0: เครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณกริชกันด้วยนะคะอาจารย์เจตวันนี้หัวข้อคือ
1: นโยบาย100วันฟื้นฝันของเมียนมานะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับก็ต้องขอทักทายน้องๆ นะฮะที่เปิดเทอมแล้วด้วยนะครับก็น่าจะถึงโรงเรียนกันหรือยังหรือว่าอาจจะใกล้ถึงแล้วนะฮะก็ทักทายกันด้วยคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองด้วยนะครับก็อาจจะพาลูกๆหลานๆเนี่ยไปส่งโรงเรียนกันอยู่นะฮะก็ไม่รู้ว่าการจราจรเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยบอกเล่ากับเราได้แล้วก็ฝนด้วยนะคุณลิซ่าวันนี้ต้องระวัง
0: ถูกต้องค่ะเห็นว่าฝนจะตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยนะคะวันนี้ออกเดินทางก็อาจจะต้องพกร่มและเผื่อเวลารถติดด้วยนะคะก็สามารถติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงที่อยู่บนรถเดินทางกันนะไม่ว่าจะไปทำงานอยู่หรือว่ากำลังเดินทางไปส่งน้องๆหนูๆไปโรงเรียนกันนะคะ
1: ครับมาเริ่มต้นข่าวแรกผมขอประกาศข่าวดีกันนิดนึงละกันนะมีคนไทยไปได้รางวัล นะครับในต่างประเทศนะเป็นรางวัลใหญ่ด้วยนะชื่อว่า The Webby Awards นะครับ The Webby Awards เนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลในสายของทางด้านของอินเทอร์เน็ตนะครับ New York Times บอกว่าเป็นอินเทอร์เน็ต Highest Honor คือเหมือนกับว่าเป็นออสการ์ของวงการอินเทอร์เน็ตเลยนะก็อย่างปีนี้เนี่ยก็มีคนได้รางวัลอย่างเช่น Claude นะ NASA Lisa Blackpink นะครับ Justin Bieber ก็ได้เช่นเดียวกันคือใครที่ทำผลงานโดดเด่นในโลกออนไลน์อ่ะนะครับก็จะได้รางวัลนี้เขาก็จะมีหลายแคตตาล็อกมากทีนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนไทย1คนนะครับที่ไปได้รางวัลนะในสาขานะครับที่เป็นสายสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับในหมวด Social Content Series Education and Science นะครับจากผลงานซีรีส์คอนเทนต์อินเทอร์เน็ตบัตไซน์นะครับที่ได้รางวัลนะของ Webby Awards นะครับบอกชื่อนิดนึงนะครับชื่อว่าน้องพลนะนวพลเชื่อมวราศาสตร์นะเป็นครีเอเตอร์สายคอนเทนต์วิทยาศาสตร์หรือว่า Science Communication เจ้าของแพลตฟอร์มเขาเนี่ยจะเรียกว่า Sci นะครับคือถ้าเราพูดถึงเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์อะคุณลิซ่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราแต่ว่าคุณน้องพลเนี่ยนะครับหรือคุณนวพลเนี่ยสามารถจะทำให้คนเนี่ยมองว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกจนมีผู้ติดตามนะฮะในคอนเทนต์ของเขาเนี่ยใน TikTok เนี่ยนะฮะแล้วก็หลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยสูงถึง 2,500,000 คนนะคุณลิซ่าก็ถือว่าสูงมากนะครับก็คือด้วยส่วนตัวเนี่ยรู้จักเขาด้วยเพราะว่าตอนที่เขาเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามาเรียนวิชาโทนิเทศศาสตร์กับผมด้วยนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็เป็นรางวัลที่ใหญ่อย่างที่บอกนะเหมือนเป็นออสการ์ทางด้านอินเทอร์เน็ตเลยนะครับจับกับWebby's Awards ครับ
0: น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของการทำวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่ายเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจโลกของเรามากขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่โอ้ไกลตัวหรือว่าเข้าใจยากแต่ว่าก็มีคนออกทำออกมาให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็ต้องแสดงความยินดีให้กับคนไทยแล้วก็ทุกคนที่ได้รางวัลเวบี้เอานะคะมากันที่อินโดนีเซียกันค่ะในขณะที่อย่างฝั่งไทยเองเนี่ยก็กำลังมีการทบทวนเรื่องของการปรับนโยบายฟรีวีซ่านะคะอินโดนีเซียก็มีการทบทวนเช่นเดียวกันนะคะตัว Visa Free Entry นะคะสำหรับพลเมืองจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้หรืออาเซียนของเรานี้ล่ะค่ะคือหลังจากที่เกิดประเด็นค่อนข้างที่จะอื้อฉาวนะแล้วก็มีการจับกลุ่มชาวต่างชาติหลายรายที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการพนันออนไลน์แล้วก็แก๊งหลอกลวงเนี่ยก็เลยทำให้อินโดนีเซียต้องมีการพิจารณาทบทวนแล้วล่ะเรื่องของ Visa Free Entry หรือการยกเว้นวีซ่าตอนเข้าเดินทางเข้ามานะคะคราวนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียนะคะเขาก็ได้มีการเปิดเผยว่าทางการได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมากกว่า500คนนะคะจากปฏิบัติการกวาดล้าง2จุดนะคะทั้งเครือข่ายพนันออนไลน์ในกรุงจาการ์ตานะคะแล้วก็เป็นขบวนการหลอกลวงในเมืองบาตัมของจังหวัดหมู่เกาะเรียวอีกด้วยนะคะซึ่งรายงานก็ระบุว่าผู้ถูกจับกุมนะคะก็ประกอบไปด้วยคนจากเวียดนามกัมพูชามาเลเซียลาวแล้วก็เมียนมานะคะก็ซึ่ง เป็นประเทศที่ได้รับสิทธินะคะในการพำนักแบบยกเว้นวีซ่า30วันรวมถึงมีชาวจีนด้วยนะคะที่ไม่ได้อยู่โครงการดังกล่าวนะแต่ว่าก็มี

0: ที่มีในกลุ่มที่ถูกจับกลุ่มไปด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยทางด้านของเฮนเดอร์ซัมมารันโตโกนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเขาก็ระบุในแถลงการว่ากิจกรรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่งนะคะแล้วเขาก็มีการเสริมด้วยว่ากรณีที่ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายรวมถึงการที่ประเทศที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นวีซ่าเนี่ยทำให้เกิดความจำเป็นต้องและเข้ามาแล้วอยู่แบบผิดกฎหมายแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ประเทศเนี่ยต้องมีการประเมินนโยบายที่เกี่ยวข้องอีกนะคะทั้งนี้เนี่ยรายงานระบุว่าจากการสอบสวนนะคะพบว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากในเครือข่ายพนันออนไลน์จากในกรุงจาการ์ตานะคะเดินทางเข้ามาในอินโดนีเซียโดยใช้สิทธิยกเว้นวีซ่าหรือเข้ามาแบบวีซ่า on arrival นะคะก็คือวีซ่าที่ออกเมื่อเดินทางมาถึงในประเทศด้วยก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะพอเข้ามาแล้วทำตัวนิสัยไม่ดีแบบนี้นะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วก็สแกมเมอร์ก็ต้องมีการพิจารณาแล้วล่ะว่ายังสามารถเข้ามาแบบนี้ได้หรือไม่นะคะข่าวนี้มาจาก The Straits Times ค่ะ Indonesia to review visa waivers after foreign scammers arrest ค่ะ
1: ครับนะก็ไม่ได้มีแค่ไทยนะที่เห็นปัญหานี้นะครับหลายประเทศเนี่ยก็เห็นปัญหานี้เช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณาในทิศทางเดียวกันนะครับให้มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับอ่ะผมขอพาไปไกลนิดนึงนะครับคุณลิซ่าไปที่ประเทศเล็กๆที่ชื่อว่านาอูรูเคยได้ยินกันไหมฮะนาอูรูครับเป็นประเทศ
0: อาจจะไม่ได้เป็นนาอูรูแล้วนะ
1: ใช่นะครับเป็นประเทศเล็กๆนะครับในแปซิฟิกนะครับเล็กขนาดไหนเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เล็กอันดับต้นๆของโลกนะครับมีพื้นที่ประมาณแค่20ตารางเมตรเท่านั้นเองนะในแปซิฟิกมีประชากรแค่ประมาณ 10,000 คนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมากจากภาวะโลกร้อนเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็ค่อนข้างแฟลตนะฮะค่อนข้างเรียบเนี่ยก็จะมีความสุ่มเสี่ยงถ้าเกิดว่าน้ำทะเลเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นจากโลกร้อนเนี่ยเขาก็อาจจะเสี่ยงหายไปเลยทั้งประเทศแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นำของเขาเนี่ยเคยเตือนเรื่องนี้นะครับกับเวทีของ UNFCCC นะว่าประเทศเขาเนี่ยเสี่ยงมากนะอ่ะล่าสุดนะครับทำไมถึงมาเป็นข่าวอีกครั้งนึงเพราะว่าเพิ่งมีการผ่านประชามตินะครับเขาจะเปลี่ยนชื่อประเทศนะครับจากนาอูรูเป็นนาโอเอโรนะครับทีนี้ถามว่าทำไมอยู่ดีๆถึงมาเปลี่ยนเรื่องนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนาโอเอโรเนี่ยเป็นชื่อประเทศของเขาจริงๆนะแล้วก็ประชาชนของเขาเนี่ยเรียกประเทศตัวเองแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเจ้าอาณานิคมคือประเทศเนี้ยนะครับอยู่ภายใต้อาณานิคมมายาวนานเจ้าอาณานิคมเนี่ยมองว่านาโอเอโรเนี่ยมันเรียกยากก็เลยไปปรับนะให้เป็นนาอูรูให้มันมีความเรียกง่ายมากขึ้นแต่ว่าประชาชนเนี่ยมองว่านะครับควรจะกลับไปสู่รากเหง้านะแล้วก็สะท้อนตัวตนในภาษาของตัวเองนะฮะให้โลกเนี่ยได้รับรู้ก็เลยลงประชามตินะฮะเปลี่ยนเป็นนาโอเอโรซึ่งนับจากนี้นะครับก็จะเปลี่ยนทุกอย่างของประเทศนะชื่อทางการพาสปอร์ตต่างๆเนี่ยนะครับเหมือนเป็น CI เนาะ Corporate Identity อ่ะก็จะเปลี่ยนจากเหมือนรีแบรนด์อ่ะจากนาอูรูให้เป็นนาโอเอโรนะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประเทศนี้ประเทศนี้เคยเป็นประเทศที่มี GDP เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยสูงอันดับต้นๆของโลกนะเพราะอะไรคุณลิซ่าเขาเนี่ยเคยเป็นแหล่งแร่ฟอสเฟตนะฮะต้นๆของโลกเลยแต่ว่าการทำสัมปทานแร่เนี่ยนะฮะตอนหลังเนี่ยมันก็พอแร่มันหายไปแล้วก็อุตสาหกรรมโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็ทำให้การใช้ฟอสเฟตเนี่ยที่เคยมีสัมปทานเนี่ยมันลดความสำคัญลงนะทีนี้ประชาชนก็สปอยฮะเพราะว่าเคยอยู่ดีกินดีไม่ต้องทำงานอะไรมากเนี่ยส่งผลให้กิจกรรมทางกายของคนในประเทศเนี้ยน้อยแล้วไม่หนำซ้ำเนี่ยด้วยความที่เขาไม่ค่อยมีทรัพยากรในประเทศเนี่ยก็ต้องพึ่งพาการimport เนาะอาหารซึ่งส่วนใหญ่เป็น frozen food อ่ะคุณลิซ่าเป็นแบบอาหารแช่แข็งเข้ามาทำให้ประชาชนในประเทศนี้เนี่ยนะครับมีภาวะอ้วนเกินน้ำหนักอ้วนลงพุงแล้วก็เบาหวานเนี่ยสูงที่สุดอันดับต้นๆของโลกนี้ WHO ออกมาเตือนเลยนะว่าเป็นประเทศที่มีคนอ้วนเกินเนี่ยแล้วก็เบาหวานเนี่ยสูงอันดับต้นๆของโลกเลยอันนี้ก็นะฮะต่อไปนี้เราจะได้ยินประเทศใหม่แต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นใหม่นะนาโอเอโรเป็นหนึ่งในประเทศในบักเก็ตลิสต์ที่ผมอยากไปเหมือนกันนะคุณลิซ่า
0: เห็นภาพอยู่ค่ะตอนนี้เนี่ยก็จะดูมีภาพเป็นทะเลน้ำใสๆสีฟ้าเนี่ยแล้วก็เป็นเกาะถือว่าเล็กอยู่เหมือนกันนะภาพเนี่ยพอซูมออกไปเนี่ยสามารถถ่ายทั้งประเทศได้เลย
1: มีคนบอกว่าคุณสามารถจะวิ่งอ่ะ

0: วิ่งไปกลับแบบวิ่งจากต้นประเทศไปท้ายประเทศได้อ่ะเออมีคนบอกว่าแบบนั้นนะฮะนาโอเอโรอ่ะ N A O E R O ครับนาโอเอโรครับ
1: N A U R U ก็คือชื่อเก่าเนาะ
0: นาอูรูอันนี้ชื่อเก่าน
1: าอูรูแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นนาโอ
0: เอโร
1: นะคะเผื่อใครอยากจะเดินทางไปนะอาจจะต้อง
0: เพราะว่าเขาสุ่มเสี่ยงกับการถูกจมน้ำเหมือนกันอยู่นะครับ
1: นะคะอ่ะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะมาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเมียนมากับคุณกริชกันค่ะ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาครับวันนี้หัวข้อคุณลิซ่าเป็นหัวข้ออะไรครับ
1: ค่ะในวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตนะคะก็คือเรื่องของ100
0: นโยบาย100วันฟื้นฝันของเมียนมาครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกฤตกันครับ
2: Good Morning ASEANช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีครับคุณกฤต
3: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้ที่สะดุดเรื่องของหัวข้อไปนะคะเพราะว่าที่ตั้งใจบอกว่าสามารถวิ่งจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งของนาอูรูได้นะคะถ้าวิ่งจากซ้ายไปขวาจากตะวันออกไปตะวันตกเนี่ย4กิโลเมตรเองอาจารย์เจตคะจากเหนือไปใต้เนี่ย6กิโลเมตรเองนะคะ
0: ดังนั้นก็วิ่งเดี๋ยวผมไปแบบจะได้ขึ้นชื่อว่าแบบเวลาถ้าเกิดผมไปนาอูรูเงี้ยผมจะได้บอกว่าผมวิ่งรอบประเทศเขามาแล้วนะอะไรเงี้ย
1: นะแต่วันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องของนโยบาย100วันฟื้นฝันนะคะของเมียนมานะคะแล้วก็เราก็มีของฝากเช่นเคยด้วยนะคะ
3: ใช่ครับครับผมครับวันนี้ไม่มีคำถามนะครับแต่อยากให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านแสดงความคิดเห็นว่านโยบาย100วันที่รัฐบาลเมียนมาประกาศออกมาเนี่ยมันมีหลากหลายมากหลากหลายด้านเลยนะครับแล้วก็ท่านคิดว่าด้านใดเนี่ยที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะลองมาคุยกันนะครับแสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับ
1: แต่งความคิดเห็นทาง SMS นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้เป็นคำถามนะคะแต่ว่าจะเชิญคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับนโยบาย100วันที่รัฐบาลเมียนมามีการประกาศออกมานะคะก็มีหลายด้านด้วยกันเนาะนโยบายทางด้านไหนนะคะที่เป็นประเด็นที่ถือว่าน่าสนใจหรือจะเป็นไปได้มากที่สุดนะคะผู้ฟังสามารถที่จะเขียนเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะที่4689399นะคะ4689399แล้วก็อย่าลืมนะคะหลังจากที่แสดงความคิดเห็นแล้วนะคะระบุชื่อนะคะที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมี3รางวัลด้วยกันรางวัลเป็นอะไรคะคุณกฤตมันเป็นขนมมั้ยคะ
3: ใช่ครับเป็นขนมปังกรอบนะครับก็ทานมาแล้วนะครับอร่อยดีครับก็เอามาฝากท่านๆครับครับผม
0: ครับ
3: ครับผมครับก็เมื่อหลายวันก่อนนะครับท่านทางสคต.ไทยประจำเมียนมาท่านเอกวัฒน์ได้ส่งข่าวมาให้นะครับก็เป็นข่าวของนโยบาย100วันของรัฐบาลเมียนมาเนี่ยซึ่งฮือฮามากผมก็ไปเปิดดูในFacebook บ้างในหนังสือพิมพ์ต่างๆหลายๆฉบับในเมียนมาเนี่ยก็ลงข่าวกันคึกโครมนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็บางนโยบายก็ส่งผลกระทบมาถึงไทยนะฮะซึ่งเป็นผลดีนะครับที่ออกมาหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูทางด้านของทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ระบบสวัสดิการพื้นฐานต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบจากความไม่สงบมาก่อนเนี่ยท่าน

ได้ประกาศออกมาที่จะฟื้นฟูหลายๆเรื่องทีเดียวนะครับเรามาดูกันตั้งแต่เรื่องแรกๆก็คือเรื่องการเน้นทางด้านฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งแน่นอนอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องสําคัญที่สุดก็ว่าได้เพราะว่าปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในประเทศเมียนมาค่อนข้างจะหนักแล้วก็การขาดแคลนเงินตราระหว่างประเทศด้วยรวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากในช่วงของตั้งแต่ช่วงของโควิด -19 จนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองดังนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลการจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนด้วยถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่รัฐบาลมีการมุ่งเน้นมาเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันจะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นสินค้าของไทยที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เข้าไปอยู่ในเมียนมาเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ที่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือแล้วก็มีมาตรการการนำเข้าส่งออกให้มีการผ่อนปรนระเบียบการทั้งการเดินพิธีการกับทางบริเวณชายแดนต่างๆเพื่อให้มีการส่งสินค้าได้สะดวกขึ้นแล้วก็มีการรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือนโยบายของทางภาครัฐที่เขาออกมาและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆมีการให้นโยบายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะฮะให้รองรับการผลิตและการส่งออกซึ่งข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าปัจจุบันนี้พลังงานเนี่ยในประเทศเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นน้ำมันนะครับพลังงานจากไฟฟ้าไฮโดนี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาจะเป็นนุ่งเน้นที่พลังงานสะอาดนะครับก็คือพลังงานหมุนเวียนนะครับที่ใช้พวกพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพวกนี้นะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลเมียนมาก็มุ่งเน้นไปทางนั้นนะครับก็จะเห็นได้จากทางโซลาร์ลูปเนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาก็มุ่งเน้นไปทางนู้นแล้วก็เน้นให้มีการใช้รถ VE มากขึ้น EV มากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็เขาก็มุ่งไปที่การศึกษาด้วยนะครับการศึกษานี่ดีมากเลยเพราะว่าผมเห็นว่าทางรัฐบาลเมียนมามีความตั้งใจที่จะทำการศึกษาให้ดีขึ้นนะครับก็คือการยกระดับมหาวิทยาลัยต่างๆนะให้มีการสอนเรื่องของวิชาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไปปัดฝุ่นเรื่องของสถาบันอาชีวศึกษานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าแรงงานเมียนมาที่เข้ามาสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องนอนสกิลเลเบอร์มากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้ามีการปรับปรุงตรงนี้นะครับก็จะทำให้การส่งแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะได้พวกสกิลเลเบอร์มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นโอกาสของไทยด้วยแหละครับก็การนำเข้าแรงงานของไทยเนี่ยเราในอนาคตเราก็จะเห็นที่แรงงานเมียนมาเข้ามาเนี่ยทำงานทางด้านของสกิลเลเบอร์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิศวกรนะครับซึ่งเราไม่ต้องการใช้ใบอนุญาตวิศวกรที่เป็นภาษาไทยนะครับดังนั้นสอบยากทีเดียวนะครับก็ทางรัฐบาลเมียนมาเขาคงจะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับอีกการหนึ่งก็คือนโยบายของทางด้านสาธารณสุขนะครับเราในช่วงที่เกิดการปฏิวัติรัฐบาลก็มีคงทางฝั่งของแพทย์พยาบาลเนี่ยออกมาร่วมกลุ่มกับทาง CDM เนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วตอนหลังมาก็แปรพักไปเป็น PDF นะครับตรงนั้นเนี่ยเยอะนะครับก็รัฐบาลก็มีการจะดึงเอากลุ่มเหล่านี้กลับเข้ามาสู่ที่ทำงานเดิมนะครับรวมทั้งจะปรับปรุงเรื่องโรงพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็มุ่งเน้นไปทางแพทย์นะครับที่ทางการแพทย์เนี่ยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแพทย์พยาบาลเนี่ยหายไปจากตำแหน่งนี่ค่อนข้างจะเยอะก็หนีมาอยู่เมืองไทยก็เยอะนะครับบางครั้งเนี่ยเราไปเจอแพทย์พยาบาลบางคนเนี่ยทำงานไม่ตรงกับทางที่เขาเรียนมานี่เยอะทีเดียวนะครับในประเทศไทยผมตัวผมเองผมก็เคยเจอเยอะมากนะครับแล้วก็วันนั้นไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เป็นร้านเมียนมานะครับก็เจอกับแพทย์กลุ่มหนึ่งนะครับเข้ามาทักทายผมก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นมันสมองของชาติทีเดียว
แต่ก็หนีออกมาก็บางคนก็ถามว่าทำงานที่ไหนบอกอยู่มหาชัยโอ้ผมฟังแล้วไม่อยากถามต่อเลยนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าเข้าไปอยู่ในโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียดายนะฮะแรงงานตรงนั้นรวมทั้งเรื่องของการผลิตยาและก็เวชภัณฑ์นะครับตรงนี้เนี่ยรัฐบาลเมียนมาเนี่ยก็มุ่งเน้นนะครับท่านเต็กไควินเนี่ยท่านดร.เต็กไควินซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็มุ่งเน้นที่จะเอาดึงเอาพวกเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทางdecision medicine เนี่ยเข้าไปในสู่ประเทศเมียนมาท่านก็ได้คุยกับผมเรื่องนี้พอสมควรทีเดียวนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าสมมุติว่าสาธารณสุขพื้นฐานของทางเมียนมาเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยโรงพยาบาลที่แม่สอดก็คงไม่ต้องมารับภาระอะไรจากแรงงานเมียนมาหรือว่าคนชาวอพยพชาวเมียนมามากเกินไปนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีนี้ย้อนกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการส่งออกนะครับเรื่องการผ่อนปรนนะครับการนำเข้าส่งออกเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลมาสู่ประเทศไทยอย่างจังๆเลยนะครับถ้าสมมุติว่ามีการปรับปรุงเรื่องของการเงินการคลังนะครับให้มันดียิ่งขึ้นเนี่ยเรื่องเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมันก็จะมีมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเรื่องการขาดดุลการค้าไทยกับเมียนมาเนี่ยมันก็จะลดลงถ้าหากว่าเราดึงช่องว่างตรงนี้ลงมาได้เนี่ยนะครับเราก็จะส่งสินค้าเข้าไปได้เยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยรัฐบาลเมียนมาได้ประกาศใช้นโยบายของ Earning Money ก็ดีหรือว่าการใช้Import License ก็ดีเนี่ยนะครับทำให้การส่งเข้าสินค้าส่งออกจากประเทศไทยนะนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยลดลงไปอย่างเยอะมากนะครับอย่างมีนัยยะเลยแหละเพราะว่าในอดีตเนี่ยเขาขาดดุลการค้าเราเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยหลายแสนล้านนะครับตอนนี้เนี่ยลดลงมาเกือบจะอีเวนต์นะครับก็ถือว่าโอ้เขาเก่งมากนะครับเพราะว่าเขาปิดกั้นทั้งหมดนะครับแล้วไม่ให้มีการนําเข้าดังนั้นเนี่ยก็ถ้ามีการผ่อนปรนตรงนี้เกิดขึ้นนะครับทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติเนี่ยผมก็เชื่อว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับไทยเราอย่างสูงนะครับนี้เรามาดูว่าวันนี้เนี่ยนะครับในการนําเข้าส่งออกเนี่ยทางด้านของชายแดนต่างๆนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่พอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านแม่สอดก็ดีนะครับก็หรือว่าทางด้านแม่สายก็ดีเนี่ยจะมีปัญหาเยอะมากนะครับก็มีเสียงเรียกร้องจากผู้ประกอบการเยอะทีเดียวนะครับให้ช่วยแก้ไขเรื่องนี้นะครับแต่ทางด่านระนองนะครับการขนส่งทางเรือเนี่ยก็ยังเป็นการขนส่งหรือว่าโลจิสติกที่ปลอดภัยที่สุดและสูงที่สุดนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการส่งออกสินค้าเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆ นะครับที่เป็นพ่อค้าชายแดนก็ดีเนี่ยก็พยายามหันไปแก้ปัญหาตรงนั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับนี้ยังมีนโยบายหนึ่งซึ่งเป็นนโยบายที่ผมคิดว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงดีถ้าสมมุติว่าทำได้จริงเนี่ยตรงนี้ก็สันติภาพมันก็อาจจะเกิดก็คือนโยบายการเปิดโต๊ะเจรจากับกลุ่มต่อต้านทุกๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เคยต่อต้านแล้วก็เข้ามาตอนที่รัฐบาลเชิญเข้ามาเจรจาก็เข้ามาร่วมแล้วก็มีแต่ก็ยังมีกลุ่มที่ไม่ได้เข้ามาร่วมนะครับรัฐบาลก็ได้ส่งเทียบเชิญนะครับให้เข้ามาเจรจาบนโต๊ะนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการส่วนกลางโดยตั้งคณะกรรมการเพื่อความสามัคคีแห่งชาติหรือการสร้างสันติภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับถ้าก็จะมาเป็นแม่งานในการที่จะเจรจาสันติภาพกับทางกลุ่มที่ต่อต้านอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับในกรณีที่มีหลายๆกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับที่ยังไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสามพี่น้องนะครับที่มีกลุ่มKK นะครับหรือว่าอารากันอาร์มี่นะครับรวมทั้งกลุ่มของปะโอนะครับแล้วก็กลุ่มของโกก้างเนี่ยที่จับมือกัน3พี่น้องเนี่ยต่อต้านรัฐบาลเนี่ยก็เราจะต้องดูท่าทีเขาต่อไปว่าเขาจะยอมเข้ามานั่งโต๊ะเจรจาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือหลังจากที่ประกาศนะครับเรื่องนโยบาย100วันเกิดขึ้นเนี่ยก็ลืมบอกไปว่านโยบาย100วันเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดเอาวันที่31กรกฎาคมนะครับเพราะว่าเขาประกาศเมื่อวันที่20เมษายนนะครับทีนี้มาดูว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่
ประกาศตัวออกมาว่าจะไม่ร่วมแน่นอนแล้วเนี่ยก็คือกะเหรี่ยงนะครับ

0: ครับ
1: เนี่ยประกาศตัวก่อนชาวบ้านเลยตั้งแต่ไก่โหเลยนะครับเพราะว่าจะไม่ยอมเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะเปิดนะครับว่ากะเหรี่ยงเนี่ยน่าจะรออีกสักนิดหนึ่งแหมดูก่อนว่ารัฐบาลถ้าคุณไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่อยากจะร่วมเนี่ยนะหากว่าสามารถที่จะรอดูนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็ดูว่ามีกลุ่มที่เข้าไปร่วมนี้มากน้อยแค่ไหนค่อยประกาศภายหลังก็ได้แต่นี่มาก่อนหน้าเลยเนี่ยก็น่าหนักใจแทนรัฐบาลเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่านโยบายการเปิดโต๊ะเจรจาเนี่ยแบบรวมกลุ่มเนี่ยเกิดได้จริงนะครับผมเชื่อว่าโอกาสที่จะมีการเจรจาต่อรองแล้วก็รัฐบาลก็ควรจะถอย1 ก้าวนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็คงจะกลับสู่ภาวะปกติได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่า ทุกเรื่องในเมียนมาเป็นเรื่องที่น่าหนักใจแล้วก็ต้องพยายามปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะครับเพราะงั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะร่วมมือกันนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวครับ
0: ครับนะวันนี้ก็ไม่มีคำถามดังนั้นก็ไม่มีคำตอบที่ถูกนะเดี๋ยวจะรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการสุ่มกันอีกทีนึงนะครับคุณกฤต
1: ได้ครับได้ครับถ้าสุ่มได้เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับของฝากยังมีเยอะนะครับ
0: เดี๋ยวค่อยไปตกลงจำนวนกันอีกทีนึงนะครับหลังไมค์นะครับ
1: ได้ครับได้ครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากนะครับ
1: ครับผมครับครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตนะครับประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะ
0: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าฝนอาจจะตกในหลายพื้นที่ของประเทศในวันนี้ก็ดูแลสุขภาพแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางพกร่มด้วยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะนะคะด้วยความห่วงใยจากเราสองคนนะคะวันพรุ่งนี้นะคะก็เจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนกันต่อนะคะแต่สลับกันออนไลน
0: ์สลับกันเดี๋ยวเราจะสลับแต่คนใดคนหนึ่งต้องอยู่นะโอเคครับ
2: วันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาถ

0: ฒนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช่นเคยนะคะส่วนทางออนไลน์ตอนนี้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกันกดไลค์กดแชร์ทั้งทาง Facebook Live ที่รับชมกันได้ค่ะรวมถึงทางเว็บไซต์นะคะและทางแอปพลิเคชันค่ะ
1: หลากหลายเรื่องราวเลยนะครับประเด็นการเมืองจับตาเรื่องของพรก.กู้เงินนะครับตอนนี้ประธานสภาส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วครับและเรื่องของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีภารกิจไปลุยคดีนอมินี

0: เรื่องของพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อวานนี้ครับปีนี้ครับพระยาแรกนาเสียงทายหยิบผ้านุ่งได้6คืบพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าทำนายว่าพืชผลธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองครับเลิกไถหวานเมื่อวานนี้ครับอยู่ที่ระหว่างเวลา8:09 น.ถึง8:39 น.นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาครับเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งได้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่ว่านาในที่ดอนจะเสียหายบ้างแต่ได้ผลและได้ผลไม่เต็มที่ครับส่วนพระโคแรกนาได้แก่พระโคพอพระโคเพียงกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าพยากรว่าพลาหารพักสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักสาหารและมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองภายหลังเสร็จพระราชพิธีแล้วนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวในพิธีร่วมกับประชาชนที่มาร่วมพิธีอย่างคึกคักนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็นับเป็นครั้งแรกครับที่ได้ร่วมเก็บข้าวโดยจะนำไปปลูกในแปลงนาของตนเองแต่ว่าเป็นที่ไหนไม่ขอเปิดเผยสถานที่นะครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับโดยภาพประกอบครับเป็นภาพอุดมสมบูรณ์พระโคพอพระโคเพียงในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปี2569เลือกกินถั่วหญ้าน้ำและเหล้าทำนายได้ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรอาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองครับพาดหัวข่าวนะครับจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเสด็จพระราชพิธีวันพืชมงคลหยิบผ้า6คืบน้ำจะน้อยกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าอุดมสมบูรณ์ค้าขายดีครับ
1: มากันที่เรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุการณ์โดยทางกองทัพภาคที่2นะคะระบุว่าจุดเริ่มต้นของการยิงรวม11นัดค่ะในช่วงเวลา 6:40 นาทีนะคะอยู่ทางทิศตะวันออกช่องจอมก่อนจะละยิงลงมาตามตลาดฝั่งตะวันออกของถนนเข้าสู่พื้นที่โอสเม็ดค่ะแต่ละจุดยิงประมาณ 1-2 นัดรวมทั้งสิ้น11นัดหลังเกิดเหตุไม่นานก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากในฝ่ายกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันช่วง 9:00 ค่ะมีการตรวจพบชาวต่างชาติลักษณะเป็นชาวตะวันตกไม่ทราบสัญชาติเดินเข้ามาใกล้บริเวณแนวลวดหนามถนนทางเข้าโอสเม็ดจึงได้ดำเนินการยิงเตือนไป2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรุกล้ำเข้ามายังพื้นที่และหลีกเลี่ยงเหตุเข้าใจผิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่คาดการเพราะว่าลักษณะคล้ายเป็นการยิงเช็คแนวคาดการว่าไม่ได้ยิงในแบบต่อเนื่องเป็นชุดมุ่งหวังทางยุทธวิธีค่ะเพราะว่าเป็นการยิงแบบกระจายในแต่ละจุดไม่มีเป้าหมายชัดเจนก็ส่งผลให้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยนะคะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเองก็รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ได้ระบุว่าไม่ได้เป็นการยั่วยุอย่างชัดเจนหลังจากได้รับการรายงานแต่เพียงได้ยินเสียงปืนทหารไทยก็ยิงเตือนไปเรียบร้อยส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทหารได้มีการตรึงกำลังโดยตลอดตามแนวชายแดนซึ่งจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ค่ะนายกยังได้พูดถึงกรณีมีอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาเผยแพร่คลิปลักษณะนายกบอกว่าจะเปิดด่านทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุค่ะว่าอันนั้นเป็น AI ชัดๆอยู่แล้วนะคะตนพูดไม่เก่งแบบนั้นขออย่าไปเชื่อก่อนจะตั้งคำถามว่าเหตุใดวิธีการจึงเริ่มไม่เข้าท่ามากขึ้นทุกวันอันนี้เชื่อถือไม่ได้เลยและไม่เคยพูดยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านอย่างแน่นอนค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะหนูไม่ง้อเขมรปมเมินเจรจาทวิภาคีโต้คลิปเสียงเปิดด่านอนุทินโต้คลิปเสียงเปิดด่านแค่ AI เมินเจรจาเมินเขมรไม่เจรจาทวิภาคีย้ำยกเลิก MOU 44ฝ่ายเขมรรับทราบแล้วส่วนรั้วชายแดนให้งบกองทัพดำเนินการด้านเสทบเยี่ยมชาวบ้านเผชิญหน้าทหารเขมรสั่งปรับกำลังคุมพื้นที่เร่งช่วยคนไทยถูกจับขณะที่เขมรประท้วงไทยขึ้นทะเบียน3ปราสาทชายแดนส่วนเดลินิวส์

0: เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะเขมรปั่นปลอมคลิปเสียงอนุทินยั่วจัดเกล้าประตูด่านปิดอีกยาวซัดวิธีการไม่เข้าท่าขึ้นทุกวันโยนแก้วรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสภาฮุนเซนโพสต์ต้านกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมืองตาควายอ้างอยู่ในพื้นที่เขมรเซนูชุนเขมรสร้างคลิปเสียงนายกไทยขอเปิดด่านอัดวิธีการไม่เข้าท่ามากขึ้นทุกวันยันนั่นเป็น AI ไม่มีการเปิดด่านแน่นอนเขมรผิดหวังที่ยกเลิก MOU 44เป็นเรื่องของเขาไทยไม่เดือดร้อนส่วนเรื่องกำแพงชายแดนให้ไปถามกองทัพรัฐบาลอนุมัติงบไปแล้วค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีภารกิจบินไปภูเก็ตนะครับไปสานต่อภารกิจลุยคดีรับฟังรายงานการรุกหาดฟรีดอมส่วนเรื่องคลิปเสียงอย่างที่น้องแอนอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนายกรัฐมนตรีปฏิเสธเรื่องนี้นะครับดูเรื่องของภารกิจไปดูเรื่องของโนมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพังงานศึกษาพบปะประชาชนมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่ครับโดยบอกว่าเดินทางมาแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างจริงจังเพราะเริ่มหนักข้อขึ้นเข้าใจดีว่านักท่องเที่ยวนะครับคนต่างชาติที่มาในประเทศไทยเอาเงินเอาทองมาแต่เราต้องได้เงินทองที่ถูกต้องมาจับจ่ายใช้สอยซื้อความสะดวกสบายพักผ่อนหย่อนใจไม่ใช่มาแล้วจะขายด้วยอย่างนี้ยอมไม่ได้ครับบนชายหาดเป็นของทุกคนนายกรัฐมนตรีบอกว่าการลงพื้นที่เกาะพังงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามแล้วก็จัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเกาะพังงานพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพังงานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้แก่ชุมชนรัฐบาลทราบถึงปัญหาและก็ความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างจริงจังชายหาดถือเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนโดยรัฐบาลพร้อมดำเนินการจัดระเบียบและดูแลอย่างเต็มที่ขอความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลหากเกาะพังงานยังไม่มีความสงบเรียบร้อยก็ถือเป็นความล้มเหลวในการทำงานรัฐบาลต้องการให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้ประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับล้านแก๊งฮุบพังงานเย้ยพิพัฒน์ร้อนตัวนายกยกคณะลงพื้นที่พังงานล้างโนมินีต่างชาติฮุบเกาะหึ่มสั่งตำรวจลากเส้นทางเงินพร้อมลุยจัดระเบียบชายหาดไม่ให้ใครยึดพื้นที่สาธารณะแย่งงานคนไทยลั่นหากไม่จบปัญหาถือว่ารัฐทำงานล้มเหลวพร้อมเอาหัวสอสอเป็นประกันขณะที่แก้รัฐธรรมนูญสอดแช่แข็งยาวอนุทินโยนหน้าที่สภาตั้งต้นใหม่ด้านเพื่อไทยประกาศชัดไม่ลงสนามผู้ว่ากทมครับ
0: ส่วนเรื่องของ4จังหวัดที่เป็นแรงงานไทยนะคะแล้วก็ถูกเกาหลีใต้แบนเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีค่ะก็ถูกผู้สื่อข่าวถามเรื่องนี้นะคะว่ารัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไรหลังจากที่รัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะสั่งแบนแรงงานไทย4จังหวัดอีสานอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่าหากว่ามีการเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายก็ต้องถูกแบนค่ะเช่นเดียวกันกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ต้องถูกแบนเช่นเดียวกันนะคะซึ่งการที่จะให้รัฐบาลช่วยเหลือนั้นนายกบอกว่าไม่ช่วยไม่ได้เพราะทำผิดกฎหมายเองแต่ถ้าหากว่าทำถูกกฎหมายแล้วถูกกลั่นแกล้งรัฐบาลก็จะเข้าไปปกป้องอย่างเต็มที่ค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะจวกพี่น้อยทำถูกแบนรัฐบาลลั่นช่วยไม่ได้นายกหนูบอกช่วยไม่ได้เกาหลีแบนแรงงานไทย4จังหวัดเหตุทำผิดกฎหมายทิ้งงานไปเป็นผีน้อยแต่หากถูกกลั่นแกล้งพร้อมปกป้องยกภาษิตไทยปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งคล่องขอมีสำนึกรับผิดชอบอย่าทำผิดด้านรัฐมนตรีแรงงานนัดเจรจาทูตเกาหลีหาทางผ่อนปรนแก้ปัญหาร่วมกันค่ะ 7:41 น.พักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ฟังข่าวได้

0: ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ประธานสภาส่งคำร้องของฝ่ายค้านที่ยื่นขอตีความพรก.กู้เงินฉบับนี้ไปถึงมือศาลรัฐธรรมนูญแล้วแหละครับมีความคืบหน้าภายหลังส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นคำร้องผ่านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ2569หรือว่าพรก.กู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นั้นล่าสุดนะครับนายโสพลได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วเมื่อ12พฤษภาคมที่ผ่านมาและทางศาลรัฐธรรมนูญได้ลงเลขรับทราบทางธุรการไว้แล้วนะครับส่วนผ่านการพิจารณาพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับแม้รัฐบาลจะส่งเนื้อหาให้บรรจุวาระของสภาตั้งแต่11พฤษภาคมแต่ว่านายโสพลยังไม่สั่งบรรจุวาระครับเนื่องจากได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการของสภาว่าหากมีสมาชิกยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแม้ว่าการพิจารณาจะบรรจุวาระดังกล่าวจะทำได้แต่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและความเรียบร้อยนายโสพลจึงยังไม่บรรจุวาระและจะรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นก่อนครับสำหรับประเด็นนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้เลยครับโสพลส่งศาลตีความพรก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ปชน.หรือว่าพรรคประชาชนชงตั้งกรรมธิการคุมเข้มจี้พิพัฒน์ทำเพื่อประเทศชาติสอบซื้อที่แลนบริดจ์อนุทินโต้คลิปเสียง AI ปั่นข่าวเท็จสั่งเปิดด่านโสพลส่งคำร้องศาลรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ขณะที่พรรคประชาชนชงตั้งกรรมาธิการวิสามัญนะครับคุมเข้มในเรื่องของการกู้เงินและก็การใช้จ่ายวงเงินนี้นะครับส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เองก็มีประเด็นนี้พาดหัวข่าวด้วยเหมือนกันครับพาดหัวข่าวบอกว่าจับตาศาลถกพรก.ประชาธิปัตย์ผวากู้400,000 ล้านซ้ำเติมวิกฤตเปิดทำเนียบรับบิ๊ก CEO ประธานสภาส่งคำร้องฝ่ายค้านขอตีความพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทถึงมือศาลรัฐธรรมนูญแล้วพรรคประชาชนจี้โสพลบรรจุวาระเสนอยติตั้งกรรมธิการใช้เงินกู้เปิดทางรัฐบาลแจงความจริงใจต่อประชาชนอภิสิทธิ์ซัดรัฐบาลกู้เงินเพิ่มความเสี่ยงทางเศรษฐกิจวันเสียเดือนใช้เงินหมดวิกฤตยังไม่คลี่คลายแนะอนุทินแก้ตรงจุดลดภาษีน้ำมันจะได้ไม่ต้องขับรถพุ่มพวงก่อนชงเก็บภาษีลาภลอยหวังผลกำไรบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่พุ่ง 456% เอกนิติการันตีใช้เงินกู้โปร่งใสสั่งปลัดคลังโชว์ทุกโครงการใช้เงินสกัดโกงซ้ำรอยอดีตครับ
2: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองนะคะก็มีการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกปี2569ของไทยออยล์ค่ะพบกำไรสุทธิสูงถึง 1.9 หมื่นล้านบาททะยานไปจากปีก่อนถึง 4.5 เท่าหรือ 456% สูงกว่ากำไรของปีที่แล้วนะคะถึง 30% เป็นการชี้ชัดว่าเป็นผลจากกำไรลาภลอยจากการกักตุนน้ำมันที่มีราคาต้นทุนต่ำก่อนเกิดสงครามแต่ว่ารัฐปล่อยขายในราคาที่ปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการพบค่าการกลั่นที่ดีตัวสูง 16-17 บาทต่อลิตรกำไรตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่ามีเหรียญอีกด้านนึงก็คือความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องมีต้นทุนพลังงานที่สูงมากขึ้นซึ่งในกรจติกะวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะระบุว่าการออกพรก.กู้เงินของรัฐบาลเป็นการแก้ไขปัญหาปลายเหตุจงใจสร้างภาระเกินจำเป็นอีกทั้งรัฐบาลไม่ได้กำกับดูแลวิธีการกำหนดราคาน้ำมันแม้จะมีคณะกรรมการคตร.แต่ว่าใช้สูตรเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ต้นทุนราคาน้ำมันสูงเกินควรรวมทั้งนิ่งเฉยไม่ยอมปรับลดภาษีสรรพสามิตให้ต้นทุนน้ำมันสูงทำให้รัฐบาลยกมาเป็นข้ออ้างในการออกพรก.ค่ะพาดหัว ข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะบริษัทไทยออยล์แจงกำไรไตรมาส1เหตุราคาน้ำมันผันผวนก่อนบี้รีดภาษีลาภลอยรวยเละ 1.9 หมื่นล้านบาทไทยออยล์

0: แรงกำไรไตรมาสแรกพุ่งจากสต็อกน้ำมันราคาผันผวนหนักจับตาไตรมาส2เสี่ยงขาดทุนเปิดงบกลุ่มพลังงานไตรมาส1มีทั้งกำไรขาดทุนก่อนซัดโรงกลั่นรวยโชว์กำไรไทยออยล์ 1.9 หมื่นล้านแต่ชาวบ้านแบกทุนอ่วมมาร์กเบรกหัวทิ่มสับเละกู้4แสนล้านชี้ซ้ำเติมวิกฤตเสี่ยงฟองสบู่แตกจี้งดภาษีสรรพสามิตไล่บี้โรงกลั่นเก็บภาษีลาภลอยหั่นราคาน้ำมันลิตรละ30บาทลดต้นทุนค่าครองชีพเตือนนายกหนูแก้ต้นเหตุก่อนที่จะพาชาติติดลมโสพลสงสารรัฐธรรมนูญตีความแก้พ.ร.ก.กู้เงินชะลอบรรจุวาระค่ะในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้ด้วยค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยห่วงไตรมาสที่2ธุรกิจดิ่งปี69เงินเฟ้อแต่ 5% กู้ 400,000 ล้านบาทดัน GDP 0.6% BOI หวัง3อุตสาหกรรมบูมเศรษฐกิจแอต้าหนุนฟรีวีซ่า30วัน BOI เผยคลื่นการลงทุนลูกใหม่3. Semiconductor, EV, หุ่นยนต์แบงค์ชาติรับไทยเผชิญภาวะเงินเฟ้อสูงแต่ 5% กู้ 400,000 ล้านดัน GDP เล็กน้อยนี่เป็นหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะส่วนในกรุงเทพธุรกิจค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยห่วง SME และบ้านค้างหนี้พุ่งธนาคารแห่งประเทศไทยชี้เศรษฐกิจไทยยังไม่เอื้อรีบขึ้นดอกเบี้ยต่างกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยหลังเงินเฟ้อสูงแต่เงินเฟ้อไทยอยู่ในกรอบและขึ้นชั่วคราวห่วง SME ที่อยู่อาศัยค้างหนี้เพิ่มขึ้นแนะติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะลูกหนี้แบงค์รัฐค่ะ
1: มีความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันนะครับเมื่อวานนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่าคดีนี้คืบหน้าไปมากพบเชื่อมโยงชัดเจนกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาส่วนกระแสเชื่อมโยงนักการเมืองไทยนั้นจากการตรวจสอบยังไม่พบครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุความคืบหน้ากรณีในหมิงเฉินซันชาวจีนวัย31ปีประสบอุบัติเหตุรถคว่ำในจังหวัดชลบุรีก่อนตำรวจขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักหรูในเมืองพัทยาแล้วก็ไปพบอาวุธสงครามจำนวนมากทั้งระเบิด C4 นะครับปืน M16 ระเบิดสังหารซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักโดยโฆษกสทช.บอกว่าจากการสืบสวนขยายผลตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากหลังตำรวจรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมเส้นทางการเงินรวมถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลดิจิทัลซึ่งพบประวัติการแชทสนทนาภาพการฝึกใช้อาวุธและก็การสะสมอาวุธมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับจากพยานหลักฐานทั้งหมดพบความเชื่อมโยงชัดเจนว่าในหมิงเฉินซันมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าผู้ต้องหารับงานสังหารในประเทศกัมพูชานั้นขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลในทุกมิติสำหรับประเด็นที่มีกระแสเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองไทยนั้นพลตำรวจโทไตรรงค์ยืนยันว่าจากการตรวจสอบจนถึงขณะนี้ครับยังไม่พบข้อมูลว่าผู้ต้องหามีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทยแต่อย่างใดขณะเดียวกันก็ยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่าเครือข่ายดังกล่าวมีเป้าหมายก่อวินาศกรรมในประเทศไทยหรือว่าเตรียมนำอาวุธไปก่อเหตุร้ายให้กับประชาชนคนไทยแต่อย่างใดครับสำหรับเรื่องนี้ครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับคดีเฉินซีโฟไม่พ้นนักการเมืองโยงเบื้องหลังตำรวจตั้งชุดเฉพาะกิจจับตาต่างชาตินะครับกรมราชทัณฑ์เผยอาการล่าสุดหมิงเฉินซันรู้สึกตัวดีปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ได้แต่ว่ายังคงอยู่ในห้อง ICU นะครับเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์แนวหน้าที่มีการพาดหัวข่าวในประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับบอกว่าราชทัณฑ์แจงฉบับ2หมิงเฉินซันอาการดีขึ้นหลังล้างท้องฉีดยาต้านพิษหลังจากกินยาเกินขนาดเข้าไปครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไหน บอกอมเพีย
7: ใช้ตาฉลาดทองไง
6: เหม
8: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลาดทอง
0: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวค่ะมาที่เรื่องบอลโลกกันบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนค่ะมติครม.ก็ได้แบ่งงานกันทำนะคะทั้งหมด7หน่วยงานด้วยกันมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์รับหน้าที่หน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการถ่ายทอดสดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมอบหมายกระทรวงการคลังค่ะยกเว้นภาษีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสิทธิ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายรับผิดชอบด้านเทคนิครับสัญญาณมอบหมายสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะไปตรวจสอบร่างสัญญาที่ปรึกษาด้านกฎหมายมอบหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความสงบเรียบร้อยเข้มงวดป้องกันการเล่นพนันมอบหมายกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็การประสานกับต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในผู้จัดการรายวันด้วยนะคะรัฐบาลสั่ง7หน่วยงานรับผิดชอบถ่ายทอดบอลโลกฟรีเปิดมติครม.ยิงสดฟุตบอลโลกมอบ7หน่วยงานประสานอำนวยความสะดวกทั้งภาษีและข้อกฎหมายเชื่อมสัญญาณให้ทันเปิดสนามค่ะส่วนในหน้าเดลีนิวส์ภาคกีฬาค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ FIFA ปรับปรุงกฎหมายบอลโลกแก้ปัญหาดึงการชุลมุนในกรอบเขตโทษเป๊ปบ่นยับ VAR พาไม่ได้แชมป์ไร้ความเชื่อมั่นค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของสคบนะครับเมื่อวานนี้ออกหมายเรียกซ้ำช่างหนึ่งนัดเบี้ยวสคบทิ้งเหยื่อกว่า40รายเกอร์นะครับความคืบหน้าการสอบปากคำในเกรียงไกรระวัยกลางหรือว่าช่างหนึ่งผู้รับเหมาสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับเปิดเผยหลังจากสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวช่างหนึ่งเข้าให้ปากคำแต่ว่าช่างหนึ่งผู้ถูกกล่าวหาไม่มาตามนัดปล่อยผู้เสียหาย40รายรอเกอร์ทำให้ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ครับจากนี้สคบจะออกหนังสือเรียกช่างหนึ่งให้มาแสดงตัวอีกครั้งหากไม่มาจะมีโทษอาญาจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมกันนี้ครับสคบรวบรวมเอกสารหลักฐานดำเนินคดีทางแพ่งแทนผู้เสียหายสคบจะเร่งสอบเส้นทางการเงินจากธนาคารใน15วันไทม์ไลน์การดำเนินคดีของสคบกับช่างหนึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน2เดือนนับจากนี้นะครับไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยเป็นภาพเบี้ยวก่อสร้างเป็นกลุ่มผู้เสียหายถูกช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบผู้รับเหมาก่อสร้างเจ้าของ Facebook หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านเข้าร้องให้กองปราบรับคดีถูกเบี้ยวสร้างบ้านกว่า50หลังเป็นคดีอาญาจากช่างหนึ่งครับเนื่องจากว่าช่างหนึ่งนั้นยังเปิดเพจรับสร้างบ้านต่อไปพาดหัวข่าวไทยรัฐครับแห่ร้องช่างรับเหมาโกงสร้างบ้านให้ฟันผิดอาญาเบี้ยวหนีทิ้งงานเหยื่อระทมทุกบางรายถึงขั้นฆ่าตัวเหยื่อช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบ20รายบุกมาที่สคบครับแต่ว่าการนัดเจรจาเมื่อวานนี้ไร้ผลเพราะว่าช่างหนึ่งเบี้ยวหนักครับ
0: ส่วนประเด็นร้อนในโลกออนไลน์นะคะก็มีเรื่องของสองพี่น้องค่ะตระกูลดังก็ออกมาเปิดเผยนะคะอย่างในฝั่งของพี่ชายออกมาแก้ข้อกล่าวหาที่น้องชายกล่าวหาว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศค่ะโดยภายสุนิตนะคะชี้แจงว่าเขาไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศน้องชายค่ะแต่เป็นการเล่นกันในสมัยตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นเด็กๆอยู่นะคะแล้วก็ได้มีการขอโทษหลายครั้งแล้วส่วนประเด็นที่แม่นั้นมีการฟ้องร้องเพื่อนำบ้านที่หัวหินกลับมานั้นเนื่องจากว่าคุณตานั้นมอบให้กับคุณแม่และแม่ก็มอบให้ลูกทั้งสองคนค่ะแต่มีการนำคนภายนอกเข้ามาและมีการครอบครองทรัพย์สินบางอย่างก็เลยทำให้ทางฝั่งคุณแม่ก็อยากจะกลับมาเพื่อดูแลทรัพย์สินตรงนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในฝั่งของน้องชายก็คือคุณทรายค่ะออกมาโพสต์นะคะว่ามีอีเมลมาจากพ่อที่อยู่ต่างประเทศค่ะแล้วก็ระบุว่าพ่อรู้เรื่องภายด้วยมากันที่พาดหัวข่าวเรื่องนี้พร้อมกับภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะภายสุนิตปัดล่วงละเมิดน้องทรายสก็อตสวนกลับจ่อเปิดหลักฐานใหม่ส่อเป็นหนังม้วนยาวดราม่า2พี่น้องสก็อตภายสุนิตออกโรงโต้ร่ายยาวปัดล่วงละเมิดน้องลั่นไม่มีวันทำเรื่องปัดสีแจงยิบปมแม่ฟ้องเอาบ้านหัวหินเหตุมีการทำลายทรัพย์สินพาคนนอกเข้ามาบ้านชี้ครอบครัวยังเปิดใจพูดคุยแต่หลังจากนี้ขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายด้านทรายสก็อตเตรียมเปิดหลักฐานชุดใหญ่คลิปเสียงแชทญาติหากไม่หยุดเปิดเมลกลับเปิดเมลลับจากพ่อในรอบ4ปีเผยปมร้าวลึกพ่อไม่ใช่ศัตรูพร้อมแชร์รู้เรื่องพี่ชายด้วยมายจ่อเอาผิดเกรียนคีย์บอร์ดเปิดหลักฐานโฉนดที่ดินบ้านหัวหินระบุชัดชื่อภายและสายครอบครองค่ะ

0: มีเรื่องของปลาหมอคางดำไปโผล่ที่ชายหาดพัทยานะครับเป็นผู้ใช้ Facebook ชื่อ Tart Channel ครับซึ่งมียอดผู้ติดตามกว่า 20,000 คนได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอหลังพบปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณชายหาดพัทยาก็สร้างความแตกตื่นให้กับนักตกปลานักตกหมึกรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มายืนมุงดูเหตุการณ์เป็นจำนวนมากนะครับนายสตาร์ทอุ่นกายเย็นอายุ40ปีเจ้าของคลิปบอกว่าทำช่องคอนเทนต์เกี่ยวกับการตกปลาตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มักจะตกหมึกบริเวณชายหาดพัทยาเป็นประจำจนมีผู้ติดตามหลักหมื่นคนล่าสุดได้รับแจ้งจากกลุ่มนักตกปลาด้วยกันว่าพบฝูงปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณชายหาดพัทยาจึงนำแหมาทอดทดลองหวานครับเพื่อช่วยกำจัดปรากฏว่าในการวางแหครั้งแรกนะครับก็สามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากทำให้รู้สึกกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าปลาชนิดดังกล่าวสามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรนะครับก็อยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและก็หาแนวทางป้องกันอย่างจริงจังครับนำมาซึ่งเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดออนไลน์เช้าวันนี้ครับบอกว่าผวาหนักปลาหมอคางดำโผล่ชายหาดพัทยาหวั่นกระทบระบบนิเวศผวาหนักปลาหมอคางดำโผล่ชายหาดพัทยานักล่าปลาหวั่นกระทบระบบนิเวศทางทะเลสงสัยเข้ามาอาศัยอยู่ในทะเลได้อย่างไรวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด่วนครับ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะก็พากันไปเยือนที่จีนนะคะพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนขณะที่สถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นก็ยังตึงเครียดสูงค่ะพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะทรัมป์บินคุยสีคนทัพซีโอไปปักกิ่งปากดีไม่พึ่งจีนหย่าศึกทั่วโลกจับตาประธานาธิบดีทรัมป์หอบคณะนักธุรกิจซีโอระดับบิ๊กของอเมริกามากกว่า12แห่งเยือนจีนอย่างเป็นทางการจับข่าวคุยสีจิ้นผิงผู้นำจีน 14-15 พฤษภาคมหลายประเด็นสำคัญโดยเฉพาะสงครามอิหร่านกล่าวไม่จำเป็นต้องพึ่งจีนช่วยหย่าศึกมั่นใจสุดท้ายสหรัฐจะชนะและบีบศัตรูยอมจำนนด้านอิหร่านนำเรือดำน้ำขนาดเล็กประจำการฮอร์มุซลั่นไม่ยอมให้มาการแทรกแซงกิจการภายในพร้อมเปิดฉากโจมตีทันทีค่ะส่วนในเดลี่นิวส์ค่ะพรรครีพับลิกันหวั่นคะแนนทรัมป์ดิ่งเงินเฟ้อสหรัฐพุ่ง 3.8% ต้นต่อสงครามอิหร่านทรัมป์ประกาศขู่หากอิหร่านไม่ยอมทำตามข้อตกลงต้องพินาศกันไปข้างหนึ่งลั่นไม่ต้องการความช่วยเหลือจากจีนค่ะด้านเฮกเซตพร้อมกลับมาโจมตีอีกครั้งทันทีที่ได้รับคำสั่งชิงงบทำสงครามของสหรัฐบานปลายเกือบแตะ1ล้านล้านบาทพร้อมทุ่ม485ล้านบาทมอบให้ผู้แจ้งเปาะแสเครือข่ายน้ำมัน IRGC เผยอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคในสหรัฐเมษายนอยู่ที่ 3.8% ค่ะ
0: แล้วก็วันนี้เองปภ.แจ้งเตือน54จังหวัดนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ครับต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังคลื่นลมแรงช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือกลาโหมย้ำไทยไม่ต้องการความขัดแย้งพร้อมดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยประชาชนเต็มที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหม

0: กล่าวถึงกรณีสถานการณ์ยั่วยุของทหารกัมพูชาในพื้นที่โอเสม็ดช่องจอมบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะซึ่งเป็นไปตามการปฏิบัติการตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยยึดผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชนโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวเพิ่มเติมว่าไทยยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปวาระพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขตามแนวชายแดนทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีถือเป็นการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงดังกล่าวซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้รับทราบกรณีรายงานทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอเสม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งกัมพูชาซึ่งไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์จึงเงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนซึ่งทางฝั่งนั้นจะเข้ามาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้วันนี้น้ำมันขึ้นอีก70สตางค์ต่อลิตรบางจากปตท.ปรับราคาน้ำมันวันนี้น้ำมันเบนซินและดีเซลขึ้น70สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพซึ่งยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันนี้โดยราคาแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ44บาท5สตางค์โซฮอล์91อยู่ที่44บาท68สตางค์ E20 37บาท5สตางค์ E85 อยู่ที่32บาท99สตางค์ต่อลิตรและเบนซินอยู่ที่ลิตรละ53บาท64สตางค
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
14: อย่าให้ยาเสพติดทำลายชีวิตมันพรากอนาคตทำร้ายครอบครัวและพาคุณสู่ทางตันเลือกทางเดินที่ถูกต้องนะคะชีวิตคุณมีค่ากว่าที่คิดด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
15: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
16: ้ M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
17: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา

สวัสดีครับคุณเจทีซีวันนี้ขอฟังเพลงพร้อมจะยอมแพ้ของคุณพิสุทธิ์ทรัพย์วิจิตรครับผมขอบคุณนี่เจมส์ครับสวัสดีครับ

0: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: M-Court Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย

วัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับคลื่นหัวใจนะครับเป้ไหหลอก8:21 นนะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมทนะครับ 91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่กับผม DJ TC นะครับนั่งประชาการเปิดเพลงเพราะๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังที่นี่

0: นะครับ MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวนะครับเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น

0: เหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID MCOT 91.5
3: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
4: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
5: MCOT Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
6: 8:33 แล้วนะครับเพลงนี้นะครับมอบเป็นพิเศษนะครับให้สำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถไปทำงานแล้วก็ฟังวิทยุอสมท. อยู่ในตอนนี้ทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับถึงที่หมายอย่างปลอดภัยทุกคนนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง

0: มเลือกเพลงนี้ครับยาดีกว่าไมโครขอบคุณผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับที่อยู่ดูแลแล้วก็ร่วมเดินทางพร้อมๆกันนะครับในชั่วโมงแรกนี
1: ้ Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณ Mega Spotlight Solar Cell ด้วยนะครับคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดนะครับมองไม่เห็นนะครับเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางจุดนะครับอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับแถมค่าไฟนี้ก็ขึ้นทุกเดือนใช่ไหมครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วย Mega Spotlight Solar Cell ครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED นะครับมากถึง248ดวงนะครับครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอดไฟ LED นะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงนะครับเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องนะครับกว่า12ชั่วโมงนะครับติดตั้งง่ายนะครับมีสายยาวถึง5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำกันฝนได้นะครับเครื่องใช้ง่ายนะครับสั่งงานด้วยระบบของรีโมทนะครับสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell นะครับตอนนี้ซื้อ1แถม1นะครับพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคระนะครับแบบ1อันด้วยนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับโทรมาที่เบอร์นี้นะครับคุณผู้ฟัง02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียครับ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: และขอบคุณดินเน่าด้วยนะครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใช่ไหมครับใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจาก

0: นี้นะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาตินะครับชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินนะฮะดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะครับให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดครับช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีนะครับการใช้งานก็ง่ายนะครับดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินนะครับก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่นะฮะพร้อมโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับวันนี้ครับคุณผู้ฟังซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีนะครับดินปราบมาร1ซองทั้งหมดนี้เราให้คุณผู้ฟังนะครับจ่ายในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะครับโทร02-114-3990 นะครับ02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: 8นาฬิกา43นาทีแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี่ครับวิทยุอสมทนะครับ 91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่กับผม DJ TC นะครับผมนั่งบัญชาการเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันที่นี่ครับ

0: ากตะโกนนะครับบิลลี่โอแกนนะครับเอาละครับเพลงต่อไปของคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวมาแข่งกันว่าใครจะโทรติดเป็นสายแรกในวันนี้นะครับคิดว่าคงจะพร้อมกันทุกคนแล้วนะครับ0423-04-146นะครับช่องทางหลักของเราเหมือนเดิมนะครับพร้อมนะครับเตรียมตัว1 2 3เชิญเลยครับ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: มาแล้วนะครับสายแรกนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
0: สาวเชียงไฮใช่ไหม
2: เจ้า
0: ได้ยินคำว่าเจ้าจำได้เลยนะครับสาวเชียงไฮน้องเค้ก
2: เจ้า
0: เจ้านะครับวันนี้อากาศที่เชียงรายเป็นยังไงบ้างเล่าให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยอ
2: ากาศดีขนาดเลยเจ้า
0: อากาศดีขนาดนะครับ
2: เจ้าแต่ฝนกระตุกปล่อยๆอยู่เจ้า
0: โอเควันนี้สาวเชียงไฮอยากฟังเพลงอะไร
2: ใจบ่อด้านพอเจ้า
0: ใจบ่อด้านพอของ
2: อลิสมันนะเจ้า
0: ใจบ่อด้านพอใจไม่ด้านพอ นะครับมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: มาเพื่อน FC ของพี่ดีเจทุกคนเลยเจ้า
0: ครับ
2: แล้วก็เพื่อพี่ดีเจตัวไว้แล้วก็เพื่อลุงอย่างก่อเจ้า
0: ลุงจรูน
2: นั่นแหละเจ้า
0: นั่นแหละเจ้า ลุงจรูน ครับโอเคหมดหรือยัง
2: หมดแล้วจ้า
0: หมดแล้ว
2: เงินขึ้นของพี่ดีเจทุกคน FC ทุกคนนะเจ้า
0: โอเคขอบพระคุณ
2: มาแอลจังอันแอลจังไฮนะเจ้าเนอะ
0: เ
2: ขาอันลำตะแต้นะเจ้าน้ำพริกอองจะเอี้ยเจ้า
0: โอ้ยน้ำพริกอองด้วย
2: เจ้า
0: โอเคขอบพระคุณมากๆนะครับสาวเชียงรายสวัสดีครับขอบคุณครับสาวแรก

ดาห์พอดีเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกนะครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับจากอสมทกรุงเทพและฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมท.อุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าแก้ PM 2.5 ข้ามพรมแดนเชิงรุกผนึกประเทศเพื่อนบ้านตั้งวอร์รูมติดตามหมอกควันและจุดความร้อนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และมลพิษข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนทั้งนี้จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกรมควบคุมมลพิษจึงร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอร์รูมในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดโดยในปี2567ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีสปป.ลาวและจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมากระทั่งปี2568ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมนักแฝงหลวงน้ำทาสปป.ลาวจังหวัดเชียงตุงกรุงเนปิดอและล่าสุดเมื่อวันที่6ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณจังหวัดตองยีประเทศเมียนมารัฐบาลเร่งปฏิรูปสวัสดิการสังคมครั้งใหญ่ใช้ Big Data AI เชื่อมฐานข้อมูลทั้งระบบลดความซ้ำซ้อนเข้าถึงประชาชนตรงจุดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบสวัสดิการสังคมครั้งสำคัญโดยกระทรวงการพัฒนาสังค

0: คมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งปฏิรูปฐานข้อมูลกลางด้านสวัสดิการด้วยการนำเทคโนโลยี Big Data และ AIมาเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนเพิ่มความแม่นยำในการช่วยเหลือทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้รวดเร็วมากขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการเด็กและผู้มีรายได้น้อยซึ่งที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานมีฐานข้อมูลแยกส่วนทำให้เกิดปัญหาการตกหล่นและการช่วยเหลือที่ตรงเป้าหมายทั้งนี้พม.กำลังเร่งพัฒนาระบบพม.แคร์เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางด้านสวัสดิการสังคมรองรับการยื่นขอรับความช่วยเหลือออนไลน์ตรวจสอบสิทธิ์และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินความเดือดร้อนและจัดลำดับความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพเตือนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วง 15-18 พฤษภาคมทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท จำกัดมหาชน
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ชี
10: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
14: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟน

0: อย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
3: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
2: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
3: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
2: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
3: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
2: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
3: ่ไม่
2: ๆลองเลย
4: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
5: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา M-Cord Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย

ั่วโมงที่2แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะครับขอ1สายหน้าไมค์นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้ช่วยเลือกเพลงกันต่อนะครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรอนะครับ

0: พลงต่อไปของคุณผู้ฟังนะครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรออ่ะใครพร้อมกดมาตอนนี้เลยครับเชิญเลยครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: มาแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณอะไรครับ
2: พี่ยะครับ
0: พี่ยะคุณพ่อน้องแพรวา
2: ใช่ครับ
0: วันนี้คุณพ่อโชว์เองเลยนะครับน้องแพรวาหายไปไหนครับวันนี
2: ้เปิดเทอมมาแรกครับ
0: อ๋อเปิดเทอมแล้ว
2: ไปโรงเรียนแล้วครับ
0: โอ้โหทีนี้ไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงน้องแพรวาอีกเมื่อไหร่แหละต้องรอวันหยุดเหรอเนาะ
2: ครับ
0: คุณพ่อเป็นตัวแทนน้องแพรวาแล้วกันวันนี้ คุณพ่อรับทำหน้าที่แทนคุณพ่ออยากฟังเพลงอะไรครับในช่วงของสายด่วนไม่ต้องรอ
2: เพลงของมาช่าครับเพลงอะไรก็ได้ครับ
0: มาช่าใช่ไหมครับเพลงอะไรก็ได้โอเคมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมครับในช่วงของสายด่วนไม่ต้องรอ
2: ให้แฟนเพลงของ DJ TC ทุกท่านครับแล้วก็แฟนคลับของน้องแพรวาด้วยครับผม
0: โอเค
2: ลูกๆก็พากัน
0: ครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ
2: ครับ
3: ช่วงสายด่วนไม่ต้องรอสนับสนุนโดยออโต้ออดิโออุดรหากท่านต้องการระบบแสงสีเสียงจอ LED และสเปเชียลเอฟเฟกต์งานอีเวนต์ครบวงจรคิดถึงออโต้ออดิโออุดร 088-561-8989

0: ้องแพรวานะครับขอบคุณที่ช่วยได้เพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ส่งเพลงนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรอมีคุณผู้ฟังก็บอกว่าขอเพลงที่ดีเจไม่เคยเปิดครับเอาเดี๋ยวมาคุยกันสิเพลงไหนที่ดีเจไม่เคยเปิด
1: MCard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: เพลงที่ดีเจไม่เคยเปิดนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แดแดก่อนจะมาที่เพลงที่พี่แดแดบอกนะครับว่าเพลงที่ดีเจไม่เคยเปิดครั้งสุดท้ายเนี่ยเราเจอกันที่ไหนครับ
2: งานคาราบาว
0: งานคาราบาวครับเราไปสร้างตำนานกันอีกแล้วครับสองดีเจยืนดูเวทีไม่ใช่ยืนดูพี่แอดคาราบาวคอนเสิร์ตคาราบาวเนี่ยหน้าเวทีด้วยกัน
2: เดินวนด้วย
0: เดินวน
2: สังเกตการตาตุ้มกลมของดีเจซีซีฉายแววความชื่นชมอะไรบางอย่าง
0: ยังไง
2: ในแนวของความเป็นศิลปินอะไรบางอย่างนี่แหละที่มองดูแล้วว่าเออเธอมีความรู้สึกว่าอินกับความสามารถของคาราบาว
0: ใช่
2: เอาจริงๆเนี่ย
0: ไม่ใช่เฉพาะแค่ผมอ่ะ
2: สายตาแล้วกำลังชื่นชมอะไรอยู่
0: ไม่ใช่
2: ไปเดินมาแล้วมาชนกัน
0: ใช่ไม่ใช่แค่ผมครับพี่เองก็เหมือนกัน เรายืนดูคอนเสิร์ตคนอื่นเขาสนุกเรายืนดูแบบตั้งใจเลยนะพี่เรายืนดูแบบตั้งใจเขา เป็นคอนเสิร์ตชุดที่เราใส่ไปก่อนอ่ะพี่แดแดกับเรากับผมเนี่ยยังไง
2: ชุดที่เขาจะไปนะเขาจะเป็นเสื้อยืดหรือกางเกงอะไรที
0: ่มัน
2: ขาลุยเออ
0: คือชีวิต
2: คันครีหน่อยๆกางเกงยีแต่ปรากฏว่า
0: เราสองคน
2: ใส
0: ่เราสองคน
2: ใหม่กางเกงแสลสีม่วง
0: เป็นการดูคอนเสิร์ตที่ใส่ชุดแบบสุภาพมาก
2: แล้วรู้ตัวไหมว่าคนเขาก็มองเราเหมือนกันมาถึงงานหรือเปล่าตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นที่จะเข้างานพี่ครับพี่มาผิดงานหรือเปล่าไม่ผิดพี่มีบัตรไหมไม่มีครับแล้วพี่ทำไงผมได้ยินเสียงผมมาจากหนองคายที่โกหกเขาเราก็อยู่ที่นี่แหละอยู่ใกล้ๆหนองตะไคร
0: ่ครับ
2: ได้ยินเสียงก็เลยอยากมาดูขอเขาดูได้ไหมโอเคครับดูทีนี้ก็ได้ยินเสียงแว่วๆมาท่าทางไม่เหมือนจะเป็นคาราบาวเลยว่ะ
0: เออใช่
2: แต่เขาไม่รู้ว่าเราจริงๆเราก็อินนะนั่นมันคือบุคลิกภาพของการทำงาน
0: แต่ผมดีใจมากเลยอะที่เจอพี่แดแดในงานนะครับงานคอนเสิร์ต
2: ครับ
0: แล้วเราก็ยืนดูคอนเสิร์ตด้วยกันครับคุณผู้ฟังหน้าเวทีนะไม่ใช่ที่ไหนอะหน้าเวทีครับยืนดูคอนเสิร์ตหน้าเวที
2: ที่ซี่เหมือนเด็กน้อยมากเลยนะแต่ว่าแววตาแบบแววตาเนี่ยซุกซนแบบอยากรู้อยากเห็นเหมือนเธออินคือเขาขึ้นเพลงไหนเธอก็พึมพำออกมาเลยนะทีซี
0: ่อ๋อเหรอ
2: เหมือนฟังแผ่นเลยว่ะเหมือนฟังแผ่นเลยว่ะ
0: ใช่ผมคอนเสิร์ตคาราบาวผมยืนดูพี่แอดแบบตั้งใจเลยแล้วก็ยืนดูพี่เทอรี่ยืนดูทุกคนอ่ะที่เล่นอยู่บนเวทีอ่ะผมยืนดูแบบเก็บรายละเอียดเลยอ่ะคือผมนานมากที่ผมเคยเล่านะผมไม่ได้ดูคอนเสิร์ตคาราบาวแบบนี้มานานมากก็เลยอยู่ในอาการนั่นแหละฮะอาการแบบอยู่หน้าเวทีแล้วก
2: ็
0: ด
2: ู
0: ตั้งใจดู
2: ที่สังเกตทีซีก็คือว่าพอมาถึงแม้เราจะเคยเจอกันเคยทำงานด้วยกันในที่หลายปีที่ผ่านมาพอมาปีนี้ที่สังเกตได้ว่าความเป็นคนอินในเพลงความเป็นคนสร้างสรรค์คนอยากให้ความสุขกับคนฟังของทีซีเนี่ยดีกรีมันอัปเกรดขึ้นมาเห็นสีหน้าเวลา

0: ท่าทางของพีซีแล้วนายคนนี้เนี่ยเป็นดีเจของเกมคอร์ดเรดิโอจริงๆเนาะมีความใส่ใจมีการให้ประโยชน์ให้ความรู้สึกแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาบรรยากาศตรงนั้นสำหรับคนที่ไม่ได้ไปมาพูด 2-3 วันต่อกัน
1: มัน
0: เหมือนกับกลับไปยืนที่ตรงนั้นสำหรับเรานะแต่สำหรับคนไม่ได้ไปเหมือนไปยืนดูคอนเสิร์ตเวลาที่ทีซีพูดมันได้จังหวะมันได้จะโคนมันเหมือนเป็นคนที่ฉันไปยืนดูอยู่ตรงนั้นอ่ะโอเคเลย
1: ครับขอบพระคุณมากๆผมดีใจมากเลยนะที่วันนั้นได้เจอกับพี่แด้ๆครับคือเหมือนเราเป็นตัวแทนดีเจเนาะเป็นนั่งไปยืนดูเป็นตัวแทนดีเจไปยืนดูคอนเสิร์ต
0: พี่ก็ภูมิใจนะตื่นเช้ามาในช่วงเวลาของทีซีทำงานอ่ะมันไม่ได้ว่างเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์ถึงแม้ว่าบางทีเราจะอ่อนเพลียกับงานพอได้ยินเสียงนายมันไม่ได้ปั้นเสียงเนาะ
1: ครับครับ
0: มันไม่ได้ปิดกั้นเนาะ
1: ครับ
0: คือนายเป็นคนของเขาเรียกว่าสาธารณะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นพี่ก็เป็นคนที่มองเห็นคนสาธารณะอย่างทีซีนี่ก็เกรงใจอยากจะโทรมาใจแทบขาดแต่ว่าสายมันก็ขาดเพราะติดต่อไม่ได
1: ้ครับครับ
0: แต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าสมูทนะสมูท
1: ครับ
0: โอเคชื่นชม
1: ครับขอบคุณมากมากต้องขอบคุณพี่แด้ด้วยนะครับยังคิดถึงผมทุกวันเหมือนเดิมนะครับนะฮะวันนี้พี่แด้บอกว่าขอเพลงที่ดีเจไม่เคยเปิดอ่ะเพลงไหนที่ผมไม่เคยเปิดบ้าง
0: พี่ก็ขอบอกเลยว่าทีซีชอบบอกว่าเพลงที่คนขอฟังมากที่สุด
1: มากที่สุด
0: อยู่ยิ้มกรอกหูกรอกหัวใจอยู่ทุกวันแต่ไม่เคยมีใครมาพูดว่าทีซีไม่เคยเปิดเพลงนี
1: ้เพลงนี้ไม่เคยมีใครขอ
0: ไม่เคยมีใครขอและนายไม่เคยนึกถึงและเป็นครั้งแรกที่ได้ยินคำว่าทีซีเอ๊ะมีด้วยเหรอเพลงนี
1: ้
0: มี
1: เพลงอะไรเพลงอะไรครับ
0: ฉันรักผัวเขา
1: ฉันรักผัวเขา
0: สินใจ
1: น่าสินใจของไทยเก็ตเก็ตเลยเก็ตเลย
0: ใช้ชีวิตสมรสแล้วเขาเปลี่ยนใช้นามสกุลของแฟนเขา
1: ครับ
0: เมื่อก่อนสินใจของไทยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนนามสกุลเป็นของแฟนเนาะ
1: ครับใช่ครับ
0: โอเค
1: อ๋อมีเปิดให้ฟังเลย
0: อยากจะบอกว่าคิดถึงก็คงซึ้งน้อยกว่า อยากจะร้องไห้น้ำตาคงบอกความรู้สึกไม่ได้เท่าที่มีเพราะไม่แน่ใจกับความรู้สึกที่จะได้รับกลับคืนมา
1: เนี่ยฮะสไตล์ดีเจเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ฟังแล้วเหมือนดีเจนี่แหละฮะดีเจครับพี่แด๊ะโอเคขอบคุณครับพี่แด๊ะจัดให้ครับเพลงที่พี่ดีแด๊ะที่แด๊ะขอมาครับโอเคนะ
0: มีความสุขสำหรับแฟนเพลงที่เคารพของทุกคนดีๆ
1: ครับโอเคขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เนี่ยนะสไตล์ดีเจเลยนะขอบคุณที่ติดตามฟังผมจากรายการทุกวันนะครับเช่นกันครับผมก็คิดถึงพี่นะ

0: คุณผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณกล้องวงจรปิดนะครับทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้านะครับก่อนจะกลับเข้าบ้านก็มืดค่ำนะครับบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันลำพังนะครับหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานนะครับแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครใช่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำครับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างนะครับไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายเพราะว่ากล้องรุ่นนี้นะครับสามารถเชื่อมกับมือถือได้เลยนะครับเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดหรือว่าจะไปเที่ยวแถมระดับความคมชัดนะครับสูงถึง 4K นะครับซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดนะครับเห็นแม้แต่ในที่มืดจากกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องได้นะครับเหมือนเราคุยวิดีโอคอลนะครับจะถามลูกหลานหรือว่าจะส่องดูผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะครับยังไม่หมดนะครับตัวกล้องสามารถหมุนได้ครับหมุนรอบบ้านได้เลยนะฮะหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือว่าจะขึ้นลง75องศาคือไม่ต้องติดหลายตัวนะครับตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับกล้องเนี่ยยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นนะครับจะซื้อไปติดในบ้านนอกบ้านตัวกล้องตัวเครื่องกันน้ำกันฝนได้นะครับกล้องรองรับเมมได้ถึง128 GB นะครับบันทึกได้ยาวๆเลยนะครับถึง30วันทั้งหมดนี้เราให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้นะครับซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรนะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cellเป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100% เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึก

0: รักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
1: M-Cot Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cot Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID M-Cot 91.5
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Cot Radio Go Green
3: M-Cot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
4: วันนี้จะคุยเรื่องพี่แด่แด่นะครับที่คุยกันเมื่อสักครู่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเคยคุยให้คุณผู้ฟังได้ฟังหลายรอบแล้วนะครับบางคนอาจจะไม่ทันก็ได้พี่แด่แด่เนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นตำนานเลยนะผมใช้คำว่าตำนานดีเจเลยครับสมัยก่อนเนี่ยคุณผู้ฟังใครเป็นดีเจเนี่ยดังมากดังอะสมัยก่อนนะถ้าพูดถึงในต่างจังหวัดเนี่ยจะมีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพเขาเรียกบริษัทไนท์สปอร์ตไนท์สปอร์ตเนี่ยจะเป็นบริษัทที่คล้ายๆเหมือนออร์แกไนซ์อะเหมือนบริษัทไปซื้อเวลาหรือว่าส่งสปอร์ตมาอะไรเงี้ยตามต่างจังหวัดแล้วก็ให้ดีเจในพื้นที่หรือว่าดีเจเนี่ยจัดเพลงแล้วก็โฆษณาให้ไนท์สปอร์ตเนี่ยอันนี้ผมจำได้พี่แด่แด่เนี่ยก็ถือว่าเป็นตำนานที่จัดรายการวิทยุในยุคที่ผมน่าจะประมาณน่าจะเป็นเด็กอยู่วัยรุ่นด้วยสมัยก่อนเนี่ยวิทยุก็ถือว่าเป็นความบันเทิงของคนในยุคนั้นเนาะของคนในยุคเราอ่ะผมคนนึงเป็นคนที่ชอบฟังวิทยุแล้วก็วิทยุคุณต้องฟังเชื่อไหมช่วง A time เนี่ยช่วงที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นช่วงกลางคืนเราเนี่ยจะชอบฟังเพลงช่วงเวลากลางคืนไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยเราจะฟังวิทยุคือกลางวันนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยตอนเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราจะชอบฟังวิทยุช่วงกลางคืนตั้งแต่2ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนครับแล้วก็ช่วงเวลาเขาเรียกเป็นเวลาแบบที่คนฟังมากที่สุดเนี่ยนะครับใครจัดช่วงเนี้ยถือว่าดังมากผมก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับพี่แด่แด่เราไปซื้อเวลาสมัยก่อนเนี่ยเราจะไปซื้อเวลาจะมีวิทยุแล้วเขาไปซื้อเวลาแล้วก็เวลาเราติดกันผมจัดรายการก่อนถ้าผมจะไม่ผิดนะผมจัดรายการก่อนแล้วก็พี่แด่แด่ก็มาต่อจากผมเราก็จะเจอกันแบบนี้ทุกวันเกิดความผูกพันเป็นพี่เป็นน้องมีอะไรเราก็จะปรึกษากันคุณระวังเชื่อไหมรายการเนี่ยรายการที่เราฟังอยู่ปัจจุบันที่ผมจัดเนี่ยคอนเซปต์เนี่ยบทเพลงบางบทเพลงจะมีภาพความทรงจำของเราอยู่ในเนื้อหาเพลงนั้นเนี่ยคอนเซปต์เนี้ยคุณผู้ฟังประโยคเนี้ยเกิดจากพี่แด่แด่นะมีวันหนึ่งคุณผู้ฟังหัวหน้าก็เรียกผมมาคุยว่าอยากให้ปรับเรื่องของรายการให้มันเป็นแบบในยุคสมัยก่อนอะสมัยในยุค80-90ผมก็เอ๊ะจะยังไงดีก็ไปศึกษาก็ไปดูใน Google ถามอะไรต่างๆแล้วได้ข้อมูลแล้วก็มันก็ยังไม่เก็ทก็เลยนึกถึงพี่แด่แด่ครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเจอพี่แด่แด่เนี่ยอยู่ที่ตลาดยูดีทาวน์เนี่ยแกมาเปิดร้านแต่ไม่ได้ถามว่าเฮ้ยมาเปิดทุกวันไหมหรือยังไงอะไรประมาณเนี้ยหัวหน้าก็เรียกผมมาคุยเรื่องของการปรับรายการเรื่องของเพลงนี่แหละบทเพลงบางบทเพลงจะมีภาพความทรงจำของเราอยู่ในเนื้อหาเพลงนั้นผมไปตามหาพี่แด่แด่เนี่ยเกือบ2เดือนอะแต่ไม่เจอไปวนหาน่ะไปทุกวันด้วยนะไปวนหาก็ไม่เจอเอ๊ะหรือว่าพี่เขาหายไปไหนอะไรประมาณนี้จนมีวันนึงก็ไปบังเอิญเจออยู่ข้างนอกครับคุณผู้ฟังก็เลยได้มีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วผมก็ถามพี่คนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาฟังวิทยุเนี่ยก็จะมีช่วงนั้นช่วงนี้อะไรเงี้ยมันฟิลอารมณ์มันเป็นยังไงเพราะผมไม่ได้จัดในช่วงนั้นก็เลยไม่ทราบความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ของฟิลของการจัดรายการตอนนั้นเป็นยังไงได้ไปเจอพี่แด่แด่ก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันแบบนี้แหละก็เลยตกผลึกเกิดเป็นประโยคนี้ขึ้นมานี่แหละครับบทเพลงบางบทเพลงจะมีภาพความทรงจำของเราอยู่ในเนื้อหาเพลงนั้นจากพี่แด่แด่คนนี้นะครับผมมอบเพลงนี้ให้สำหรับพี่แด่แด่ด้วยนะครับติดตามฟังผมทุกวันเลยข ขอบคุณที่ยังติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับน้องด้วยผมมอบเพลงนี้ให้ครับ

0: พี่แดแดครับโอ้กว่าจะตามหาพี่เจอเนี่ยเกือบ3เดือนเกือบ3เดือนพอจะเจอครับไปบังเอิญเจอกันแบบเนี่ยเดินๆอยู่ก็ไปบังเอิญเจอก็เลยพี่มีเวลาไหมจำได้นะครับพี่มีเวลาไหมผมขอคุยกับพี่สักครึ่งชั่วโมงสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมคุยเรื่องอะไรก็เรื่องรายการนี่แหละผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาก็เลยได้คอนเซปต์นี้มานี่แหละครับบทเพลงบางบทเพลงจะมีภาพความทรงจำของเราอยู่ในเนื้อหาเพลงนั้น
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: M-Card Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
0: ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับขอบคุณเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับอันตราโปรยไซดอนนะครับคราบฝังแน่นล้างยากนะครับใช้สายยางธรรมดาก็ไม่หายนะครับไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายนะครับเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ผมขอแนะนำครับอันตราโปรยไซดอน90บาทนะครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแรงจริงนะครับด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทนะครับฉีดได้แรงไกลนะครับเข้าถึงทุกซอกมุมนะครับจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดนะครับมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะครับหมุนปรับได้ทันทีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะครับมีโหมดอะไรบ้างโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายนะครับโหมดละอองโหมดลดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดนะครับน้ำหนักเบาแต่ทนทานนะครับใช้งานแบบไร้สายนะครับ 100%นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ถึง2ก้อนนะครับใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานนะครับไม่ต้องรอชาร์จนะครับยังมีสายดูดน้ำนะครับใช้งานได้จากถังได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยนะครับพร้อมกระบอกทำโฟมนะครับหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดนะครับและยังมีกระเป๋าฮัชแคสนะครับกระเป๋ากันกระแทกพกพาสะดวกด้วยนะครับในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนนะครับมูลค่า990บาทและถ้าโทรมาวันนี้นะครับรับเพิ่มเลยนะครับกระเป๋าฮัชแคสนะครับมูลค่า890บาทนะครับรวมทั้งหมด 3,870 บาทนะครับแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มด้วยนะครับและถ้าเครื่องเสียมีปัญหานะครับส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมด้วยนะครับรีบโทรมานะครับโทรมาที่เบอร์นี้ครับ026660008ย้ำอีกครั้ง026660008นะครับโปรดีแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดนะครับอันตราโปรไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวครับขอบคุณเครื่องดักยุงแล้วก็มแมลงสมาร์ทการ์ดด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังนะฮะยุงกัดเสี่ยงมากที่จะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับซึ่งถ้าลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินแล้วก็เวลาจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายนะครับแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรครับเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับใครที่ฟังอยู่นะครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ครับวันนี้ครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มนะครับหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทนะครับนะฮะแล้วก็เครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาให้อีก1เครื่องนะครับราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทครับแต่คุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำว่า990บาทเท่านั้นโทรมาที่เบอร์นี้นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีนะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนึงนะครับ026660008นะครับของแท้ต้องทีวีไดเล็กเท่านั้นนะครับและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนในการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
2: M-Card Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
0: บทเพลงบางบทเพลงนะครับจะมีภาพความทรงจำของเราอยู่ในเนื้อหาเพลง

M-Cord Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัยผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกระทรวงกลาโหมย้ำไทยไม่ต้องการความขัดแย้งพร้อมดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยประชาชนเต็มที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดูแลความปลอดภัยประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติการของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติโดยไทยยังคงยึดมั่นการปฏิบัติตามแนวแถลงการร่วมของการประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC วาระพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคมมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขตามแนวชายแดนและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเป็นการยั่วยุหรือเพิ่มขีดความสามารถความตึงเครียดทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาบางกรณีถือเป็นการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปตำรวจหาเรือร่วมลายประเทศไทยปิดกั้นห้องลายผิดกฎหมายทุกรูปแบบพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้ร่วมประชุมกับหลายประเทศไทยหารือความก้าวหน้าในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและในกลุ่มแอปพลิเคชัน LINE เพื่อสกัดกั้นมิจฉาชีพหรือคนร้ายที่ใช้ช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ด้านการพนันออนไลน์และสิ่งผิดกฎหมายโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานขอความร่วมมือเพิ่มเติมกับหลายประเทศไทยในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานกลุ่มคนร้ายที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่มรายสำหรับการกระทำผิดกฎหมายประเภทอื่นอย่างเด็ดขาดเช่นการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนและการซื้อขายยาเสพติดทั้งนี้หลายประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเต็มกำลังและได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างดีโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาการยกระดับการเปิดคำขอปิดกั้นข้อมูลให้ครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคาดการณ์ว่าระบบดังกล่าวจะพร้อมเปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการกลางปีนี้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนต่อไปณัฐพงษ์รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลำดับที่12โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชโองการพร้อมอ่านว่าสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9ถึง10เมษายน2569โดยมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นนายณัฐพงษ์ได้ถวายบังคมต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอันเสร็จพิธี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

0: สด
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
2: ้ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่เอียดไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
3: เข้าบอกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
2: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
3: ปุ๊บว่าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
2: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
3: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
2: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
3: ่ไม่ไม
2: ่ลองเลย
4: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
7: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Pod Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา M-Pod Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย

ูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะครับชั่วโมงที่3นะครับเดี๋ยวมาดูข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับข้อความนี้จากคุณหนุ่มนะครับส่งข้อความมาบอกว่าเพลงคิดถึงนะครับคิดถึงของเป็กบลูสกายเนี่ยนะครับมันฟังแล้วเนี่ยมันคิดถึงจริงๆเลยดีเจถูกต้องครับผมเคยพูดให้หลายคนฟังนะครับว่าคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าเพลงบางเพลงเนี่ยจะต้องฟังจากวิทยุเท่านั้นถึงจะเพราะคุณผู้ฟังว่าไหมคือเราเกิดมาในยุคของเพลงยุค80 90นะคุณผู้ฟังแล้วสมัยนั้นอ่ะความบันเทิงของพวกเราเนี่ยก็คือการฟังเพลงทางวิทยุเพลงบางเพลงเนี่ยเราต้องรอฟังดีเจนะครับรอฟังวิทยุนะครับว่าเมื่อไหร่ดีเจจะเปิดเพลงที่เราชอบเนี่ยนะครับเวลาที่เราฟังล่ะเราก็จะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนึกถึงตอนที่เราฟังวิทยุฟังเพลงในยุคของพวกเราเนาะบทเพลงบางบทเพลงเนี่ยต้องฟังทางวิทยุเท่านั้นถึงจะ

0: เพลงบางเพลงเนี่ยต้องฟังทางวิทยุเท่านั้นนะครับถึงจะเพราะต้องถามคุณหนุ่มครับถามคุณผู้ฟังด้วยถามทุกคนเลยจริงไหมเพลงบางเพลงนี้ต้องฟังจากวิทยุเท่านั้นถึงจะเพราะเวลาเราฟังเราจะนึกถึงภาพเลยว่าเรานั่งฟังวิทยุกันเนาะอะไรประมาณนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณซิต้าด้วยนะครับคุณผู้ฟังรู้กันไหมครับว่าในฤดูร้อนโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ร้อนมากๆนี้นะครับจะส่งผลเสียนะครับต่อผิวของเรามากที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวไหม้แดดนะครับฝ้ากระหรือว่าริ้วรอยก่อนวัยนะครับและนอกจากนี้นะครับเหงื่อครับคุณผู้ฟังที่ออกมามากกว่าปกติก็จะทำให้ผิวขาดความชุ่มชื้นและอาจส่งผลให้เกิดสิวได้ด้วยนะครับซิต้าเขารู้ถึงปัญหานี้นะครับเขาเลยอยากให้เราเนี่ยรอดครับหน้าร้อนนี้ไปด้วยกันกับซิต้า EE แตงโมเมคอัพเบสพร้อมสารกันแดด SPF 50นะครับเนื้อครีมบางเบานะครับเหมาะสำหรับผิวหน้าในหน้าร้อนนี้ที่สุดเลยนะครับ EE แตงโมนะครับก็มีสารสกัดพิเศษเป็นนะครับแตงโมคาราฮารีนะครับที่เติบโตในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าเขาจะล็อกความชุ่มชื้นไว้ให้นานที่สุดเพื่อให้อยู่รอดได้พอเรานำมาเป็นสารสกัดนะครับก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเราได้เป็นอย่างดีซิต้า EE แตงโมนะครับจะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสใช้แล้วหน้าเนียนตลอดทั้งวันคุมมันกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะครับแนะนำสำหรับคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงนะครับใช้ทาหน้าทุกเช้าได้เลยนะครับและสำหรับสาวๆนะครับใช้ก่อนแต่งหน้าได้นะครับช่วยให้เมคอัพนะฮะติดทนขึ้นด้วยนะครับซิต้า EE แตงโมนะครับมีทั้งแบบซองและหลอดนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven, CJ, Lotus และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับหลายคนฟังแล้วนะครับอยากลองใช้กันใช่ไหมครับจะบอกว่าพิเศษสุดนะครับตอนนี้ที่ 7-Eleven นะครับมีโปร EE แตงโมนะครับแบบหลอดนะครับลด 30% ปกติ1หลอดนะครับราคา179บาทนะครับลดเหลือเพียงแค่125บาทเท่านั้นรีบเลยนะครับโปรโมชั่นนี้มีถึง23พฤษภาคมนี้นะครับโปรนี้มีถึง23พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะฮะไปตุนกันด่วนๆเลยนะครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: M-Card Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
0: สวัสดีพี่ยาด้วยนะครับพี่ยาจากหนองหารนะครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดไม่ใช่วันคล้ายวันเกิดพี่ยานะครับแฟนพี่ยาแต่พี่ยานี้ส่งข้อความมานะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วไม่ใช่เมื่อเช้านี้ครับส่งข้อความมานะครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดแฟนของพี่ยาก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับคิดหวังสิ่งใดตั้งใจจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆนะครับขอให้มีความสุขมากๆในวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับ

0: ความสุขมากๆนะครับ
1: ยังไม่จบแล้วก็บอกว่าพี่ยานะครับมอบเพลงนี้นะครับเป็นพิเศษนะครับให้สำหรับภรรยาสุดที่รักของผมครับ

0: ักสักครู่นะครับหลังโฆษณาเดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงกันต่อครับ
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
9: M-Court Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot91.5
10: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
11: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
12: M-Court Radio ช่วง

รรยากาศช่วงเวลาเก่าๆนะครับตอนผมจัดรายการวิทยุครั้งแรกที่แบบมันเป็นแบบในห้องส่งหรือว่าฟังครับคลื่นหลัก

ผมเป็นไม้สุดท้ายผมจะใช้คำว่าไม้สุดท้ายเพราะว่าวิทยุเนี่ยจะเปิดตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีห้านะครับตีห้าก็จะเป็นข่าวนะครับแล้วก็จะเริ่มเข้ารายการมาตั้งแต่6โมงเช้า1ทุ่มแล้วก็ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์8โมงก็จะเข้ารายการตามปกติของผังของรายการวิทยุสมัยก่อนนะครับผมเนี่ยเป็นไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายก็คือสมัยก่อนวิทยุเนี่ยเขาจะปิดสถานีเนี่ยเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอันนี้ก็จะปิดสถานีแล้วทุกสถานีก็จะปิดกันก็จะเหลือไม่กี่คลื่นนะแต่ส่วนใหญ่วิทยุเขาก็จะปิดเที่ยงคืนตีหนึ่งกันนะครับผมเป็นไม้สุดท้าย

ไรอันนี้ยังจำได้ผู้ใหญ่ก็จะสอนเรื่องของการจัดรายการวิดีโอแบบนี้แบบนี้ผมจัด2ชั่วโมงในช่วงของเข้ารายการเนี่ยก็เป็นเพลงสบายๆฟังแบบสบายๆจนมาถึงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะจบรายการเนี่ยให้เป็นเพลงช้าเหตุผลที่เป็นเพลงช้าเพราะว่าจะได้ส่งคุณผู้ฟังเข้านอนละเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนคุณผู้ฟังช่วงเวลา A time ของวิทยุเนี่ยนะครับช่วงเวลา A time ก็คือกลางคืนไม่ใช่กลางวันนะครับกลางคืนคนสมัยก่อนในยุค80 90พวกเราเนี่ยเราจะชอบฟังวิทยุคือช่วงเวลากลางคืนก่อนนอนทำการบ้านบ้างนอนฟังวิทยุบ้างเนี่ยช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่แบบคนติดตามฟังหรือว่าฟังวิทยุมากที่สุดผมเป็นไม้สุดท้ายพอมาถึงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะลารายการเนี่ยก็จะเป็นเพลงช้าอันนี้จำได้ก็จะเป็นเพลงช้าแล้วก็จะเอาบทความหรือว่าข้อความที่แฟนรายการเนี่ยส่งมาอ่านออกอากาศหรือว่าข้อความที่ส่งมาขอเพลงกันเนี่ยอ่านออกอากาศคนที่ส่งมาเขาก็จะรอฟังว่าเนี่ยข้อความที่เราส่งเพลงขอเพลงรักเธอเสมอเนี่ยให้กับคนนี้

0: วยนะฮะมาเป็นกำลังใจกันในวันนี้ด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับที่อยู่ดูแลแล้วก็ร่วมเดินทางพร้อมๆกันนะครับขอบคุณเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอนะครับมืดมองไม่เห็นนะครับเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางจุดนะครับอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่นะครับ300ตารางเมตรนะครับตัวหลอด LED นะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงนะครับเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งนะครับใช้ได้นานต่อเนื่องนะครับกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายนะครับมีสายยาวถึง5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำกันฝนได้นะครับเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยระบบของรีโมทนะครับสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์วันนี้นะครับตอนนี้รับเลยครับเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอนะครับแถมฟรีอีก1นะครับพร้อมโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นกันแดดคละแบบ1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทครับโทรมาที่เบอร์นี้นะครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับขอบคุณดินเน่าด้วยนะครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะครับแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าครับสารปรับปรุงดินจากธรรมชาตินะครับชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะครับให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะครับพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดครับช่วยย่อยซากพืชนะครับซากสัตว์นะฮะธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีครับการใช้งานก็ง่ายมากนะครับดินเน่าเพียง1ขวดนะครับขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำนะครับ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินนะครับก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่นะครับ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาร1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะครับโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: 10นาฬิกา46นาทีนะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมทนะครับ 91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับผมมอบเพลงนี้เป็นพิเศษนะครับให้สำหรับคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะครับที่กำลังฟังวิทยุอสมทอยู่ในตอนนี้นะครับจบเพลงนี้ขอ1สายครับเพลงสุดท้ายจากคุณผู้ฟังนะครับเตรียมตัวนะครับสายสุดท้าย024230416

0: อิ่มอิ่มกันไปเลยนะครับแบบต่อเนื่องเลย
1: อันนี้จริงๆบุญทวารผม
0: รู้สึกผมจัดรายการแล้วผมรู้สึกผมคิดถึงตอนตัวเองนะนึกถึงภาพตัวเองตอนตัวเองจัดรายการวิทยุครั้งแรกเลยนะครั้งแรกที่เป็นมาจัดรายการวิทยุทำอาชีพนักจัดรายการวิทยุคือมันแบบมันมีความรู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆตรงนั้นจังเลยอ่ะคิดถึงห้องส่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังห้องจัดรายการจะเป็น2ห้องเนาะเราเดินเข้าไปปุ๊บเราวางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบม้วนเทปแคสเซ็ตแล้วก็แผ่นซีดีวางเรียงรายข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นแผ่นซีดีเต็มห้องไปหมดเลยแล้วก็จะมีอีกห้องนึงนะครับผู้ช่วยดีเจเขาก็จะคอนโทรลรับสายช่วยก็อยู่อีกห้องนึงแล้วก็จัดรายการช่วงดึกนะครับพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยผมก็จะปิดไฟสมัยก่อนเวลาจัดรายการคุณผู้ฟังเชื่อไหมดีเจทุกคนจะต้องปิดไฟนะปิดไฟเพราะผมว่าความรู้สึกอารมณ์อะเวลาเราฟังวิทยุหรือว่ามันมีแค่แบบไฟแบบสลัวสลัวแล้วเราจัดรายการแล้วมันรู้สึกแบบมันอินตามเพลงอะเราจะจัดรายการได้ดีอะก็จะปิดไฟจัดรายการอะไรประมาณนี้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับอะมาสายสุดท้ายครับคุณผู้ฟังในวันนี้เชิญเลยครับมาเลยฮะหนึ่งเพลง
2: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: แล้วครับสายสุดท้ายสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: พี่กลาง
3: ครับผม
0: นึกถึงบรรยากาศสมัยก่อนพี่กลางวิทยุนะ
3: ครับผม
0: เป็นความบันเทิงของคนในยุคของพวกเราเนาะวิทยุ
3: ใช่
0: แล้วเราก็จะฟังวิทยุกลางคืน
3: ครับ
0: โหฟังแล้วก็นอนฟังเนาะบางคนก็จะทำการบ้านเขาก็จะเริ่มจัดตั้งแต่2ทุ่มเนาะ2ทุ่มทุ่มครึ่ง2ทุ่มเนี่ยจัดลากยาวไปจนถึงเที่ยงคืน
3: บางทีก็ถึงเช้าเลย
0: บางคลื่น
3: ครับผม
0: แต่ส่วนใหญ่สมัยก่อนยังไม่มีวิทยุชุมชนจะปิดแต่ขึ้นหลักเนาะ
3: ครับผม
0: ขึ้นหลักเขาก็จะเป็นถึงเที่ยงคืน
3: ครับผม
0: แล้วก็ประมาณตีหนึ่งประมาณนี้ไม่เกินนี้แล้วก็เขาก็จะปิดสถานีแล้วก็จะไปเปิดสถานีอีกทีหนึ่งก
3: ็ตีห้า
0: ใช่ตีห้าแล้วก็จะมาฟังวิทยุกันประมาณนี้ผมก็เป็นไม้สุดท้ายยังจำได้เป็นไม้สุดท้ายส่งคุณผู้ฟังเข้านอนครับในยุคนั้นนะ
3: ครับผม
0: วันนี้จัดรายการแล้วรู้สึกเปิดเพลงแล้วก็คิดถึงบรรยากาศตอนนั้นจังเลยคิดถึงตอนตัวเองจัดรายการวิทยุอะไรเงี้ย
3: ผ่านไปไว
0: ไวมาก
3: ไว
0: ฮะไวไวไวไวมากนะจากวันนั้นถึงวันนี้โอ้โห20กว่าปีแล้ว
3: ครับผม
0: ผมเนี่ยเป็นคนที่โชคดีอยู่อย่างนึงนะพี่กลางก็คือผมเป็นยุคของเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านจากยุคเก่ามายุคใหม่จากการจัดรายการเปิดเทปแคสเซ็ตนะ
3: คร
0: ับ ผมทันนะจัดรายการเทปแคสเซ็ตแล้วก็จะมาเป็นซีดีจำได้ไหมที่จะเป็นซีดีนะ
3: ใช
0: ่เป็นซีดีแล้วก็หลังจากซีดีนี้ก็จะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ละทีนี
3: ้มันจะเป็นยุคฮะ
0: ใช่ครับผมก็ผ่านช่วงนี้มาแบบเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่ได้มาเปิดเพลงแบบจัดรายการแบบเปิดแผ่นซีดีนะ คือจะต้องมีผู้ช่วยถึง2คนนะผมเนี่ยจะต้องมีผู้ช่วยอย่างน้อย1คนเพราะว่า1รับสายแล้วก็จะมีคนไปหาเพลงหาเพลงก็คือเนี่ยเป็นแผ่นซีดีนี่แหละเขาจะมัดกันเป็นมัดเป็นหมวดหมู่เลยหมวดกอหมวดขอ มัดกันไว้แล้วก็จะมีคนนึงผู้ช่วยดีเจเนี่ยเขาจะหาซีดีหาเพลงที่คุณต้องฟังขอมาแหละแต่เชื่อไหมผมนี่โชคดีมากอยู่อย่างนึงคืออันนี้โชคดีเลยผมอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านก็คือเปลี่ยนผ่านจาก

0: เขาเรียกว่ามาโทรศัพท์เนาะมาขอเพลงทางโทรศัพท์แล้วก็ส่งข้อความมาเพจเจอร์หรือเขาเรียกแพ็กลิงก์นะแล้วก็ส่งผมมาในยุคที่คุณผู้ฟังเขียนจดหมายมาขอเพลงอยู่นะผมยังอ่านจำได้ว่ายังอ่านจดหมายคุณผู้ฟังเขียนมาแล้วอ่านออกอากาศตอนกลางคืนเลย
1: ยุคแรกๆเลยก็จะเป็นเทปคัดเทปไอ้ม้วนเทปไปเนี่ย
0: ม้วนเทปเรานี่แหละครับดีเจเขาเปิดเพลงออกวิทยุก็คือม้วนเทปนี่แหละ
1: ครับผม
0: ใช่
1: อายุไอ้ซีดี
0: แล้วก็จะมาเป็นซีดีถูกต้อง
1: จะมาเป็นไอ้โทรศัพท์ขอเพลง
0: โทรศัพท์ขอเพลงก็จะเป็น042แล้วก็ส่งข้อความส่งข้อความเพจเจอร
1: ์ครับ
0: เราก็จะปั่นจักรยานไปที่ตู้โทรศัพท์แล้วก็กดไปขอเพลงกดไปที่ศูนย์เขาก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: จะมีเจ้าหน้าที่พิมพ์แล้วก็เบอร์อะไรเนี่ยเราก็จะบอกเบอร์แล้วก็เขาก็กดปุ๊บข้อความเราก็จะไปขึ้นที่เครื่องของดีเจเราก็ปั่นจักรยานกลับมายุคพวกนี้ผมพอดีผมเข้าไปแล้วผมได้ทำ
1: เขาจะเปิดเพลงละครเพลงอะไรด้วย
0: ใช่ใช่ใช่นั่นแหละ
1: ไอ้ท่าละครดังๆเรตติ้งดีเขาก็จะขอกัน
0: ใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นเพลงที่เราส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นเพลงฮิตในยุคนั้นแล้วก็จะรอฟังกันจะรอฟัง
1: ผมเคยโทรไปขอไอ้ชีวิตเพื่อเธอไอ้ชีวิตเพื่อข้าหัวใจเพื่อเธออ
0: ่า
1: ชาติดัง
0: อืมใช่ใช่ใช่เนี่ยนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนึกถึงบรรยากาศเก่าๆซึ่งจะหาฟังยากละแทบจะไม่มีละกลิ่นอายเหมือนที่ผมคุยกับพี่แด๊ดแล้วอ่ะพี
1: ่ครับ
0: มันไม่มีกลิ่นของบรรยากาศของความเป็นวิทยุละมันเปลี่ยนมันเปลี่ยน
1: เหมือน
0: ความรู้สึกไปอะไรเงี้ย
1: สงกรานต
0: ์
1: ตามก็จะเปลี่ยนไปตามยุค
0: ตามเนี้ยใช่ๆแต่อย่างน้อยก็จะพยายามให้มันมีกลิ่นของบรรยากาศของวิทยุเก่าๆเนาะเหมือนที่ผมบอกอ่ะที่คุณหนุ่มเขาส่งข้อความมาฟังเพลงนี้นึกถึงเลยนึกถึงดีเจเลยนึกถึงวิทยุ
1: ครับผม
0: บทเพลงบางบทเพลงต้องฟังทางวิทยุเท่านั้นถึงจะเพราะ
1: ใช
0: ่โอเคคุยกันพอหอมปากหอมคอเนาะสายสุดท้ายอยากฟังเพลงอะไร
1: ใจนักเลงครับ
0: ใจนักเลงนะโอเคมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมครับใจนักเลง
1: ให้ทุกคนครับ
0: ให้ทุกๆคนเนาะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่กลางครับหมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับผมลาไปก่อนมีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือพรรคเพื่อไทยประชุมสสกำชับร่วมอภิปรายพรบกู้เงิน400,000 ล้านพรรคเพื่อไทยประชุมสสประจำสัปดาห์นำโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงร่างพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าแม้ว่าจะมีการยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อตีความแต่อำนาจบังคับพรก.มีผลสำเร็จแล้วในส่วนของสภาเข้าใจว่าประธานรัฐสภาส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญแล้วจึงเป็นหน้าที่ของศาลในการวินิจฉัยต่อไปหากศาลวินิจฉัยอย่างไรจะกลับมาที่สภาเพื่อให้ส.ส.และส.ว.พิจารณาอนุมัติจึงถือเป็นความร่วมมือของพรรคร่วมรัฐบาลในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้กับประชาชนซึ่งการลงมติต้องมีความสามัคคีกันอยู่แล้วในส่วนของพรก.มีความพยายามที่จะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณส่วนหนึ่งแต่ก็ได้จำนวนน้อยแต่ก็มีกลไกที่จะดูงบประมาณตรงส่วนอื่นซึ่งขณะนี้ค่อนข้างตึงและความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นเรื่องเร่งด่วนทั้งการทำคนละครึ่งและการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องรีบดำเนินการซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องวนกลับมาที่สภาจึงขอให้ทุกคนร่วมกันประชุมและอภิปรายติติงเสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในส่วนของกระบวนการลงมติหากรัฐบาลชี้แจงได้ครบถ้วนในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมเดินไปด้วยกันในการอนุมัติพรก.ทั้งนี้เข้าใจว่ากระบวนการคงใช้เวลาไม่นานศาลรัฐธรรมนูญคงใช้เวลาอันสั้นในการพิจารณาคาดว่าคงใช้เวลา2 สัปดาห์ในการที่ร่างพรก.จะกลับมาที่สภาเจ้าหน้าที่ประมงเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบหลังพบปลาหมอคางดำโผล่ชายฝั่งพัทยาจากกรณีมีรายงานพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ทะเลพัทยาเมื่อ2 วันที่ผ่านมาสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีจึงเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนล่าสุดนางมยุรีณ พัทลุงประมงอำเภอบางละมุงลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานปลานาเกลือที่ชาวบ้านแจ้งว่าพบปลาหมอคางดำอยู่ในทะเลจากการตรวจสอบวันนี้ไม่พบปลาหมอคางดำทั้งนี้เจ้าหน้าที่เตรียมลงพื้นที่สำรวจบริเวณสะพานนาเกลือซึ่งเป็นจุดที่มีการแจ้งพบก่อนหน้านี้รวมถึงบริเวณชายหาดพัทยาที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์โดยคาดว่าปลาหมอคางดำทั้ง2 จุดอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันสำหรับปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในพื้นที่น้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งแต่ยังไม่พบในเขตทะเลน้ำลึกทั้งนี้ช่วงฤดูฝนมีน้ำจืดไหลลงทะเลอาจเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาจึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบหรือจับปลาหมอคางดำได้สามารถนำมาประกอบอาหารหรือแปรรูปบริโภคได้เนื่องจากสามารถรับประทานได้ตามปกติแต่หากพบเป็นปลาหมอขนาดเล็กไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ขอให้ทำลายทันทีสพท.ส่งหนังสือด่วนที่สุดทุกเขตพื้นที่กำกับสถานศึกษาถือปฏิบัติตามประกาศ7 มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเลขาธิการกพท.เปิดเผยว่าได้มีหนังสือเดือนที่สุดถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เรื่องมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนในสถานการณ์วิกฤตพลังงานปีการศึกษา2569และให้ถือปฏิบัติโดยสามารถดำเนินการได้ตามบริบทของสถานศึกษาเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานสำหรับ7 มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในสถานการณ์วิกฤตพลังงานปี69มีสาระสำคัญซึ่งยังคงให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศสพท.อาทิให้สถานศึกษาพิจารณาลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนให้สถานศึกษาพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์หรือเครื่องแต่งกายอื่นๆได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาพิจารณาลดหรืองดใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเป็นต้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหเหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: ลังๆเป็นยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
11: เข้าออกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
10: ่โอ้โหจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
11: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
10: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
11: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
10: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
11: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
10: ่ไม่ๆลองเลย
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
15: พฤษภาชวนชิมอิ่มคุ้มเพียง50บาทตลอดเดือนพฤษภาคมนี้กับเมนูเด็ดจากร้านดังในศูนย์อาหารยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้หมูร้อนๆตำปูปลาร้า
2: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีช่วงเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษ
2: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
5: ขัดรีดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
6: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์และนาทีของปังปอนค่ะ 11:32 นะคะวันนี้มีงานเพลงพร้อมให้คุณได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะพร้อมกับผลิตภัณฑ์คุณภาพแป้งเย็นเพศัตว์และสบู่เพศัตว์ค่ะ
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ชี
7: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

้อนแก้วก้อนคำนะคะส่งกันได้ติดตามกันค่ะกับช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์และหน้าที่ของปังปอนนะคะช่วงเวลานี้นะคะผู้ฟังเพลงรักจากเพศสัตว์ขอบคุณทางด้านของแป้งเย็นเพศสัตว์กันด้วยนะคะสำหรับสาวๆนะคะที่อยากรู้ว่าอะไรทำให้หนุ่มๆเขาหลงใหลแบบที่เราไม่ต้องลงทุนไปทำสวยให้เปลืองตังค์นะคะเรื่องของความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่แหละค่ะหนุ่มหน้าไหนก็หลงนะคะเหมือนกับความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์ที่กลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินนะคะซึ่งเรามีนะคะแป้งเย็นเพศัตว์ให้คุณได้เลือกซื้อเลือกใช้กัน3กลิ่นเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจนะคะแป้งเย็นเพศสัตว์สีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหาค่ะแป้งเย็นเพ

สัตว์สีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้หัวใจนะคะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบบอกเลยว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับทางด้านของแป้งเย็นเพศสัตว์ขอบคุณที่อยู่กับเราในเบรกนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับสายหลังไม้นะคะมีทักทายเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะพี่ต้นนนสูงขอสาวอุดรอ้อนบ่าวอุบลว่าอย่างนั้นนะคะฝากถึงพี่วันชัยพ่อนองน้องสุกน้องแบงและแฟนรายการทุกคนด้วยค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: มีใครที่อาบน้ำนานบ้างคะยิ่งร้อนๆแบบนี้อาบน้ำนานอาบน้ำบ่อยโดยเฉพาะสาวๆนะคะเขามีความสุขค่ะเวลาที่ได้อาบน้ำได้ดูแลตัวเองนะคะให้เวลากับตัวเองค่ะแล้วยิ่งได้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาดูแลทำความสะอาดผิวอย่างสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปนะคะบอกเลยว่างานนี้อาบเพลินแน่นอนนะคะเพราะว่าสบู่เพศัตว์เขาหอมมากๆค่ะใครที่ยังไม่เคยลองต้องรีบไปหามาลองแล้วนะคะรับรองว่าจะติดใจค่ะหอมทั้งสองกลิ่นเลยนะคะทั้งสีเขียวไร้มิ้วหอมละมุนกลิ่นนมข้าวค่ะแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้นะคะร้อนแบบนี้อาบบ่อยไม่ต้องกังวลว่าผิวจะแห้งนะคะเพราะว่าสบู่เพศัตอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งตึงค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจ

0: เป็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้ แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ฟิลเตอร์เบลอท่าแท้ไม่ได้นะคะแอนอรดีค่ะส่งให้ได้ติดตามกันนะคะกับช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตนะคะช่วงเวลานี้และหน้าที่ของปังปอนค่ะขอบคุณทางด้านของแป้งเย็นเพศัตนะคะบอกเลยว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะผู้ฟังเพราะว่าความหอมเนี่ยทำให้คุณสาวๆยิ่งดูสวยยิ่งดูเซ็กซี่มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นอีก 200% นะคะแป้งเย็นเพศัตค่ะมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษนะคะหอมแบบเกินห้ามใจแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวค่ะอยากตัวหอมเช้าเย็นๆความหอมระดับตัวแม่นะคะก็ต้องแป้งเย็นเพศัตเท่านั้นค่ะหอมยั่วๆทุกกลิ่นนะคะทาให้คุณได้ลองค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพศัตสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจค่ะแป้งเย็นเพศัตสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบลึกลับน่าค้นหาแป้งเย็นเพศัตสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้หัวใจชายนะคะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนนะคะแป้งเย็นเพศัตไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นค่ะแต่ว่ายังมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะคะ

ในช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชค่ะขอบคุณแป้งเย็นเภสัชและสบู่เภสัชนะคะสบู่เภสัชเขาก็มีให้เลือกกัน2กลิ่นหอมกันคนละแบบนะคะสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวไรมิลค่ะมีความหอมนุ่นนวลละมุนละมุนกลิ่นแบบน้ำนมข้าวนะคะแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้ออกบ้านนี้นะคะหอมไปไกลถึงบ้านโน้นนะคะไม่เชื่อต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะคะขอบคุณทั้งในส่วนของแป้งเย็นเภสัชและสบู่เภสัชค่ะที่อยู่กับเราในช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชและหน้าที่ของปังปอนค่ะขอบคุณสายหลังไมค์จากพี่จอยด้วยนะคะแต่ว่าเพลงที่พี่จอยขอมาปอนหาแล้วไม่เจอขออนุญาตเปิดเป็นเพลงใหม่ให้แทนก็แล้วกันนะคะเป็นเพลงของไมค์อายและเบียร์พร้อมพงนะคะส่งท้ายกับเพลงนี้นะคะสบตาประสบภัยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวพักเที่ยงจากสำนักข่าวไทยปังปอนขอพักสักครู่ค่ะ

0: Station 91.5 อุดรธานี
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ขณะนี้เวลา 12:00 นสถานีวิทยุอสมท.อุดรธานีเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกลาโหมย้ำไทยไม่ต้องการความขัดแย้งพร้อมดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยประชาชนเต็มที่นักตกปลาตกหมึกริมชายหาดผวาหว่านแหเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากบุกชายหาดพัทยาวอนหน่วยงานตรวจสอบเตรียมประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้หลังสภาพอากาศเข้าเกณฑ์ฤดูฝนครบทั้งด้านปริมาณฝนและทิศทางลมโดนัลด์ทรัมป์เริ่มการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนชื่นชมนายสีว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเป็นมิตรคนสำคัญทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับณัฐพงษ์รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลำดับที่12โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชโองการพร้อมอ่านว่าสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิเชลาลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9ถึง10เมษายน2569โดยมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นครับนายณัฐพงษ์ได้ถวายบังคมต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอันเสร็จพิธีครับ
1: ทางนี้นายณัฐพงษ์นะคะก็ได้แถลงภายหลังรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านว่าขอบคุณเพื่อนสมาชิกผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาทุกคนรวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมในงานพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในวันนี้ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรขอให้คำมั่นสัญญากับประชาชน

0: และสื่อมวลชนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยตนเองจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านโดยเร็วที่สุดเพื่อให้องค์ประกอบของรัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ์สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยและรัฐสภาในฐานะองค์กรที่เป็นศูนย์รวมอำนาจสูงสุดในประเทศนี้จะเร่งเดินหน้ากระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ได้ลงประชามติไว้ในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อถามว่าจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเมื่อใดนายณัฐพงศ์กล่าวว่าขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้โดยเร็วที่สุดก็คือการแสดงความจริงใจจากฝั่งรัฐบาลแต่ในส่วนของกฎหมายที่เลยกำหนด60วันมาแล้วเป็นสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรโดยพรรคประชาชนหรือพรรคอื่นจะริเริ่มกระบวนการในส่วนนี้ด้วยยืนยันว่าพวกเราจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดพร้อมย้ำว่าจะทำโดยเร็วที่สุดและหากมีการแต่งตั้งวิปฝ่ายค้านคงได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการจะเร่งกระบวนการและยื่นเข้าสู่สภาโดยเร็วที่สุดผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าในการประชุมร่วมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้พรรคประชาชนจะใช้โอกาสนี้ในการอภิปรายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่นายณัฐพงษ์ระบุว่ามีและในวันพรุ่งนี้จะมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่รัฐบาลยังไม่ได้ส่งคืนกลับมาและคงจะใช้เป็นเวทีที่เราจะได้ทวงถามรัฐบาลว่ากฎหมายอีกหลายฉบับที่เป็นประโยชน์เหตุใดรัฐบาลถึงตีตกไม่นำกลับมาพิจารณาต่อหลังจากที่ค้างอยู่ในสภาชุดที่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามอีกคำถามหนึ่งนะคะว่าประชาชนจะต้องพักประชาชนจะต้องไปปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยเฉพาะสูตรของกรรมการยกร่างและความไม่ชัดเจนในการแก้ไขหมวด1และหมวด2หรือไม่ซึ่งทางนายณัฐพงศ์ก็ตอบว่าอย่างไรก็ตามคงมีการหารือกันอยู่แล้วแต่รายละเอียดขอให้เป็นโอกาสต่อไปค่ะ
1: เรื่องของสถานการณ์ชายแดนที่สุรินทร์นะครับชาวบ้านมองกรณีเขมรยิงปืนตามแนวชายแดนเมื่อช่วงค่ำวานนี้ที่ช่องจอมครับว่าเป็นการยั่วยุไม่ตระหนกสถานการณ์ชายแดนเพราะว่าถือว่ายังปกติอยู่แต่ก็ไม่ประมาทครับหากเกิดการสู้รบรอบ3ก็พร้อมจะอบพยพทันทีจนถึงขณะนี้ครับสถานการณ์ชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์ยังคงปกติแต่ว่ายังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังทหารเขมรยิงปืนเล็กจำนวนหลายนัดที่ชายแดนด่านช่องจอมอำเภอกาบเชิงของจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้ในขณะที่ชาวบ้านชายแดนมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการยั่วยุของทหารกัมพูชาซึ่งมีเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อสร้างสถานการณ์ชาวบ้านบอกว่าจนถึงขณะนี้ครับสถานการณ์ชายแดนก็ยังปกติแต่ก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและก็มากขึ้นและก็จะไม่ประมาทครับเตรียมพร้อมตลอดเวลาหากมีการสู้รบเกิดขึ้นก็พร้อมอพยพทันทีเมื่อคืนนี้ช่วงตีหนึ่งครับกองกำลังบูรพาส่วนที่กำลังทหารพรานออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงบริเวณรอยต่อจุดตรวจส.41ถึงส.42บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วก็พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย8รายครับเดินเท้าฝ่าความมืดเลาะช่องทางธรรมชาติอ่างศิลาจากการตรวจสอบพบเป็นชาวปากีสถานชาวจีนและก็ชาวไทยสารภาพหนีตายจากตึกทำงานออนไลน์ที่ปล่อยเป็ดประเทศกัมพูชาหลังถูกหลอกทำงานฟรีมานานกว่า5เดือนครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือจัดกำลังซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณบ้านน้ำซับหมู่ที่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจับหญิงไทย2รายลักลอบกลับจากกัมพูชาหลังถูกเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หลอกไปทำงานครับแต่เมื่อเดินทางไปถึงพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวปิดกิจการจึงติดต่อขบวนการเพื่อนำพากลับเข้าประเทศไทยโดยเสียค่าเดินทางคนละ 7,000 บาทจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบแล้วก็จับกุมได้ส่วนผู้นำทางอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปครับ ขณะที่สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่าขณะนี้รัฐบาลและกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์

0: การณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มความสามารถนะครับซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์ลุกล้ำหรือว่ากระทบต่อความมั่นคงของชาติเราครับ
1: กระทรวงพาณิชย์ออกมาชี้แจงถอด9ธุรกิจจากบัญชีต่างด้าวนะคะโดยทางนายฟุ่นพงนายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาถอด9ธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542เนื่องจากหลายธุรกิจมีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานเฉพาะกำกับดูแลอยู่แล้วจึงควรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการอนุญาตที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับธุรกิจทั้ง9ธุรกิจก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มที่1ธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแลเช่นธุรกิจบริการโทรคมนาคมธุรกิจศูนย์บริหารเงินธุรกิจให้กู้ยืมที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากลุ่มที่2เป็นธุรกิจที่ให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือเช่นธุรกิจบริการด้านธุรการทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจค้ำประกันหนี้ภายในประเทศให้แก่บริษัทในเครือซึ่งไม่ได้แข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการไทยและกลุ่มที่3เป็นธุรกิจอื่นๆเช่นธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการทางการเงินหรือเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติภายในสถานประกอบการและธุรกิจบริการขุดเจาะปิโตรเลียมซึ่งเป็นการให้บริการเฉพาะผู้รับสัมปทานค่ะ
0: 12:11 พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะนักตกปลาหมึกตกปลาริมชายหาดก็ผวานะคะหวานแหไปเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากโผล่ชายฝั่งพัทยาค่ะซึ่งก็กลายเป็นเรื่องที่สร้างความแตกตื่นให้กับทั้งนักท่องเที่ยวและเหล่านักตกปลาบริเวณชายหาดพัทยาเป็นอย่างมากหลังมีการแชร์คลิปวิดีโอจากผู้ใช้ Facebook ชื่อ Start Channel ขออภัยค่ะStart Channel นะคะที่เห็นระหว่างการหว่านแหริมชายหาดพัทยาแต่แทนที่จะได้ปลาท้องถิ่นกลับกลายเป็นปลาหมอคางดำจำนวนมหาศาลนายสตาร์ทอุ่นกายเย็นเจ้าของคลิปและยูทูบเบอร์สายตกปลาเล่าว่าได้รับแจ้งจากกลุ่มเพื่อนนักตกปลาด้วยกันจึงมาลองหว่านแหตรวจสอบดูปรากฏว่าเจอจริงๆและมีจำนวนเยอะมากทำให้รู้สึกกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาพร้อมกับตั้งข้อสงสัยนะคะว่าปลาชนิดดังกล่าวเนี่ยสามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรทางนี้ยังฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางป้องกันอย่างจริงจังเนื่องจากเกรงว่าปลาหมอคลางดำเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นทั้งลูกปลาและลูกหมึกหากปล่อยให้แพร่พันธุ์จำนวนมากก็อาจจะสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและอาชีพประมงชายฝั่งในอนาคตค่ะล่าสุดประมงอำเภอบางละมุงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจุดแรกบริเวณสะพานปลานาเกลือซึ่งมีชาวบ้านแจ้งว่าพบเห็นเมื่อ2วันก่อน

0: จากการสอบถามชาวบ้านที่หากินแถวนี้มากว่า10ปีก็ยืนยันว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นปลาชนิดนี้โผล่มาเป็นฝูงใหญ่ในทะเลพัทยาและพบหลายฝูงว่ายอยู่ในทะเลจึงได้เอาแหมาหวานก็ได้ปลาหมอคางดำจำนวนมากค่ะจึงเอาไปถากแดดรับประทานนะคะก่อนจะแจ้งทางประมงอำเภอรีบรับทราบทางด้านของนางมายุรีณพัทลุงประมงอำเภอบางละมุงก็เปิดเผยว่าแม้ว่าในการตรวจสอบวันนี้จะยังไม่พบตัวแบบคาหนังคาเขาเหมือนในคลิปแต่ก็ได้วางแนวทางเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนและนักตกปลาหากพบเห็นหรือว่าจับได้สามารถนำไปทำอาหารรับประทานได้แต่ห้ามปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำเด็ดขาดเน้นย้ำนะคะว่าปลาชนิดนี้สามารถบริโภคได้ตามปกติจะนำไปแปรรูปทำปลาแดดเดียวหรือเมนูไหนก็ได้แต่หากเป็นตัวเล็กที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ขอให้กำจัดทิ้งทันทีเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดไม่ให้ไปทำลายระบบนิเวศทางทะเลของเมืองพัทยาไปมากกว่านี้หากใครพบเบาะแสเพิ่มเติมสามารถแจ้งหน่วยงานประมงในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อช่วยการปกป้องสัตว์น้ำท้องถิ่นค่ะและล่าสุดทางนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งเร่งตรวจสอบการพบปลาหมอคางดำดังกล่าวแล้วเนื่องจากห่วงว่าจะกระทบระบบนิเวศและอาชีพประมงค่ะ
1: กรมอุตุครับประกาศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ครับคาดปริมาณฝนน้อยกว่าปีก่อนเฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงเริ่มต้นของฤดูครับนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับหลังจากตรวจองค์ประกอบก็เป็นไปตามเกณฑ์ก็ประกอบด้วยไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า 60% ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศไปลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศไปลมฝ่ายตะวันออกคาดว่าปีนี้ปริมาณฝนรวมของประเทศจะน้อยกว่าปี68และต่ำกว่าคาดเฉลี่ยปกติประมาณ 10% แต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักจากอิทธิพลของมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและกระทบต่อพื้นที่การเกษตรหลายพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญลานีญาหรือว่าเอ็นโซอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันยังอยู่ในสภาวะเป็นกลางแต่มีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งอาจจะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยครับ
0: ทางด้านของนางสาวละลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะคะว่าจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าจุดความร้อนจำนวนหนึ่งเกิดจากการเผาทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านกรมควบคุมมลพิษจึงร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือว่าวอลลุ่มในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้เมื่อปี2567ก็ได้มีการจัดตั้งวอลลุ่มณแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีสปป.ลาวและจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาขณะที่เมื่อปีที่แล้วนะคะก็ได้ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมณแขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาวจังหวัดเชียงตุงกรุงเนปิดอและล่าสุดเมื่อวันที่6ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดตั้งวอลลุ่มณจังหวัดตองยีประเทศเมียนมาค่ะการดำเนินงานครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเข้าร่วมนำโดยพลโทจุมพจน์นุรักษ์เขตเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพภาคที่3กองกำลังนเรศวรกรมควบคุมมลพิษกรมเอเชียตะวันออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ฝ่ายเมียนมาก็มีผู้แทนระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมผู้บัญชาการภาคทหารบกตะวันออกอธิบดีกรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างใกล้ชิดซึ่งรัฐบาลก็ได้สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสำคัญในการปฏิบัติงานของวอลลุ่มอาทิการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศในระดับต่างๆรวมถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่จำเป็นเพื่อใช้เฝ้าระวังและวางแผนบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองระหว่างประเทศไทยและเมียนมาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ

0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ติดตามข่าวกันต่อครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยย้ำจุดยืนแก้รัฐธรรมนูญฟังเสียงส่วนใหญ่ครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยบอกว่ายังคงเดินหน้าสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับโดยคุณจุลพันธ์กล่าวว่าเรายังยืนยันสิ่งที่เราพูดไว้เพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเพราะมีการทำประชามติมาแล้วอย่างไรก็ตามเราต้องฟังเสียงส่วนใหญ่เพราะจากเหตุการณ์ครั้งก่อนแสดงให้เห็นว่าต้องได้ข้อสรุปที่ตรงกันเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือต้องใช้เสียงสว1ใน3ดังนั้นควรมีการพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อให้อยู่ในร่องรอยเดียวกันตนมองว่ายังมีอุปสรรคในการแก้ไขอยู่ครับฉะนั้นต้องมาพูดคุยและยกร่างที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และผลักดันได้จริงซึ่งสิ่งที่ตนพูดมาตลอดก็คือพรรคเราอยู่ในความเป็นจริงต้องยอมรับกันว่าในนาทีนี้การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนนั้นสำคัญที่สุดครับ
5: กกต.แจ้งหากผู้ว่ากทม.ครบวาระก็ต้องอยู่ต่อตามกฎหมายจนกว่าจะได้ผู้ว่าคนใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ชี้แจงกรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้นคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่แต่หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระเช่นการลาออกให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจนกว่าจะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เข้ารับหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งนี้การดำรงตำแหน่งของผู้ว่ากทม.แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นเช่นอบจ.เทศบาลหรืออบต.ซึ่งกำหนดให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทนเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งหรือว่างลงค่ะ
4: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกแถลงการณ์กรณีเหตุการณ์ซอยรามคำแหง53ครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการณ์จากเหตุการณ์ประชาชนชาวมุสลิมนับพันคนรวมตัวประท้วงนะครับมาดามราม53ติ๊กต็อกเกอร์ผู้มีความหลากหลายทางเพศในพื้นที่ซอยรามคำแหง53จากการแต่งหน้าและก็แต่งกายเหมือนสตรีมุสลิมแล้วก็แสดงพฤติกรรมที่มีลักษณะดูหมิ่นศาสนาล้อเลียนอัลกุรอานผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนนำไปสู่การไลฟ์สดปลุกเร้าอารมณ์และก็กดดันให้ติ๊กต็อกเกอร์รายดังกล่าวโกนศีรษะเพื่อแสดงความขอโทษคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยืนยันว่าบุคคลทุกคนย่อมมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและการแสดงความคิดเห็นแต่ว่าการแสดงออกดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สาธารณะก็ต้องเคารพความเชื่อและก็ความศรัทธาของผู้คนในทุกศาสนาการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาใดก็ตามจึงเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นที่ได้รับการรับรองทั้งตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนขณะเดียวกันก็ไม่มีบุคคลใดสมควรถูกลงโทษนอกเหนือจากขอบเขตของกฎหมายหรือว่าถูกกดดันบีบบังคับให้กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตและเนื้อตัวร่างกายรวมทั้งละเมิดในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยที่สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายทางความคิดความเชื่อศาสนาและก็อัตลักษณ์ทางเพศกสม.ขอเน้นย้ำให้บุคคลสาธารณะและผู้คนในสังคมออนไลน์ใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารประเด็นอ่อนไหวที่ง่ายต่อการขยายแล้วก็นำไปสู่การสร้างความเกลียดชังแตกแยกและการใช้ความรุนแรงต่อกันครับ
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยนะคะว่าจากกรณีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุป

0: กรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดสร้างความเสียหายให้ผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศสำหรับฉลากก็คือเครื่องมือแรกที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงซึ่งแผงแสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ก็ถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522ค่ะซึ่งกรณีร้องเรียนดังกล่าวเนี่ยก็พบว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสและใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟตกไฟดับอุปกรณ์ละลายเสี่ยงไฟไหม้ปัจจุบันผู้เสียหายก็ได้แจ้งความตามคดีอาญาที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการแล้วค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าวันนี้เนี่ยทางสคบได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเบื้องต้นก็พบว่าผู้ประกอบธุรกิจมีพฤติการใช้ช่องทางออนไลน์เสนอบริการติดตั้งและข้อสัญญาไม่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ก่อนติดตั้งได้สคบจึงนัดหมายสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ร้องเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อพิจารณาการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจรายดังกล่าวต่อไปนอกจากนี้สคบก็จะพิจารณายกระดับให้ธุรกิจรับจ้างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะพร้อมกับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิติค่ะ
1: พลเอกบุญสินนะครับยืนยันว่าภาพที่ออกในโลกออนไลน์ขณะนี้ว่าโกนศีรษะแล้วก็บรรพชาแล้วนั้นเป็นภาพจาก AI ครับตนเองยังไม่ได้อุปสมบทขอบคุณคนไทยร่วมอนุโมทนาด้วยพลเอกบุญสินภาคกลางที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกครับได้เปิดเผยถึงกระแสข่าวการอุปสมบทของตนภายหลังโลกโซเชียลมีการเผยแพร่ภาพตัดต่อผ่าน AI จนหลายคนเข้าใจว่าตนเองนั้นบวชไปแล้วก็ยืนยันชัดว่าขณะนี้ยังไม่ได้อุปสมบทแต่รู้สึกซาบซึ้งใจและก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่ติดตามและร่วมอนุโมทนาบุญมาอย่างต่อเนื่องพลเอกบุญสินบอกว่าก่อนหน้านี้ครับได้เข้ากราบหลวงปู่ศิลาซึ่งท่านได้เมตตามอบเครื่องอัฐบริขารสำหรับใช้ในพิธีอุปสมบทให้เป็นสิริมงคลพร้อมตั้งใจแน่วแน่จะอุปสมบทเป็นระยะเวลาประมาณ 1 พรรษาเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่เหล่าทหารหารตามแนวชายแดนไทยทั่วประเทศโดยเฉพาะกำลังพลที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งใจบวชทดแทนคุณแผ่นดินอุทิศบุญให้พี่น้องทหารและประชาชนที่สูญเสียครับกำหนดการอุปสมบทเบื้องต้นคาดว่าจะมีขึ้นก่อนวันเข้าพรรษาเล็กน้อยซึ่งปี69วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่30กรกฎาคมโดยวันและเวลาที่แน่ชัดขอรอพระอุปัชฌาย์พิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะกัมพูชาปฏิเสธเรื่องของการยิงปืน11นัดบริเวณจุดผ่านแดนค่ะระบุนะคะว่าเป็นข้อมูลผิดและบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงพลโทมาลีโสเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้ออกมาแถลงนะคะว่าจากกรณีที่สื่อมวลชนไทยรายงานว่าทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณจุดผ่านแดนโอสเม็ดช่วงเย็นวันนี้นั้นกัมพูชาขอปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างเด็ดขาดว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นเลยถือว่าเป็นข้อมูลผิดและบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงกระทรวงกลาโหมกัมพูชายังระบุด้วยนะคะว่าประเด็นชายแดนทุกอย่างกำลังจัดการผ่านความร่วมมืออย่างสันติและข้อตกลงทางการทูตที่มีอยู่กับไทยทั้งสองฝ่ายได้ใช้กลไกที่จะตั้งขึ้นร่วมกันเสมอเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความเข้าใจผิดระหว่างสองฝ่ายค่ะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับเริ่มการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่กรุงปักกิ่งโดยทรัมป์ได้กล่าวชื่นชมในสีว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และก็เป็นมิตรคนสำคัญพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะพัฒนาไปสู่จุดที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาทางด้านในสีจิ้นผิงได้กล่าวขอบรับตอบรับนะครับโดยเน้นย้ำว่าความสำเร็จของประเทศหนึ่งคือโอกาสของอีกประเทศหนึ่งและเสถียรภาพในความสัมพันธ์จีนสหรัฐนั้นส่งผลดีต่อทั่วโลกโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าความร่วมมือจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันและขณะที่การเผชิญหน้ากันจะสร้างความเสียหายต่อทุกฝ่ายผู้นำทั้งสองครับจะใช้เวลาหารือกันตลอด2วันโดยครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งข้อตกลงทางการค้าสงครามในอิหร่านและก็การขายอาวุธให้แก่ไต้หวันครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทองและดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม
3: ่ M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลกผ้าต้อไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า
6: M-Court Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีสีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
8: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
7: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
8: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
7: M-Court Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Court Radio Networkขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: M-Court Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสาน เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้าข่าวสำคัญทั่วภาคอีสานได้ที่ Facebook MCOT อีสาน
11: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการอีสาน360องศาค่ะดีเจปังปอนปิยพรพุทธดีค่ะจากอสมทอุดรธานีวันนี้นะคะเราเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดค่ะและออกอากาศพร้อมกัน

นะคะกับทางสถานีวิทยุอสมทนครราชสีมาค่ะและสถานีวิทยุอสมทบุรีรัมย์นะคะรวมถึงต้อนรับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามออนไลน์ผ่านทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะและก็รวมถึงทาง Facebook Live นะคะทาง Facebook

0: ของ Talk of the Town ค่ะ
1: Talk of the TownTalk of the Town
0: Talk of the Town นะคะวันนี้14พฤษภาคมนะคะถือเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยค่ะซึ่งวันที่14พฤษภาคมของทุกปีนะคะตรงกับวันอนุรักษ์ควายไทยค่ะก่อตั้งขึ้นนะคะจากมติของคณะรัฐมนตรีค่ะเมื่อวันที่7มีนาคม2560นะคะสืบเนื่องมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะเมื่อวันที่14พฤษภาคม2523ค่ะที่ทรงมีพระราชดำรัสนะคะถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโคกระบือเป็นครั้งแรกค่ะก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ได้ทรงปลุกนะคะให้คนไทยทั้งชาติค่ะได้ตระหนักรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของวัวและควายไทยที่จะต้องช่วยการอนุรักษ์และพัฒนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยและวิถีเกษตรกรรมของคนไทยนะคะเนื่องจากนอกเหนือจากควายไทยนะคะหรือว่าควายบ้านแล้วก็ยังมีควายป่าหรือมหิงสานะคะ1ใน7ผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าตะวันตกนะคะปัจจุบันควายป่าอยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่งนะคะแล้วก็ถูกขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าต้องห้ามค่ะเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน21ชนิดของไทยตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562นะคะและในส่วนของจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้นะคะก็ได้มีการจัดงานนะคะอนุรักษ์ควายไทยขึ้นนะคะโดยปศุสัตว์จังหวัดค่ะได้ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดรธานีในพระอุปถัมภ์นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรวมถึงภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงควายและชุมชนบ้านเดียมอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีค่ะก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนะคะวันอนุรักษ์ควายไทยขึ้นค่ะโดยมีพิธีใบสีสู่ควายนะคะทำกิจกรรมการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงควายบ้านเดียมนะคะโชว์ควายต้นแบบแล้วก็รวมถึงควายแคะของสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดรธานีในพระอุปถัมภ์ด้วยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้ความรู้จากปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีนะคะโดยจัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่ท่าเรือบ้านเดียมทะเลบัวแดงนะคะโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะณัฐพงษ์คำวงปินค่ะเป็นประธานในพิธีนะคะนี่ก็คือกิจกรรมนะคะวันอนุรักษ์ควายไทยที่จังหวัดอุดรธานีกับช่วงของ Talk of the Town ค่ะ
1: Talk of the Town Talk of the Town
0: Talk of the Town นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปทอล์กกันต่อนะคะ Talk of the Town กันที่บุรีรัมย์นะคะวันนี้ค่ะทางบุรีรัมย์นะคะมีแนะนำในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเที่ยวชุมชนบ้านตาลองอำเภอสตึกนะคะจะเป็นแบบไหนยังไงมีอะไรน่าสนใจนะคะพี่ดีเจปลอยฝนนะคะขวัญเรือนจินดาพงษ์ตอนนี้นะคะจะมารายงานให้เราได้ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านแล้วก็สวัสดีน้องปังปอนด้วยค่ะ
0: ค่ะพี่ฝนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์วันนี
2: ้นะคะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์สภาพอากาศใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: เริ่มมาแล้วเสียงคำราม
0: เพราะว่าเห็น
2: ว่ายังไม่ตกมาเฉพาะเสียงค่ะแล้วก็คลึ้มมืดนะคะ
0: เริ่มแล้วเพราะว่าเมื่อสักครู่ติดตามข่าวภาคเที่ยงเขาบอกว่าในส่วนของกรมอุตุเพิ่งประกาศวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนแบบ 100% แล้วนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เราก็ต้องเตรียมตัวรับมือกันต่อไป
2: ค่ะ
0: เอาล่ะก่อน
2: รับมือกับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำนะคะตรงไหนที่แบบว่าเคยท่วมก็ต้องเตรียม
0: บ้านหนูนี่แหละ
2: ใช่ไหม
0: เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ในช่วงของฝนจะมาเนี่ยก่อนฝนจะมาเนี่ยเราต้องพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันก่อนวันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนคะ
2: วันนี้นะคะที่บุรีรัมย์ค่ะก็อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังนะคะมาเที่ยวที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านตะลองค่ะอยู่อำเภอสตึกนะคะ
0: มีอะไรน่าสนใจที่นั่นคะ
2: ที่นี่นะคะเขาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีค่ะก็ต้องบอกว่าเอ๊หมู่บ้านตะลองเนี่ยเขาก็มีที่มาที่ไปนะคะซึ่งสมัยก่อตั้งหมู่บ้านใหม่ๆเนี่ยจะมีตายายคู่หนึ่งค่ะนะคะชื่อตาดอนกับยายแลนะคะซึ่งตาดอนเนี่ยเป็นคนหูหนวกนะคะภาษาเขมรจะเรียกว่าตะลองตะลองชาวบ้านนะคะก็ให้ความเคารพตะลองมากค่ะนะคะเ ก็เลยเรียกนะคะเป็นบ้านตะลองค่ะนะคะเรียกเป็นชื่อของหมู่บ้านแต่ว่ามันก็ผิดเพี้ยนไปตามกาลเวลา

0: ะคะก็เลยกลายมาเป็นหมู่บ้านตาลองจนถึงปัจจุบันนี้นะคะหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีหมู่บ้านตาลองค่ะนะคะเป็นชุมชนเล็กๆแต่ว่าที่นี่เต็มไปด้วยแบบวัฒนธรรมแบบชาวไทยเขมรนะคะซึ่งเขาจะโดดเด่นในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะแล้วก็ในเรื่องของศิลปะผ้าไหมนะที่นั่นก็จะมีผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติค่ะเป็นการนำเอาวัสดุจากธรรมชาติเนี่ยมาใช้ในการย้อมเส้นไหมนะเส้นไหมที่ผ่านการย้อมสีสกัดจากธรรมชาติเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติพิเศษคือไหมเส้นไหมเขาจะนุ่มจะนุ่มแล้วก็จะเงานะคะเงางามสวยงามและต้องบอกว่ามันปราศจากสารเคมีแน่นอนมันก็จะปลอดภัยกับผู้ที่สวมใส่ด้วยนะคะซึ่งจากธรรมชาติเนี่ยคะเขาก็จะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติวัตถุดิบมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นพวกดอกอัญชันดอกจันแดงนะคะดอกเดาเรืองเปลือกมะพร้าวเขาก็จะนำมาใช้แบบย้อมสีนะคะซึ่งก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ย้อมสีจากดอกอัญชันจากดอกจันแดงดาวเรืองหรือมะพร้าวก็อย่างเช่นพวกเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าสำเร็จรูปหรือจะเป็นพวกผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอนะคะนอกจากนี้ค่ะที่นี่เขาก็มีการแบบพัฒนารูปแบบของการย้อมสีธรรมชาติบนผ้าไหมด้วยการเขาจะเอาแบบเมล็ดข้าวอะค่ะเมล็ดข้าวกล่ำนะคะแล้วก็กลีบดอกดาวเรืองเขาจะเอามามาพิมพ์นะคะมาพิมพ์ลายบนผืนผ้านะคะมันก็จะเกิดลวดลายแบบแปลกใหม่สวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์ของที่นี่ฉะนั้นต้องบอกว่าใครอยากจะเห็นนะคะอยากจะเรียนรู้ก็ต้องมาเที่ยวที่ชุมชนแห่งนี้ค่ะชุมชนบ้านตาลองนะคะอยู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนอกจากผ้าไหมสวยๆนะคะแล้วก็การย้อมที่แบบว่าย้อมใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยๆนะคะก็ปลูนะคะปูนึ่งไก่นึ่งสมุนไพรปลาช่อนย่างนะคะก็เรียกว่าเป็นเมนูในท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็เขาจะมีชื่อเสียงนะคะด้านพวกไก่นึ่งสมุนไพรพวกปลาช่อนอะไรประมาณนี้อยากจะทานอาหารอร่อยอร่อยแบบบ้านๆนะคะก็ต้องมาเที่ยวที่นี่เลยค่ะที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านตาลอกนะคะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเผื่อไปเนี่ยเราต้องมีการจองก่อนไหมคะเพราะว่าเห็นจะมีแบบเมนูหลากหลายด้วย
0: ก็อาจจะสอบถามนะคะไปได้ที่เบอร์นะคะ0861042078นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ
1: ว้าวน่าสนใจมากเลยนอกจากในส่วนของตัวผ้าหรือว่าในส่วนของงานที่เป็นฝีมือของชุมชนนะคะ
0: ถูกต้องค่ะนะคะเป็นงานฝีมือเป็นงานผ้าไหมแล้วเขามีวิธีการขั้นตอนวิธีการเขาย้อมเนี่ยเขาย้อมยังไงไปเรียนรู้ไปดูได้จากที่นี่ค่ะ
1: เขามีให้แบบทดลองทำไหมคะพี่
0: ก็น่าจะมีนะคะมีต้องมีอยู่แล้วนะคะมีอ่านอร่อยอร่อยด้วย
1: ให้พี่ฝนนะคะเชิญชวนคุณฟังไปท่องเที่ยวอีกทีนึงค่ะ
0: ค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะสนใจอยากจะมาเที่ยวนะคะดูวิถีชีวิตแบบบ้านๆวิถีแบบพอเพียงหรือว่าอยากจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการย้อมสีนะจากธรรมชาตินะคะว่าที่นี่เขามีการย้อมยังไงนะคะก็แวะมาเที่ยวที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะคะที่บ้านตาลองอยู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่ปอยฝนมากนะคะที่เราพาเราเนี่ยไปเที่ยวอีกแล้วเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ปอยฝนขวัญเรือนจากอสมท.บุรีรัมย์กับช่วงของ Talk of the Town ค่ะ
2: Talk of the Town Talk of the Town
1: Talk of the Town นะคะจังหวัดต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะไปทอล์กไปคุยกันต่อนะคะ Talk of the Town กันที่โคราชนะคะนครราชสีมาค่ะวันนี้นะคะทางโคราชค่ะจะพาเรานะคะไปเปิดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เขาของเขาใหญ่นะคะเขาใหญ่ท่าช้างโอท็อปเขาใหญ่นะคะโอ้อ่ะน่าสนใจแลนด์มาร์คตรงนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะให้นะคะพี่หญิงนุ้ยคุณอัญญาเปล่ากระโทกนะคะจากอสมทนครราชสีมานะคะมาพูดคุยแล้วก็แนะนำสถานที่ของเรากันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีน้องปังปอนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางอสมทอุดรธานีดีเจหญิงหรือคุณนัญญาจากอสมทนครราชสีมาค่ะ
1: เมื่อกี้นี้บุรีรัมย์บอกว่าคืมมาฟ้าเริ่มร้องแล้วทางนั้นเป็นยังไงบ้างคะทางโคราช
0: อันนี้มีแดดน้องปอนแต่ว่าก็เป็นแบบคืมๆแดดผสมคืมอ่ะพี่นุ้ยว่าก็น่าจะมีตกแหละเพราะเมื่อวานอ่ะอย่างตอนที่เรารายงานข่าวอยู่เนี่ยพี่นุ้ยก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะมีฝนเป็นกลุ่มเมฆมาซึ่งพอกลับไปถึงบ้านน้องปอนก็ตามนัดตามเวลาเลยเป๊ะ15นาฬิกาดิฉันจอดรถปุ๊บเท่านั้นแหละค่ะคุณคะ
1: ตกปั๊บเลย
0: ฝนเทลงมาทุกคนบอกว่านุ้ยเป็นคนนุ้ยเป็นคนแปลกบอกว่าทำไมคะอ๋อนุ้ยสามารถดิวฝนได้ไม่จริงค่ะดิฉันอยากให้แบบคือไม่อยากใช้คำนี้เลยเพราะว่าการที่ดิวฝนได้เนี่ยแสดงว่าเรายังโชคดีอยู่ไงน้องปอนที่เราไม่ต้องเจอพายุกลางทางเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็คือถึงปุ๊บตกปั๊บอ่ะอย่างน้อยเราก็ไม่เปียกแหละเราถึงบ้านเราเรียบร้อย
0: ใช่ใช่น้องปอนแต่ก็เรียกว่าก็ตกแบบตกเลยนะเป็นฝนแบบไม่มีลมอ่ะตกแบบฝนแบบเทลงมาแล้วเขาก็ผ่านไปเป็นกลุ่มเมฆก็คือตกประมาณ2รอบแล้วก็เงียบไปตกแล้วก็เงียบไปนะคะก็ชุ่มฉ่ำกันไปพอสมควรพอได้คลายร้อนค่ะน้องปอนสำหรับเมื่อวานนะคะสำหรับที่ชาวบ้านพี่ดุยนะแต่ว่าเขาบอกว่าที่อื่นอ่ะจะแรงก็คือตรงที่ว่ามันเป็นทั้งลมทั้งพายุทั้งฝนไงแต่ในความที่ว่าคงจะเป็นลักษณะที่ว่าพอมาถึงบ้านเราเขาหอบมาเนี่ยเขาหมดแรงละเขามีแต่ฝนละอะไร
1: โอ้เป็นอย่างนี้อ่ะนอกจากในส่วนของฟ้าฝนที่เราสามารถดิวได้แล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ทางโคราชวันนี้อยากจะมานำเสนอก็คือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เที่ยวที่ใหม่เหรอพี่
0: ใช่คือต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยไปเขาใหญ่ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะคิดถึงอะไรโอ้ปีน้ำพุน้องปอนต้องเคยได้ยิน
1: ใช่
0: ไหมน้ำพุปักช่องโคราชไปเที่ยวทุ่งเที่ยวที่เขาเรียกว่าเป็นลานกลางเต็นท์บ้างเป็นน้ำตกผากล้วยไม้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าล่าสุดค่ะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดที่เขาเรียกว่าท่าช้างโอท็อปเขาใหญ่เขาทำให้นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องปอนสามารถไปพายเรือคายักโอ้พี่ว่าปอนชอบแน่นอน
1: จ
0: ริงธรรมชาติน้ำใสเป็นเหมือนแบบได้ล่องแก่งเบาๆอะไรอย่างนี้นะเป็นแก่งเล็กแก่งน้อยที่เรียกว่าไม่อันตรายค่ะและคือน้ำใสมากนะคะธรรมชาติบรรยากาศสองข้างทางก็ร่มรื่นและก็มีเรื่องของร้านค้าวิสาหกิจชุมชนที่เขามีการพัฒนานะให้เป็นกลุ่มเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวและก็กลายเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยวันนี้ขอแนะนำแล้วกันค่ะกับท่าช้างโอท็อปเขาใหญ่เสน่ห์การท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะที่มากกว่าคำว่าสวยแต่คือการเดินทางสู่ชุมชนที่ยั่งยืนอย่างคอนเซปต์ไห
1: ม
0: คอนเซปต์เขาดีนะ
1: ดี
0: นะคะใช่แล้วค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเขาใหญ่เนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงนะคะภูเขาคาเฟ่และอุทยานเนาะเขาบอกว่าคาเฟ่ในเขาใหญ่มีประมาณ1,000 กว่าร้าน
1: โอ้โหเยอะมาก
0: ไม่เกินจริงน้องบอลไม่เกินจริงเยอะมากนะคะแล้วก็จะบอกว่าแล้วก็อุทยานแห่งชาติชื่อดังนะคะแต่ว่าที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องค่ะยังมีอีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือเป็นวิสาหกิจชุมชนท่าช้างโอท็อปเขาใหญ่ค่ะพื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่กำลังเติบโตอย่างลงตัวระหว่างธรรมชาติและก็วิถีชีวิตของท้องถิ่นไฮไลท์ก็คือน้ำผุดธรรมชาติค่ะน้องปอนเป็นน้ำผุดธรรมชาติเขาใหญ่นะคะแหล่งน้ำใสสีฟ้าอมเขียวที่ไหลตลอดทั้งปีโอบล้อมไปด้วยธรรมชาตินะคะอุ้ยเขาบอกว่าโอบล้อมไปด้วยแบบธรรมชาติที่สวยงามนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความอุดมสมบูรณ์ค่ะเหมาะทั้งในเรื่องของการพักผ่อนเดินเล่นและสัมผัสความสดชื่นแบบใกล้ชิดนะคะกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ที่ยอดนิยมก็คือการพายเรือคายักกลางธรรมชาติล่องไปตามสายน้ำนี่ได้เห็นภาพที่ไปดูส่งไปเห็นไหมเร
1: ือ
0: คายักสามารถพายได้แบบคือท่ามกลางแบบต้นไม้ใหญ่แล้วก็เป็นน้ำที่แบบไม่ไหลแรงอ่ะปอนทำให้เราได้เหมือนแบบค่อยๆล่องเรือไปแล้วก็ชมวิวสองข้างทางอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ปล่อยจอยปล่อยใจ
0: ใช่ปล่อยจอยปล่อยใจมากค่ะทั้งผ่านต้นไม้ใหญ่น้ำไหลสนุกปลอดภัยตามเขาเรียกว่าไกด์ชุมชนที่ดูแลตลอดเส้นทางเลยนี่
1: น่าสนใจตรงที่มีไกด์ชุมชนนี่แหละค่ะ
3: ช่เขาจะพาเราไปไงแล้วก็อุปกรณ์ครบนะคะพร้อมเป็นทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวและก็เรื่องของการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ค่ะอีกทั้งจะมีตลาดชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รวมทั้งของดีท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านและก็ฝีมือจากชาวบ้านชุมชนในตำบลหมูสีนะคะให้บรรยากาศความอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนกับต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมืองเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนประมาณนั้นนี่คือคอนเซ็ปต์ของเขานะคะและก็ท่องเที่ยวในแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันด้วยค่ะที่นี่นะคะไม่ใช่คนเที่ยวนะคะบอกไม่ใช่แค่คนเที่ยวนะแต่ก็คือการร่วมกันดูแลธรรมชาติมีการอนุรักษ์ลำน้ำนะคะการจัดการขยะและก็รวมถึงการพัฒนาไปสู่ green tourism อย่างแท้จริงเขาบอกว่าเขาจริงจังมากเรื่องของการจัดการขยะท่าช้างโอท็อปเขาใหญ่ค่ะจึงไม่ใช่แค่จุดเช็คอินแต่นี่คือพื้นที่ที่ทำให้ธรรมชาติคนและชุมชนเนี่ยเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนยังไงขอเชิญชวนแล้วกันนะคะสำหรับวิสาหกิจชุมชนค่ะท่าช้างโอท็อปเขาใหญ่ที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะ
1: ค่ะดูจากภาพนะคะพี่หนุ้ยคือมันน่าสนใจตรงที่ในส่วนของการล่องเรือคายักเนี่ยสามารถที่จะไปได้เองหรือว่าต้องมีไกด์ชุมชนเขาพาไปอะคะ
3: คือเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเขาจะมีเส้นทางให้ตามลำน้ำอะเนาะคือถ้าใครที่แบบว่าอาจจะดูแบบว่าเป็นคนที่พายแบบแข็งๆอ่ะ
1: คือ
3: เชี่ยวชาญเรื่องการพายคายักเขาก็ต้องมีการสอบถามก่อนเรื่องของการประเมินเบื้องต้นนะคะว่าอ่ะสมมติว่าพายเก่งๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีไกด์ก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆพี่นุ้ยว่ามีไกด์ไปด้วยแหละดีสุด
1: มันจะได้แบบ
3: อาจจะเป็นคนใช่ตรงไหนอันตรายเขาจะได้บอกเราได้ไงว
1: ่
3: าจุดไหนที่มันแบบควรระวังเนาะจุดไหนควรระวังจุดไหนควรที่จะเขาเรียกว่าใช้ความระมัดระวังในการพายจุดไหนที่เป็นแหล่งนะที่เรียกว่าอาจจะเป็นน้ำตื้นต้องให้เลี่ยงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆแล้วก็สามารถที่จะพายคนเดียวได้แต่ว่าควรจะมีไกด์ประกบอันนี้ก็ดีกว่านะถ้าจะให้ว่ากันตามจริงเนาะก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะพี่นุ้ยอยากจะให้ลองไปสอบถามข้อมูลกันดูได้นะคะในส่วนของทางวิสาหกิจชุมชนนะคะโอท็อปท่าช้างที่แบบเขาใหญ่นี่แหละเนาะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับช่องทางการติดต่อก็จะมีเพจวิสาหกิจชุมชนท่าช้างแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะโอท็อปเขาใหญ่ค่ะสอบถามกันได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์0839399158 0839399158นะคะก็สามารถไปติดต่อกันได้เลยถือว่าเขาก็ให้บริการแล้วก็ที่เรียกว่าดูแลพี่น้องประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอย่างแบบเป็นกันเองเลยเปรียบเสมือนกับเราไปเที่ยวบ้านเพื่อน
1: ถือว่าเป็นการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนแล้วกันสายท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นแบบกรีนทัวริซึมต้องไปที่นี่รับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หญิงนุ้ยนะคะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่งให้เราได้ติดตามกันนะคะ
3: ค่ะขอบคุณน้องปังปอนเช่นกันยังไงช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: เช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณพี่หญิงนุ้ยคุณอัญญาเปล่ากระทงนะคะจากอสมทนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองนะคะมาแนะนำในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะวิสาหกิจชุมชนท่าช้างโอท็อปเขาใหญ่นะคะหัวใจแห่งการอนุรักษ์และการแบ่งปันนะคะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนนะคะที่ชุมชนเขาได้มีส่วนร่วมนะคะในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้กันด้วยนะคะและนี่ก็คือข้อมูลดีๆค่ะกับช่วงของ TalkOf the town ในช่วงนี้ค่ะ
2: Talk of the town Talk of the town
4: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผา
5: ก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
1: อีสาน360องศาค่ะกับดีเจปองปอนปิยพรพุทธีนะคะมีเรื่องราวข่าวสารให้ได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นอสมทอุดรธานีนะคะอสมทบุรีรัมย์และอสมทนครราชสีมานะคะซึ่งเราก็เพิ่งพูดคุยกันไปนะคะในช่วงของ Talk of the Town ค่ะก็มีเรื่องราวของแต่ละจังหวัดนะคะให้ได้ติดตามกันสวัสดีทักทายนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางไลฟ์สดของเรากันตอนนี้ด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีสวัสดีคุณคมกริตนะคะคุณคมกริตบอกว่าฟังอยู่กุมภาวะปีนะคะคุณคมกริตอยู่ที่กุมภาวะอุดรธานีนะคะแล้วก็สวัสดีคุณต้นน้ำนะคะปรมินค่ะทักทายปลายสัปดาห์ครับนะคะคุณต้นน้ำจากสุราษฎร์ธานีนะคะสวัสดีทักทายสำหรับคุณฟังที่ติดตามผ่านทางไลฟ์สดนะคะ Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีของเราตอนนี้กันด้วยค่ะและช่วงนี้นะคะอีสาน360องศาค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ในช่วงของฟรีสไตล์วาไรตี้ค่ะ
9: ฟรีสไตล์วาไรตี
1: ้ฟรีสไตล์วาไรตี้นะคะวันนี้ค่ะทางททสำนักงานอุดรธานีนะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันให้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะว่าอุดรธานีของเรากำลังจะถูกเนรมิตเป็นพื้นที่แห่งจินตนาการค่ะกับปรากฏการณ์งานศิลปะระดับประเทศนะคะที่สายอาร์ตแล้วก็สายคอนเทนต์ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะค่ะวันนี้นะคะทางททสำนักงานอุดรธานีค่ะจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามในเรื่องของความเคลื่อนไหวล่าสุดของโปรเจกต์อาร์ตทัวร์สุดชิคนะคะมิสเตอร์ครีมเดอะเฟอร์รี่เวย์นะคะซึ่งเป็นการจับมือกันครั้งสำคัญนะคะระหว่างศิลปินนะคะมิสเตอร์ครีมค่ะแล้วก็รวมถึงกลุ่มนะคะ Arts XP ค่ะ Community ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ศิลปะรูปแบบใหม่นะคะซึ่งวันที่19ถึง24พฤษภาคมนี้ค่ะก็จะมีการ Kick Off นะคะด้วยภารกิจโปสเตอร์บอมบิ้งนะคะเป็นการแกะรอยตามหาโปสเตอร์อาร์ตสวยๆนะคะที่กระจายอยู่ทั่วเมืองอุดรธานีค่ะ22ถึง24พฤษภาคมนะคะเตรียมพบกับการปรากฏตัวนะคะของเฟอร์รี่แก๊งค่ะแล้วก็รวมถึงแลนด์มาร์คสำคัญที่พลาดไม่ได้กับโมบายป๊อปอัพนะคะแล้วก็แอนแอคทิวิตี้นะคะที่บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์นะคะดังนั้นใครที่สนใจอยากจะเวิร์กช็อประบายสีอยากจะไปชมงานศิลปะนะคะ19ถึง24พฤษภาคมนี้ค่ะก็เชิญชวนได้ที่อุดรธานีนะคะและนี่ก็คือในส่วนของฟรีสไตล์วาไรตี้จากอุดรธานีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะทุกพื้นที่ค่ะกับรายการอีสาน360องศาหน้าที่ของดีเจปังปอนปิยพรดีวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
8: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
1: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100% เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: งคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็ง

0: เพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
2: ขณะนี้เวลา 13:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินเอาจริงปราบนอมินีต่างชาติรุกที่สาธารณะสั่งสอบนายอำเภอพื้นที่ภูเก็ตสุราษฎร์พร้อมใช้กลไกปปง.ไล่ตรวจเส้นทางการเงินผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามปัญหานอมินีต่างชาติการรุกพื้นที่สาธารณะและการประกอบกิจการผิดกฎหมายในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าระหว่างการลงพื้นที่ดังกล่าวนายอนุทินได้เรียกนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าพบเป็นการด่วนพร้อมสั่งการให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอและฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เกิดปัญหานอมินีต่างชาติการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ได้ทั้งนี้ภายหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ได้พบเห็นการกระทำความผิดซึ่งหน้ารวมถึงได้รับข้อมูลร้องเรียนจากประชาชนว่ามีข้าราชการหลายระดับทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานอื่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยต่อการกระทำผิดดังกล่าวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้ใช้กลไกของปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกรณีพิเศษหากพบมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนอมินีต่างชาติหรือการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้ดำเนินการทางกฎหมายและทางวินัยอย่างเด็ดขาดรัฐบาลเปิดทำเนียบพรุ่งนี้จัดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังจับตาเจ้าสัวระดับประเทศตบเท้าเข้าร่วมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพเชิญภาคเอกชนทุกภาคส่วนร่วมในงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นงานสำคัญครั้งแรกของรัฐบาลในการจัดเวทีนี้เพื่อเป้าหมายจับมือภาคเอกชนเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศไปด้วยกันรัฐบาลจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใดตั้งใจรับฟังเสียงของทุกภาคส่วนและภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายเรื่องเศรษฐกิจบรรลุผลได้จึงนำมาสู่ความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการจัดเวทีรับฟังเสียงจากภาคเอกชนแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีผู้แทนเข้ามาเสนอประเด็นให้นายกรัฐมนตรีรับฟังซึ่งจะเป็นเวทีเปิดใจรับฟังของภาครัฐจะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมารับฟังซึ่งรูปแบบการจัดเป็นเก้าอี้นั่งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการทำงานของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ต้องไปด้วยกันทั้งภาครัฐและเอกชนและในมิติอื่นๆจะมีเวทีรับฟังเสียงประชาชนในส่วนอื่นเพราะรัฐบาลชุดนี้ตั้งใจขับเคลื่อนงานทุกด้านโดยรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนเมื่อถามว่าจะมีเจ้าสัวระดับประเทศมาเข้าร่วมหมดหรือไม่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโดยภาพรวมตอบรับมาขอให้ไปติดตามว่าจะมีท่านใดมาบ้างแต่โดยภาพรวมคือได้รับความสนใจโฆษกทบชี้กัมพูชายังเล่นเกมยั่วยุชายแดนยิงปืนป่วนรายวันหวังไทยตอบโต้สร้างประเด็นโลกพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดว่าที่ผ่านมาพบว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมถึงรัฐบาลกัมพูชามักพูดอย่างหนึ่งแต่การปฏิบัติในพื้นที่กลับเป็นอีกแบบหนึ่งโดยนับตั้งแต่มีการหยุดยิงยังคงได้ยินเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางครั้งเป็นเสียงระเบิดซึ่งมองว่าเป็นพฤติกรรมยั่วยุประเมินว่าสาเหตุหลักมาจากการขาดวินัยของทหารกัมพูชาขณะเดียวกันบางกรณียังมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้ก่อนนำไปขยายผลกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากใช้อาวุธก่อนบางครั้งฝ่ายกัมพูชาพยายามพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติโดยเฉพาะอินฟลูเข้ามาใกล้พื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนกลับนำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้ว เมื่อถามว่าหากเกิดเหตุยิงเข้ามาจริงแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงปฏิเสธไทยจะรับมืออย่างไรพลตรีวินไทยกล่าวว่าหากการใช้อาวุธส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยฝ่ายไทยพร้อมตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสำคัญในพื้นที่แตกต่างกันจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะยกระดับไปสู่การใช้อาวุธหนักต่อกันจึงเหลือเพียงสนามการสื่อสารที่ฝ่ายกัมพูชายังคงใช้เป็นหลัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
7: ดื่มสุรายิ่งดื่มยิ่งทำลายสุขภาพนะคะทั้งตับหัวใจและชีวิตครอบครัวดื่มยังรู้ลิมิตหรือหยุดได้ยิ่งดีเพื่อความปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
8: พี่น้องเศร้าให้อ้อยเต้าเผาอ้อยเถอะครับควันพิษกับขี้เถ้าดำมันลอยฟุ้งบางทางบางตาอันตรายต่อสุขภาพกับการใช้ถนนแถมดินก็เสียอ้อยก็ถือตัดราคาหันมาตัดอ้อยสะอาดได้เงินเพิ่มพุ่นเด้อดินกระซุ่มชื่นอ้อยต่อหนากระพุ่งแรงกำไรเห็นๆได้ครับ
9: ด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมมลพิษติดตามสภาพอากาศที่แอปพลิเคชัน Air for Thai
10: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
11: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0423044454จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ M-Court Radio ช่วงอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยปิยาภรณ์พุทธดี

0: และแน่นอนค่ะในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะคะเรามีข้อมูลข่าวสารดีๆจากคุณยุทธพงศ์กำหนดแน่มาให้ติดตามกันค่ะ
1: สวัสดีครับยุทธพงศ์กำหนดแน่กลับมาพบพูดคุยกับท่านทางสถานีวิทยุอสมท FM อุดรธานีเช่นเคยวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่14พฤษภาคม2569มาติดตามการขับเคลื่อนของภาคเอกชนเพื่อเข้ามาสนับสนุนงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีโดยเมื่อวานครับมีการเปิดตัวสมาคมร้านอาหารจังหวัดอุดรธานีเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะยกระดับของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อรับกับงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวกันอยู่ที่ร้านเดอะครับโรงแรมเจริญมีท่านรองณัฐพลวิถีรองผู้ว่าการจังหวัดอุดรเป็นประธานก็ถือโอกาสด้วยนะครับแถลงเรื่องเกี่ยวข้องกับก้าวความพร้อมก้าวสู่งานพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีเป็นการเลือกวันดีๆอันเป็นมงคลก็คือวันพืชมงคลไปเกี่ยวข้องผูกพันกับงานมหกรรมพืชสวนโลกไปเกี่ยวข้องผูกพันกับเรื่องของอาหารและเรื่องของอาหารเนี่ยก็เป็นหนึ่งในก้าวความพร้อมที่อุดรธานีประกาศไปแล้วซึ่งการเปิดตัวสมาคมร้านอาหารจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ท่านรองณัฐพลวิถีท่านก็มาแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งการขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากภาคเอกชนเหมือนกับการก่อกำเนิดงานมหกรรมพืชสวนโลกก็ก่อเกิดขึ้นเริ่มต้นจากภาคเอกชนตั้งแต่เริ่มตั้งไข่งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนก็มาจากการลงขันของภาคเอกชนรายละ 50,000 บาทการก่อกำเนิดของสมาคมร้านอาหารอุดรธานีก็ก่อเกิดขึ้นในแนวทางเดียวกันขณะที่นายเกียรติศักดิ์ขาวศรีสุพัฒน์ท่านนายกสมาคมร้านอาหารอุดรธานีท่านแรกครับได้ออกมาเล่าถึงการรวมตัวกันจนกระทั่งขยับมาสู่ความเป็นสมาคมจากตัวเลขของร้านอาหารจดทะเบียนในจังหวัดอุดรธานีมีมากกว่า 5,000 ร้านเป็นอันดับ4ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายได้กว่า 30% จากการท่องเที่ยวก็คือร้านอาหารขณะที่การเติบโตของสตรีทฟู้ดก็สูงถึง 6.8% ทำให้มีวัตถุประสงค์หลักๆของการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการของร้านอาหารในจังหวัดอุดรธานีของเราให้มีมาตรฐานสากลโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพของอาหารยกระดับการบริการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและก็เป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมีความมั่นใจเชื่อมั่นครับว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในการสร้างสตรองซอฟต์พาวเวอร์สร้างงานสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับอุดรธานีภายใน2ปีข้างหน้าจะสร้างรายได้เติบโตจาก 3,000 ล้านบาทเป็น 5,000 ล้านบาทจะแยกออกได้ประมาณสัก7ข้อครับก็คือส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารประสานงานภาครัฐและภาคเอกชนส่งเสริมคุณภาพอาหารให้สมาชิกเป็นมาตรฐานสากลส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีวางระเบียบให้กับสมาชิกร่วมมือกับองค์กรการกุศลโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองการเริ่มต้นของสมาคมร้านอาหารจังหวัดอุดรธานีมีสมาชิกตอนนี้133รายมีการกำหนดโรดแมปภายใต้ยุทธศาสตร์โครงการ4พัดพัดตัวนี้หมายถึงพัฒนานะเพื่อจะเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพมหกรรมพืชสวนโลกก็คือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางธุรกิจพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการผลักดันให้ร้านอาหารสมาชิกได้รับตรามาตรฐานรับรองคุณภาพอาทิมาตรฐานสาธารณสุขมาตรฐานสินค้าเกษตรมาตรฐานของการพาณิชย์เพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคพัดที่3ครับการตลาดและประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการอร่อยร้อยร้านและก็แคมเปญ1เมนูฮิตติดร้านเพื่อที่จะสร้างจุดเด่นให้แต่ละร้านและก็พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์การรุกตลาดดิจิตอลโปรโมทร้านอาหารผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ๆและก่อนที่จะมีการเปิดตัวบนเวทีก่อนที่จะมีการพูดคุยถึงเรื่องของก้าวความพร้อมรวมทั้งความพร้อมของร้านอาหาร บรรดาสมาชิกของสมาคมร้านอาหารอุดรธานีก็ได้นำเอาเมนูที่เรียกกันว่าเป็นหนึ่งเมนูฮิตติดร้านของแต่ละร้านมาให้แขกคนที่เดินทางมาร่วมงานได้ชิมกันอย่างอิ่มหนำสำราญแต่ละร้านเองก็คัดสรรกันมาอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่ประกอบขึ้นจากพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุ่มน้ำเข้ากับแคมเปญของการจัดงานมากกรรมพืชสวนโลกพอดีสำหรับเรื่องของ9ความพร้อมของการจัดงานใหญ่ในครั้งนี้ท่านรองรัฐพลวิถีรองผู้ว่าการจังหวัดอุดรท่านก็มาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะความพร้อมของสถานที่ความพร้อมของเมืองความพร้อมของพี่น้องประชาชนความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ความพร้อมกิจกรรมไมซ์ความพร้อมการเดินทางความพร้อมของแพ็กเกจโปรโมชั่นท่องเที่ยวความพร้อมของที่พักและที่สุดครับความพร้อมของร้านอาหารและเครื่องดื่มและเกิดมาเป็นความพร้อมของสมาคมร้านอาหารอุดรธานียุทธพงศ์กำหนดได้ขอบคุณทุกฝ่ายวันนี้ลาท่านสวัสดีครับ
0: ข่าวสารดีๆมีให้ฟังกันทุกวันนะคะที่นี่อสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะมีลำกลอนพื้นบ้านมาฝากกันนะคะจากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อลำกลอนพื้นบ้านอีสานบูรณาการเนื้อหาด้านการรู้เท่าทันและป้องกันขบวนการมิจฉาชีพทางโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยหัวหน้าโครงการนะคะอาจารย์วิสรุตไหลหาโคตรสังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะสามารถที่จะไปติดตามสำหรับหมอลำกลอนพื้นบ้านเพลงนี้กันได้เลยค่ะ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: บอกลาอย่าเผาเฟี้ยงทิมเด้อเผาเฟี้ยงทิมก็ซ้ำกับเผาเงินเจ้าของทิมเด้อดินแข็งปลูกหยังก็บ่งามให้ใช้วิธีไถกบเป็นปุ๋ยหรือสิอัดเฟี้ยงก่อนขายก็ได้เงินดีสร้างรายได้เสริมสบายสบายครับ
7: ด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมมลพิษติดตามสภาพอากาศที่แอปพลิเคชัน Air for Thai
8: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
9: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท

0: ากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถ่กลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green M-Cot Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cot Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเราFacebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID MCOT 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
2: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานีM-Cot Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกเรียกรัฐมนตรีบรีฟบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนเปิดทำเนียบถก CEO ยักษ์ใหญ่พรุ่งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 14:00 นี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกรัฐมนตรีขึ้นหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าประกอบด้วยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบรีฟเตรียมการจัดการหารือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศในงานเปิดเวทีหารือร่วมระหว่างรัฐบาลและเอกชนภายใต้หัวข้อผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที่ตึกภักดีบดินทร์วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 20:30 นตำรวจเดินหน้าปราบนอมินีต่างชาติสอบเส้นเงินและผู้ถือหุ้นตัวจริงหลังบุกเกาะพะงันพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันว่าจากการสืบสวนตรวจสอบพบบริษัทนิติบุคคลบนเกาะพะงันทั้งหมด 3,754 รายและพบว่ามีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นถึง 2,381 รายเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว2รายและออกหมายจับอีก3รายพร้อมตรวจยึดโฉนดที่ดิน37แปลงมูลค่ากว่า150ล้านบาทโดยหลังจากนี้จะเร่งสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินรวมถึงตรวจสอบผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึกถึงรูปแบบการถือหุ้นควายกันของบริษัทต่างๆว่าเข้าข่ายการอำพรางหรือไม่โดยพบลักษณะใช้คนไทยกลุ่มเดิมถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในหลายบริษัทสลับกันไปมาจนอาจเข้าข่ายเป็นบริษัทม้าหรือบริษัทนอมินีก่อนตั้งกระทู้ถามเหตุใดคลังไม่สกัดบริษัทถูกกล่าวหาทุนเทาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายกรจาติกาวนิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งถามนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าประเด็นสำคัญที่ต้องการถามคือกรณีโรงกลั่นน้ำมันบางจากหลวมตัวเปิดทางกลุ่มทุนเทาเสนอผู้มาเป็นกรรมการบริษัท2รายตั้งแต่ปี2568ปปง.กล่าวหากลุ่มดังกล่าวเชื่อมโยงทุนเทานายเบนสมิธนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์และบริษัทต่างชาติหลายบริษัทคว่ำบาตรไม่ทำธุรกรรมกับทางบางจากต่อมาบางจากมีข้อเสนอแก้ข้อบังคับบริษัทเพื่อสกัดกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีสุดท้ายในวันประชุมผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงไม่พอในการแก้ข้อบังคับระหว่างนี้กลต.ทำไมเงียบเฉยขณะเดียวกันกระทรวงการคลังในฐานะกำกับกลต.และเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ในบางจากเหตุใดจึงนิ่งเฉยต่อกลุ่มทุนเทาแม้กลต.เป็นองค์กรอิสระแต่รัฐมนตรีคลังมีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนประธานกลต.ได้ด้านนายเอกนิติชี้แจงว่าได้มีการเห็นชอบข้อบังคับกำหนดการแต่งตั้งบุคคลที่มาจากบริษัทที่มีปัญหาผิดกฎหมายแล้วไม่เคยนิ่งเฉยทำหน้าที่อย่างเต็มที่สำหรับการหาหลักฐานในประเด็นประธานกลต.ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนเทานั้นได้กำชับให้เลขากลต.และปลัดกระทรวงการคลังยึดตามกฎหมายเมื่อการสอบสวนชัดเจนตามกฎหมายแล้วประธานกลต.จะถอดถอนแน่ส่วนเรื่องทุนเทาก็ทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ
2: ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ชี
7: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
6: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
13: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
6: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ

ริ่มต้นชั่วโมงนี้นะคะกับคลื่นค่ะส่งให้ได้ติดตามกันทาง 91.5 อสมท. อุดรธานีนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านออนไลน์ทุกช่องทางกันด้วยนะคะหน้าที่ของปังปอนตรงนี้ค่ะอยากฟังเพลงไหนแนะนำเพลงเพิ่มเติมกันทาง 042-304-146 ค่ะ

ดอกกระเจียวบานกองห้วยไร่นะคะขอบคุณหลังไม้นะคะทักทายเข้ามาชูที่รู้งานนะคะขอมาจากผู้ก่อการดีอำเภอประจักษ์ค่ะพี่ต้นนวลสูงนะคะขออ้ายกินดองน้องลาบงัวนะคะแล้วก็พี่วันชัยขอฮักเธอเพราะเผลอเมานะคะทยอยส่งให้สำหรับเพลงที่ขอกันเข้ามาทาง042 304 146ค่ะ

ชูที่รู้งานนะคะขอบคุณผู้ก่อการดีจากอำเภอประจักษ์ค่ะแนะนำเพลงนี้เข้ามานะคะและช่วงนี้ค่ะ 14:26 นะคะมีลำกลอนพื้นบ้านเตือนภัยเรื่องของ call center นะคะเป็นลำกลอนจากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อลำกลอนพื้นบ้านอีสานบูรณาการเนื้อหาด้านการรู้เท่าทันและการป้องกันขบวนการมิจฉาชีพทางโทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีค่ะหัวหน้าโครงการอาจารย์วิศรุตไหลหาโคตรสังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติค่ะ

0: M-Cot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Cot Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชอบมาเนี่ย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID MCOT 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Cot Radio Go Green
0: M-Cot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: ายกินดองน้องลาบงัวนะคะฝากถึงพี่วันชัยพ่อน้องน้องสุกน้องแบงค์และแฟนรายการทุกคนด้วยขอบคุณพี่ต้นนวลสูงนะคะแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาเนี่ยแล้วก็บอกแนะนำเมนูได้ไหมเนี่ยน้องลาบงัวเนี่ยช่วงนี้นะคะ14นาฬิกากับอีก37นาทีนะคะอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์และหน้าที่ของปังปอนนะคะช่วงนี้ค่ะมาร่วมนะคะสำหรับในส่วนของกิจกรรมจากคณอกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากที่จบพรีเซนต์นะคะเตรียมตัวกดเข้ามานะคะร่วมเล่นเกมกับเรานะคะทาง0423041416นะคะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะขอบคุณทางด้านของคณอคณออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรส2เท่านะคะทำได้ทุกเมนูทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงค่ะคณออร่อยชัวสูตรใหม่เข้มข้นกว่าเดิม2เท่านะคะดับเบิลความหอมของเครื่องเทศค่ะให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงหอมเครื่องเทศกว่าเดิมนะคะเพิ่มกระเทียม3เท่าพร้อมพริกไทยค่ะและมีส่วนผสมของเนื้อหมูแท้นะคะคุ้มค่าซอง800กรัมค่ะปรุงได้200จานนะคะละลายง่ายเข้มข้นเข้าเนื้อเร็วค่ะชูรสชาติทุกจานเด็ดเลยนะคะทั้งผัดหมักต้มทอดนะคะทำได้หลายจานค่ะควบคุมต้นทุนได้คงที่ทำอาหารได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนยิ่งปรุงในอาหารอีสานยิ่งแซ่บอีหลีนะคะและตอนนี้มาร่วมกิจกรรมกับคณอนะคะ0423041416ขออนุญาตรับสายหน้าไมค์สายนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลค่ะ
0: ค่ะชื่อคุณอะไรคะ
2: ปุ๊ค่ะ
0: คุณปุ๊คุณปุ๊ฟังอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อยู่หนองหานค่ะ
0: อยู่หนองหานนะคะคุณปุ๊ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเรามีในส่วนของคณอนะคะที่จะให้คุณปุ๊ได้ร่วมสนุกกันตอนนี้คุณปุ๊ฟังอยู่ที่หนองหานใช่ไหมคะสัญญาณชัดเจนดีนะคะ
2: ชัดเจนดีค่ะ
0: ค่ะคุณปุ๊ทำอะไรอยู่ที่หนองหานเอ่ยขออนุญาตถามนิดนึง
2: เปิดร้านอาหารคาเฟ่ค่ะที่หนองหาน
0: ร้านอาหารชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านอะไรเอ่ย
2: ร้านสวนคุณทศค่ะ
0: อะไรนะคะ
2: สวนคุณทศค่ะ
0: สวนคุณทศอยู่ที่หนองหานนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นในเมื่อคุณปุ๊เปิดร้านอาหารนะคะเชื่อว่าคำถามนี้น่าจะไม่ยากจนเกินไปนะคะวันนี้ค่ะทางคณอของเรานะคะมีคำถามค่ะอยากให้คุณปุ๊ได้ร่วมสนุกกันนะคะอยากจะให้คุณปุ๊ค่ะช่วย

0: ยกตัวอย่างเมนูนะคะที่ทำจากขนอรสหมูสูตรใหม่มา5เมนูนะคะยกตัวอย่างเมนูที่ทำจากขนอรสหมูสูตรใหม่มา5เมนูค่ะคุณปุ๊มีเมนูอะไรบ้างคะ
1: ก็เบสิกเลยก็คือไข่เจียวหมูสับค่ะ
0: ไข่เจียวหมูสับละหนึ่ง
1: แล้วก็กะเพราก
0: ะเพราสองค่ะ
1: แล้วก็แบบก็ผัดคะน้า
0: ผัดคะน้าสามแล้วค่ะ
1: แล้วก็เป็นที่ร้านจะใช้เป็นเมนูสับหมักสเต็ก
0: โอ้ใช้ขนมหมักสเต็กด้วยสี่แล้วค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเผื่อเป็นฟิวชั่นก็จะแบบเหมือนสปาเกตตี้ที่เมา
0: โอ้
1: กะเพราอะไรพวกนี้ค่ะก็จะใส่ด้วยค่ะ
0: โอ้โหได้ครบมาทั้ง5เมนูเลยนะคะเรียกได้ว่าที่ร้านนี้ก็ใช้เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหดังนั้นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณปูด้วยนะคะเพราะว่า5เมนูนี้ค่ะทำให้คุณปูได้รับนะคะขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่ขนาด800กรัมนะคะได้รับผ้ากันเปื้อนค่ะได้ผงมะนาวขนอขนาด400กรัมแล้วก็ได้บัตรกำนันโลตัสมูลค่า100บาทนะคะเดี๋ยวคุณปูถือสายรอสักครู่นะคะเดี๋ยวติดต่อรับของรางวัล นะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณปูจากอะไรนะครัวคุณทศนะคะที่หนองหารนะคะเปิดร้านอาหารพอดีเลยได้ขนอไปใช้กันเนี่ยขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ร่วมสนุกกับเราในช่วงนี้ด้วยนะคะขอบคุณขนอค่ะขนอสูตรใหม่อร่อยชัวร์ค่ะ
2: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

ริมฝั่งหนองหานเพลงนี้นะคะขอมาจากน้ำพองค่ะจัดให้เรียบร้อยนะคะมาถึงอีกเพลงค่ะเป็นเพลงที่ขอมาจากพี่วันชัยนะคะฮักเธอเพราะเผลอเมาค่ะขอบคุณสำหรับหลังไมค์ที่ทักทายงานเพลงเข้ามาด้วยนะคะ

0: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเบรกนี้ขอพักกันแป๊บหนึ่งนะคะไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่ค่ะ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะสภาเบรกอนุมัติพรกเงินกู้400,000 ล้านรอคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพรกกู้เงิน400,000 ล้านบาทและได้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้การอนุมัติว่าก่อนที่นายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรจะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมนั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกับส.ส.135 คนซึ่งไม่น้อยกว่า1 ใน 5ของจำนวนส.ส.เท่าที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นคำร้องขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1ดังนั้นจึงต้องรอการบรรจุพระราชกำหนดฉบับนี้ไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จตามรัฐธรรมนูญมาตรา173ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา173กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องและให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลบังคับใช้มาแต่ต้นนายกหารือเอกอัครราชทูตบาเรนเดินหน้ายกระดับความร่วมมือหลายด้านนายคอลีนยากูบไอยาคาร์เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญของการหารือว่านายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อเอกอัครราชทูตบาเรนในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยไทยให้ความสำคัญกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างไทยกับบาเรนในทุกระดับทั้งราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนซึ่งทั้งสองประเทศเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าด้านเอกอัครราชทูตบาเรนยินดีที่ได้เข้ารับหน้าที่ประจำประเทศไทยเนื่องจากเคยเป็นนักการทูตประจำการในประเทศไทยมาก่อนจึงมีความคุ้นเคยและเข้าใจเกี่ยวกับไทยเป็นอย่างดีทั้งนี้ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และความมั่นคงทางอาหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์สั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกหาดนุ้ยภายใน7 วันเร่งทวงคืนป่าและฟื้นฟูพื้นที่สารพีศรีธรรมดารายงานค่ะ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกระโดนจังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและปิดกั้นทางลงหาดหลังมีการร้องเรียนเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบพื้นที่และรับฟังปัญหาการครอบครองที่ดินโดยมิชอบโดยนายสุชาติย้ำชัดว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ปิดหาดหรือเก็บเงินผ่านทางเพราะชายหาดเป็นสมบัติสาธารณะพร้อมสั่งการให้เร่งรื้อถอนสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดและดำเนินคดีตามกฎหมายภายใน7 วันหากพบเป็นพื้นที่ป่าของรัฐจะเพิกถอนและยึดคืนทันทีนอกจากนี้ยังมีแนวทางผลักดันหาดนุ้ยให้เป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคตด้วยสารพีศรีธรรมรัฐสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
6: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
7: เข้าบอกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
6: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
7: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
6: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
7: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
6: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
7: ่ไม่ไม
6: ่ลองเลย
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้Mcon Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cod Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
11: M-Cod Radio สิงฮิตสากลฮอตกับดีเจปังปอน
9: M-Cod Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

เปิดเพลงบรรยากาศให้เข้ากับบรรยากาศเนี่ยค่ะ15:13 นค่ะช่วงบ่ายแบบนี้นะคะติดตามอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็รวมถึงผู้ฟังที่ติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ของเรากันด้วยนะคะต้อนรับสำหรับทุกพื้นที่เลยที่กำลังติดตามอสมทอุดรธานีค่ะ

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมงไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: โตโยต้าขอขอบคุณนะคะทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาค่ะวันนี้นะคะเราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษค่ะไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะคะสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้ค่ะรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทค่ะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนกล่อง PM 2.5 ฟรีค่ะบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการนะคะพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์เลเจนด์และสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางค่ะคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยค่ะ
0: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
2: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

งานจากเจฟชาร์เตอร์ค่ะของขวัญปีใหม่นะคะส่งให้ได้ติดตามกัน15 นาฬิกากับอีก26 นาทีนะคะช่วงนี้ฝากสำหรับคุณฟังใครที่ใช้สมาร์ทโฟนแล้วยังไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะบอกเลยว่าต้องมีนะคะแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะคะเรารวมทุกสื่ออสมทค่ะทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์นะคะกิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจรวมอยู่ในนี้หมดเลยค่ะคุณสามารถที่จะเข้าไปเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไปดูกันได้นะคะบอกเลยว่าไม่ตกเทรนนะคะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะ

0: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Cord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น M-Cord Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
11: ขัดรีดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcord.net และแอป mcord connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcord91.5
12: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Cord Radio Go Green
0: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: คำยินดีค่ะงานจะเคลียร์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเฟลโลเฟลโลดาวหางฮันเล่ค่ะส่งกันได้ติดตามกันกับอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์เมื่อสักครู่นี้แอบได้ยินเสียงฟ้าร้องค่ะคุณผู้ฟังในหลายๆพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างแจ้งผลการรับฟังกันได้ทาง042-304-146นะคะอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: ช่วงนี้ขอขอบคุณนะคะสำหรับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตร้าโพไซดอน90บาร์ค่ะคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาไม่สะอาดนะคะแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายค่ะเสียเวลานะคะวันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์ค่ะนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมค่ะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบนะคะแล้วพิเศษสุดค่ะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะคะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะค่ะตัวเครื่องนะคะออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานค่ะใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จนะคะยังมีสายดูดน้ำที่ใช้จากทางน้ำหรือว่าจากแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะพร้อมกับกระบอกทำโฟมหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดนะคะและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบค่ะในชุดนะคะประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแล้วก็โทรวันนี้นะคะรับเพิ่มค่ะกับกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทนะคะรวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 บาทค่ะแต่ให้คุณจ่ายแค่999บาทนะคะ999บาทค่ะแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะรีบโทรได้เลยตอนนี้ที่026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดค่ะเอาต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

รถไฟบนฟ้านะคะส่งให้ได้ติดตามการช่วง15นาฬิกากับอีก50นาทีค่ะอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นะคะ15พฤษภาคมนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศนะคะว่าจะเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนกันแล้วนะคะดังนั้นเวลาเข้าสู่ฤดูฝนฝนตกค่ะมีน้ำท่วมขังยุงก็ชุมเป็นพิเศษนะคะแล้วถ้าใครที่โดนยุงกัดเนี่ยเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียค่ะซึ่งถ้าลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดเข้าไปอาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้นะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียเงินแล้วก็เวลาด้วยค่ะแต่ถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักกันได้นะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะคะและไม่สามารถบินกลับออกมาได้ค่ะตัวตะแกรงเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันค่ะปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องใช้งานได้100ตารางเมตรตั้งกลางบ้านก็ปกป้องกันได้ทั้งครอบครัวค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้โชคดีมากนะคะเรามีโปรพิเศษค่ะเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นปกติเครื่องละ 1,990 บาทค่ะแต่ถ้าโทรมาเป็น100สายแรกนะคะรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED backlight อีก1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทค่ะรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทนะคะแต่ให้คุณจ่ายแค่990บาทเท่านั้นย้ำว่า990บาทเท่านั้นนะคะโทรมาได้ที่026660008 026660008สินค้ารับประกัน1ปีค่ะเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีนะคะสินค้าของแท้ต้องที่ทีวีเดเล็กค่ะ

ผลดีๆนะคะเอิร์ธพัทรวีค่ะและนนทนนส่งกันได้ติดตามกันในช่วงท้ายนี้นะคะอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและหน้าที่ของปังปอนตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอสมทอุดรธานีหรือว่าทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะและตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะส่งท้ายปิดเบรกกันไปค่ะช่วงหน้าติดตามสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะดีเจนุ่มวรุณีส่วนปังปอนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งตั้งธนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าพูดคุยสันติสุขนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายธนัทสุวรรณานนท์เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงตามนโยบายแนวทางหรือมาตรการที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีกำหนดประเมินและวิเคราะห์ท่าทีและทัศนคติของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือครม.ประสานงานกับผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือบุคคลในต่างประเทศแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานตลอดจนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหรือมอบหมายบุคคลได้ตามความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และรายงานผลการปฏิบัติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนายกรัฐมนตรีเรียกผบ.ตร.หารือสางปัญหานอมินีสวมสิทธิ์ที่ดินขยายอิทธิพลย้ำต้องจัดการให้สิ้นซากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทภูริภพจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมง30นาทีจากนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการหารือพลตำรวจเอกกิตรัตน์ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยได้ให้รถไปรับที่ข้างหลังตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะเดินทางออกขณะที่พลตำรวจโทจิรภพเปิดเผยว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายทั้งหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมสั่งการให้จัดการอย่างสิ้นซากส่วนนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายอย่างไรบ้างพลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่านายกรัฐมนตรีอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายในการจัดการและดูแลสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมและเกาะพะงันที่มีนอมินีต่างชาติทางนี้ได้มีการหารือถึงมาตรการด้านวีซ่าด้วยหรือไม่พลตำรวจโทจิรภพยอมรับว่ามีบ้างเพราะถือเป็นนโยบายภาพใหญ่ในการแก้ไขปัญหาซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีกำลังดำเนินการอยู่ตำรวจป่าตองจังหวัดภูเก็ตเร่งตรวจสอบที่มาของอาวุธปืน5กระบอกและกระสุนอีก100นัดหลังพบซุกอยู่ในล็อกเกอร์เช่าภายในศูนย์การค้ากลางเมืองป่าตองสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: พันตำรวจเอกกรกฤตขันเคลือร่วมกับการสถานีตำรวจภูธรป่าตองเปิดเผยว่าบริษัทผู้ให้เช่าพื้นที่เก็บของได้ประสานตำรวจเข้าร่วมเปิดล็อกเกอร์ของชายชาวสวีเดนหลังค้างค่าเช่านานกว่า4เดือนและไม่สามารถติดต่อได้เมื่อตรวจสอบภายในพบปืนพกสั้นยี่ห้อกล็อกขนาด9มม4กระบอกและ CZ อีก1กระบอกพร้อมกระสุนรวม100นัดโดยอาวุธทุกกระบอกมีหมายเลขทะเบียนด้านนายศิรากรเชี่ยวชาญผู้รับมอบอำนาจของบริษัทระบุว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนเปิดล็อกเกอร์และประสานตำรวจร่วมตรวจสอบทันทีหลังพบสิ่งผิดปกติเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานพร้อมเร่งตรวจสอบการครอบครองและที่มาของอาวุธก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสารพีศรีธรรมราชสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sister EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sister
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
14: เข้าบอกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
13: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
14: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
13: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
14: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
13: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
14: ่ไม่
13: ลองเลย
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
16: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา MQuad Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ
2: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางสนับสนุนโดยกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
0: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ

0: พลงคิดถึงนะคะ Boom Boom Crash ค่ะเป็น cover version งานของแบงค์วง Crash นะคะคุณผู้ฟังสวัสดีทักทายรอบบ่าย2ชั่วโมงสุดท้ายค่ะ M-Cord Radio ที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz นะคะมาพร้อมกับสายฝนนะคะโปรยปรายกันหลายๆพื้นที่เห็นบอกแถวๆนนท์สูงนี่ฝนก็ตกนะคะก่อนหน้านี้น่าจะประมาณช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองก็มีฝนตกนะคะดิฉันไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ขับรถกลับเข้ามาฝนตกเป็นหย่อมๆนะคะแต่ว่าฟ้าครึ้มแล้วก็อึมครึมกันแบบทั่วหน้านะคะตอนนี้พื้นที่ไหนฝนตกกันบ้างส่งข่าวสารกันได้นะคะหลังไมค์0423044146ค่ะ Line ID mcot91.5 นะคะทักทายคุณผู้ฟังผ่านหน้าปัดอสมทอุดรธานีนะคะฟังได้ทั่วโลกทาง radionetwork.mcot.net และแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะวารุณีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะรับช่วงต่อจากดีเจปังปอนนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึง18นาฬิกาชั่วโมงแรกค่ะช่วงรังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักถนนสายรองจะเป็นรถคันเล็กรถคันใหญ่นะคะใส่ใจความปลอดภัยเคารพกฎจราจรคือกฎแห่งความปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังฝ่าฝืนกฎค่ะนอกจากจะโดนจับโดนปรับแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ส่งความห่วงใยถึงคุณผู้ฟังทุกท่านยิ่งในช่วงหน้าฝนฝนตกเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังถนนลื่นๆนะคะทัศนวิสัยในการมองไม่ค่อยดีเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะจะได้เดินทางกันโดยสวัสดิภาพทุกท่านด้วยความปรารถนาดีสุขคุณนะคะในช่วงนี้โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: เราเห็นคนขับรถผิดกฎจราจรเห็นอุบัติเหตุจากความประมาทถ้ายังมองผ่านคงไม่มีเรื่องดีเกิดขึ้นอีกต่อไปมาสร้างเส้นทางสุขเพื่อความปลอดภัยขับขี่มีวินัยไม่ประมาทเห็นแก่เพื่อนร่วมทางส่งความคิดบวกและส่งต่อน้ำใจสร้างความสุขทุกเส้นทางให้ปลอดภัยเพื่อเราทุกคนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: ดีซะกว่านะคะคือเราฟังงานจากค็อกเทลค่ะฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องของวันหยุดกันนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังมีการเผยแพร่ข่าวสารในโลกโซเชียลนะคะคุณผู้ฟังระบุว่าครม.กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษนะคะในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมล่าสุดนะคะทางโฆษกรัฐบาลได้ออกมายืนยันบอกว่าไม่เป็นความจริงนะคะคุณผู้ฟังถ้ามีข่าวโซเชียลส่งออกไปนี่คือไม่เป็นความจริงเพราะบางคนอาจจะคิดว่าวันที่2เป็นวันหยุดพิเศษจริงๆไม่ใช่นะคะขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือว่ามีมติของคณะรัฐมนตรีเรื่องของวันดังกล่าววันหยุดดังกล่าวทั้งสิ้นนะคะก็ขอให้สาธารณชนค่ะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนที่จะเชื่อหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลต่อเพราะอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวของทางราชการค่ะโดยการตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะแจ้งให้ทราบค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้มีการเพิ่มวันหยุดพิเศษแต่อย่างใดนะคะก็แจ้งมาเพื่อทราบและเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะสารคดี1นาทีกับกปท.กันต่อนะคะ
1: ขับRadio 91.5 อสม

0: พลงยังมีนะคะคุณผู้ฟังในเวอร์ชันของเนมเกสโนวาออริจินอลเวอร์ชันจะเป็นเพลงของเฉลียงนะคะส่งให้ได้ฟังกันค่ะมาถึงช่วงนี้ค่ะมาติดตามนะคะสารคดี1นาทีกับกปท.กันการขับรถนะคะคุณผู้ฟังเพิ่มความระมัดระวังเคารพกฎเตรียมรถเตรียมคนให้พร้อมคือสิ่งที่เราต้องใส่ใจแต่เวลาจอดก็ต้องใส่ใจเหมือนกันนะคะต้องระวังอะไรเวลาจอดระวังเด็กนั่งเล่นบริเวณที่จอดรถนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อุบัติเหตุแค่เสี้ยววินาทีมันหมายถึงความสูญเสียนะคะซึ่งเราก็จะเห็นบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่ถอยรถหรือว่าเดินหน้ารถแล้วไม่เห็นเด็กตัวเล็กๆนะคะมีการเรียกได้ว่าบางพื้นที่นะคะชนเด็กจนถึงขั้นเสียชีวิตไปเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะ
1: 1นาทีกับกปท.
2: ช่วงวันหยุดที่ครอบครัวพักผ่อนอยู่บ้านต้องระวังอย่าให้เด็กเล็กนั่งเล่นบริเวณลานจอดรถเพราะจากการศึกษาพบว่ารถที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับเด็กบริเวณลานจอดรถมากที่สุดส่วนใหญ่เป็นรถสปอร์ตอเนกประสงค์และรถปิกอัพเนื่องจากมีความกว้างและสูงมากกว่ารถทั่วไปทำให้มีมุมในการมองเห็นที่ต่ำและแคบจึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่ารถอื่นๆลานจอดรถในบ้านจึงเป็นสถานที่อันตรายสำหรับเด็กที่ไม่ควรมองข้ามดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กวิ่งเล่นอยู่บริเวณลานจอดรถก่อนออกรถทุกครั้งควรตรวจสอบลานจอดรถและรอบๆรถจนมั่นใจว่าไม่มีเด็กวิ่งเล่นอยู่บริเวณดังกล่าวแล้วจึงค่อยขับรถเข้าหรือออกจากบ้านและให้มองกระจกหลังและกระจกข้างบ่อยๆปิดเครื่องเสียงและเปิดกระจกรถทั้งสองด้านเพื่อให้เห็นทางและได้ยินเสียงภายนอกได้อย่างชัดเจนถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้หยุดรถได้ทันครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ทักทายคุณป้อมนะคะวันนี้ส่งข้อความมาอยากฟังเพลงหยุดตรงนี้ที่เธองานจากฟอร์ดศพชัยนะคะสวัสดีทักทายพี่วันชัยด้วยขอเพลงมาด้วยแต่เพลงที่ขอไม่มีนะคะพี่ขออภัย

0: ื่อเพลงขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังเพลงจากโตโน่ภาคินค่ะและก่อนหน้านั้นหยุดตรงนี้ที่เธองานจากฟอร์ดสุขชัยไกรยุนเสนนะคะตอนนี้ฟ้าในตัวเมืองอุดรธานีนะคะครึ้มแล้วก็อึมครึ้มมากแต่ว่าฝนยังไม่ได้ลงเม็ดนะคะในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆอสมทของเรานะคะพื้นที่ไหนฝนตกแล้วบ้างนะคะคุณผู้ฟังยังไงก็ขับรถเดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีหลายจุดเหมือนกันนะคะมีการทำถนนมีการซ่อมถนนบ้างละนะคะเพราะฉะนั้นก็สังเกตนะคะป้ายบอกทางหน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของใครที่อยากจะมีใบอนุญาตขับรถนะคะคุณผู้ฟังประชาสัมพันธ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีค่ะเปิดให้บริการนะคะขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกวันเวลาราชการนะคะสำหรับเอกสารประกอบคำขอที่จะต้องเตรียมไปด้วยก็ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน1เดือนกรณีขอรับใบอนุญาตขับรถขอใหม่นะคะแล้วก็ต่ออายุใบอนุญาตขับรถนะคะต้องมีใบรับรองแพทย์ไปด้วยทุกครั้งจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue นะคะจองล่วงหน้าได้90วันค่ะหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ qecc.dlt.go.th นี่ก็จองล่วงหน้าได้90วันเช่นเดียวกันส่วนใครจะ walk in เข้าไปนะคะได้ทุกกรณีค่ะคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายอนุญาตขับรถนะคะฝ่ายใบอนุญาตขับรถหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0-4229-5412นะคะส่วนท่านที่อาจจะไม่ได้มีเวลาในช่วงเวลาราชการนะคะอยากจะไปต่ออายุใบขับขี่ไปชำระภาษีรถนะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีเปิดให้บริการต่อใบขับขี่แล้วก็ชำระภาษีนะคะในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะตั้งแต่10นาฬิกาถึง18นาฬิกาณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชั้น2นะคะซึ่งก็มีทั้งทางด้านของการให้บริการชำระภาษีรถนะคะการต่ออายุใบอนุญาตขับรถนะคะแล้วก็มีทั้งการออกใบใหม่ด้วยนะคะการเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถการออกใบแทนใบอนุญาตขับรถหรือว่าการแก้ไขใบอนุญาตขับรถนะคะก็สามารถจองคิวได้นะคะผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือว่าผ่านเว็บไซต์ qecc.dlt.go.th เท่านั้นนะคะสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถขอใหม่แล้วก็ต่อใบอายุใบอนุญาตขับรถนะคะก็จองคิวได้ล่วงหน้านะคะผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue จองล่วงหน้าได้30วันนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าสำหรับกรณีใบอนุญาตขับรถขาดอายุเกิน1ปีนะคะใครที่รู้ตัวนะว่าใบอนุญาตขับรถขาดอายุเกิน1ปีต้องติดต่อดำเนินการณสำนักงานขนส่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันโดยทั่วกันค่ะ
1: ความปลอดภัยคือของขวัญที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ส่งเพลงให้ได้ฟังกันต่อนะคะพี่วันชัยบอกว่าเลือกเพลงให้ละกันนะคะกำลังนั่งดูว่าจะเลือกเพลงอะไรส่งให้ได้ฟังกันดีนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะพี่วันชัยส่งให้ได้ฟังตอนนี้ส่งหยดน้ำจากพี่เบิร์ดให้ฟังกันก่อนค่ะ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: ดื่ม
2: ชา
1: ดับอย่าคิดว่าดื่มแล้วขับจะไม่เป็นอะไรเพราะแอลกอฮอล์จะทำให้สมองช้าง่วงซึมเบลอเห็นภาพซ้อนทำให้คุณควบคุมรถไม่ได้การตัดสินใจและการตอบสนองช้าลงเสี่ยงเสียทรัพย์เสี่ยงดับชีวิตทั้งตัวเองและผู้อื่นดื่มเท่ากับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกนะคะเดินทางใกล้ๆค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมเตรียมสภาพรถให้พร้อมนะคะคนก็ต้องเตรียมให้พร้อมด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนให้เต็มที่นะคะรวมไปถึงเตรียมความแข็งแรงถ้ารู้ตัวนะคะว่ามีอาการไม่สบายนะคะหลีกเลี่ยงการขับรถจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆทีเดียวนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ขับรถนะคะทุกครั้งที่เราเหยียบคันเร่งนะคะชีวิตของเราก็อยู่บนเส้นได้ทุกเมื่อเพราะเราไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสติสตางค์ที่ไม่ครบนั้นจะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยไหมเพราะฉะนั้นทุกเส้นทางค่ะคุณฟังพร้อมทั้งรถทั้งคนเคารพกฎจราจรคือกฎแห่งความปลอดภัยให้ทุกท่านได้เลือกนะคะดูแลทั้งตัวท่านเองรวมไปถึงเพื่อนร่วมทางด้วยเวลาขับรถเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีนะคะเพื่อนร่วมทางของเราเขาจะมีน้ำใจมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรถบรรทุกคันใหญ่ๆนะคะเวลาขับขึ้นเนินลงเนินเพราะว่ารถคันเล็กเราจะไม่สามารถมองเห็นได้นะคะทัศนวิสัยของพี่ใหญ่ด้านบนจะดีมากๆนะคะรถบรรทุกพี่ๆส่วนใหญ่เขาก็จะใจดีนะคะมีการให้สัญญาณไฟนะคะถ้าเมื่อใดก็ตามแต่จะขึ้นเนินแล้วเราจะพยายามที่จะแซงถ้าเขาตีไฟเลี้ยวขวานะคะนั่นหมายถึงว่าจะมีรถสวนมาแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อใดนะคะเขาตีรถไฟเลี้ยวซ้ายให้นะคะนั่นเป็นการบอกเรานะแซงได้ข้างหน้าปลอดโปร่งนะคะก็ขอบคุณมากๆกันเลยทีเดียวนะคะขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางช่วงหลังเราขอบคุณกรมการขนส่งทางบกนะคะเวลาในชั่วโมงนี้หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยว 17:00 นไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทนะคะหลังข่าววารุณีกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันต่อนะคะมีสายทางหลังไมค์คุณต้นอยากฟังเพลงผ่านชั่วโมงนี้เปิดให้ได้ไม่ทันนะคะข้อความจากข้างขอนแก่นอยากฟังใช่เลยยกยอดไปชั่วโมงหน้าเช่นกันส่งท้ายชั่วโมงนี้หนึ่งงานเพลงที่พี่ไก่ช่วยเลือกมานะคะฝากบอกเธองานจากสเตอร์และเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาค่ะ
0: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยห่วงใยใส่ใจเพื่อนร่วมทางสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มภาคธุรกิจเกือบ 90% ชี้คอร์รัปชันเป็นอุปสรรคหลักตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรถูกเสนอจ่ายสินบนสูงสุดคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยสำรวจตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจทั่วประเทศ 89.1% ของภาคธุรกิจมองว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในระดับปานกลางถึงมากที่สุดขณะที่ 51.2% เห็นว่าสถานการณ์คอร์รัปชันในไทยเลวร้ายลงเมื่อเทียบกับ3ปีก่อนและ 51% ระบุว่าการติดต่อราชการมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นผลสำรวจยังพบว่า 60.9% ของผู้ที่ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐครั้งล่าสุดถูกสื่อเป็นนายหรือร้องขอสิ่งตอบแทนและ 45.9% ของบริษัทเคยจ่ายเงินของขวัญหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกขณะที่ 37.3% ระบุว่าอุตสาหกรรมของตนต้องจ่ายเงินพิเศษเพื่อให้ได้สัญญาภาครัฐในสัดส่วนเฉลี่ย 11-15% ของมูลค่าสัญญาโดยรูปแบบสินบนที่พบบ่อยที่สุดคือเงินสดรองลงมาคือของขวัญการเลี้ยงรับรองและการบริจาคสนับสนุน

0: สำหรับหน่วยงานที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุด5อันดับแรกได้แก่ตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรซึ่งมีการติดต่อเฉลี่ย 1.69 ครั้งต่อปีและทุกครั้งมีการเสนอสิ่งตอบแทนคิดเป็น 100% เราลงมาคือกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลมีการเสนอสิ่งตอบแทน 94.4% ของการติดต่อทั้งหมดตามด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล 91.7% กรมเจ้าท่า 90% กรมทางหลวง 82% และกรมโยธาธิการและผังเมือง 78.9%โรมจี้รัฐบาลเอาผิดนักการเมืองเอี่ยวเครือข่ายเบนสมิธฮุนวันเปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมพิจารณาวาระกระทู้ถามทั่วไปโดยนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถามนายกรัฐมนตรีเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์และการฟอกเงินของเครือข่ายบริษัทหุ้ยวันโดยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายให้มาตอบคำถามแทนนายกรัฐมนตรีนายรังสิมันต์กล่าวว่าจากผังของตำรวจสอบสวนกลางเกี่ยวกับการสืบสวนผังการฟอกเงินหรือสกายฟอลโดยบริษัทหุ้ยวันเพเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับทุนเทาในกองทุน CAI ตกลงแล้วความคืบหน้าของคดีความในเบนสมิธได้มีการออกหมายแดงและจะมีการขยายผลไปถึงนักการเมืองเครือข่ายทางการเมืองที่อยู่ในประเทศไทยต่อไปอย่างไรพลตำรวจโทรุฑพลชี้แจงว่าคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับนายยิมเลียกมีพยานหลักฐานยืนยันว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันซึ่งการปราบปรามสแกมเมอร์มี2ส่วนในการดำเนินการคือคดีอาญาและการยึดทรัพย์ซึ่งการดำเนินคดีอาญามี3คดีคือ1มีการออกหมายจับเครือข่ายนายยิมเลียกและภรรยาพร้อมพวก42คนจับกลุ่มผู้ต้องหา30คน2คดีในเบนสมิธและภรรยาคดีช่อโกงหลอกลวงลงทุน900ล้านบาทปอส.ออกหมายจับและประสานอินเทอร์โพลเพื่อออกหมายเลขประกาศจับกลุ่มต่อไปและ3ปปง.ร้องทุก5คนมีนายยิมเลียกนางวิริยายิมนายเบนสมิธนางสาวแคทริยาบีเวอร์นางสาวสุภานรัตน์สง่าเมืองในความผิดฐานฟอกเงินซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจึงต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่เพื่อส่งฟ้องสำนวนไปยังอัยการและศาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: Action.
1: ลังๆไปยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
2: เข้าออกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
2: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
1: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
2: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
1: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
2: ขนอ

0: ร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่ไม่ไม
0: ่ลองเลยเลยเลย
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
4: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ
3: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: พลงผ่านนะคะจากสล็อตแมชชีนค่ะวันนี้คุณต้นมาท้ายๆรายการนะคะฝนเพิ่งผ่านไปนะคะบอกฝนตกหนักมากเลยที่นนสูงนะคะท่วมพื้นถนนกันเลยล่ะนะคะส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยตอนนี้ยังปลอดภัยดีอยู่ไหมนะคะวันพรุ่งนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะวันพรุ่งนี้วันอะไรวันพรุ่งนี้นะคะ15วันที่15วันนี้14นะพรุ่งนี้วันศุกร์15พฤษภาคม2569นะคะประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะตกหนักบางแห่งด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงช่วงต่อไปก็จะไปติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานให้ได้รับทราบกันละกันนะคะทักทายกันชั่วโมงสุดท้ายค่ะ Mcord Radio เป็นเพื่อนคุณที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz นะคะอยู่กับดีเจนุ่มวรุณีค่ะจนถึง18นาฬิกาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องนะคะอยากฟังเพลงไหนด้วยกันก็ขอเพลงเพิ่มเติมมาได้ผ่านทาง LINE ID ค่ะ MCOT 91.5 นะคะใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE ค้นหาได้จาก ID MCOT 91.5 ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะคะพิมพ์ตามที่บอก MCOT MCOT 91.5 นะคะเจอกันแล้วก็เพิ่มเพื่อนค่ะง่ายๆแค่นี้ก็ติดต่อสื่อสารขอเพลงถูกใจกันได้ฟังได้ทั่วโลกนะคะทาง radionetwork.mcot.net และทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect มาใช้งานถ้าคุณชื่นชอบนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารชอบฟังเพลงชอบดูทีวีนะคะบอกเลยแอปพลิเคชัน MCOT Connect ตอบโจทย์แน่นอนเป็นแอปพลิเคชันเดียวค่ะที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลทีวี MCOT HD หมายเลข30ค่ะวิทยุในเครืออสมทนะคะฟังได้ทุกคลื่นทั่วประเทศเว็บไซต์ออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวไทย9 MCOT หรือว่าจะเป็น 100.5 MCOT News Network นะคะ MCOT Family แล้วก็อื่นๆอีกมากมาย Variety บันเทิงจากทุกสื่อของอสมทรวมไว้ในแอปนี้แอปเดียวแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect มาใช้งานกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: Hey yo
0: ข้อความจากขอนแก่นนะคะเลือกไว้ตั้งแต่ท้ายชั่วโมงที่แล้วค่ะ

ช่เลยนะคะงานจากไทยธนาวุฒิค่ะคุณผู้ฟังสายทางหลังไมค์นะคะไปรับลูกสาวมาดีใจด้วยกับเด็กอุดรพิทยานุกูลนะคะน้องอันดานะคะตั้งใจเรียนนะลูกนะส่งเพลงนี้ให้นะคะแทนความรักความห่วงใยส่งถึงคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยเช่นกันค่ะ

พ่อที่น่ารักมากๆทีเดียวนะคะเห็นบอกกุมภาวะปีฝนไม่ตกอ่ะนะคะคุณผู้ฟังแต่นนสูงนี่ฝนตกดีดีรอบก่อนๆในตัวเมืองก็ไม่ตกอ่ะนะคะมาถึงนนสูงนี่เขากวักเอาฝนดีดีใครขับผ่านแถวนั้นก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ

0: ส่งให้ฟังนะคะคุณผู้ฟัง3เพลงต่อเนื่องนะคะจบไปเมื่อสักครู่นี้เพลงเพราะอะไรในเวอร์ชันของไอพันนีนะคะแล้วก็เพลงรักนะคะจากป๊อตธนชัยรวมไปถึงใช่เลยจากไทยธนาวุฒินะคะมาถึงช่วงนี้ค่ะ Mcard Radio ค่ะที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz นะคะพาคุณผู้ฟังไปติดตามพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าพรุ่งนี้แล้วนะคะประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกค่ะเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะพยากรณ์อากาศค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณไหนบ้างบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสนะคะฝนเริ่มมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่ปีนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์นะคะว่าฝนอาจจะน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมานะคะยังไงใครจะวางแผนเรื่องของการเกษตรนะคะติดตามเรื่องของการรายงานสภาพอากาศต่างๆนะคะจากหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ส่งท้ายอีกหนึ่งเพลงนะคะสำหรับครึ่งชั่วโมงนี้แล้วเดี๋ยวไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Cord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: สะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
3: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย 1. เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน 2. ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย 3. เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง 4. ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง 5. รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคอปพ
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บานิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำ

0: น้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
1: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
3: MCOT Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID MCOT 91.5
4: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
5: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

บรูโนมานะคะกับ The Lazy Song ค่ะบางครั้งบางคราวนะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงของวันหยุดนะคะบางคนลาพักผ่อนนี่อยากจะทำอะไรที่เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะคะบางคนบอกว่าขอนอนแบบโง่ๆนะคะนอนอ่านหนังสือนอนดูซีรีส์ก็ว่ากันไปแต่บางคนก็บอกว่าช่วงวันหยุดนี้ต้องไปชาร์จพลังนะคะคุณผู้ฟังต้องไปเที่ยวนะคะจะเป็นเที่ยวกลางวันกลางคืนก็ว่ากันไปนะคะชาร์จพลังด้วยการกินบ้างละนะคะอิริยาบถของการพักผ่อนแต่ละคนนั้นแตกต่างกันนะคะเราไม่สามารถที่จะเอามาตรฐานของเราไปเป็นมาตรฐานเพื่อที่จะให้คนอื่นๆคิดเหมือนเราได้เพราะการพักผ่อนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าการพักผ่อนคือการหาโอกาสนอนให้เต็มอิ่มชาร์จพลังให้เต็มที่เพราะเชื่อได้ว่าหลายคนมีปัญหาเรื่องการนอนนะคะเพราะว่าตื่นขึ้นมาบางทีตื่นขึ้นมา6 ทุ่มตีหนึ่งตีสองบางทีนอนไม่หลับอ่ะยันเช้านะคะทั้งที่มีเวลานอนตั้งเยอะแต่นอนไม่หลับอันนี้เป็นเรื่องที่ทรมานสังขารมากๆกันเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ขอให้ทุกๆคนนะคะได้มีเวลาในการพักผ่อนเต็มที่เพื่อที่ว่าเวลาเราตื่นมาเนี่ยเราจะได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานของเราได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะสายทางหลังไมค์ทักทายก็มานะคะบอกกุมภาวะปีช่วงนี้เนี่ยหลายต่อหลายบ้านนะบอกว่ามีการเผาขยะกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะบางครั้งบางคราวนะคะขยะในบางทีเราไม่จำเป็นต้องเผานะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ามีถังขยะของเทศบาลนะคะสามารถที่จะนำไปทิ้งได้แล้วก็ทางเทศบาลเขาก็จะนำไปในการที่จะกำจัดนะคะได้อย่างถูกวิธีกันต่อไปส่วนถ้าเกิดว่าเป็นประเภทใบไม้ใบหญ้าที่มันหล่นลงมานะคะตามพื้นบ้านนี่เราสามารถที่จะนำไปเป็นปุ๋ยได้อย่างที่บ้านดิฉันเนี่ยถ้าเกิดต้นไม้ใบหญ้าส่วนใหญ่ก็คือปล่อยให้ย่อยสลายไปตามธรรมชาติมันจะเป็นปุ๋ยชั้นดีทีเดียวนะคะแม้กระทั่งต้นไม้ที่บางทีมันหมดอายุนะคะคุณผู้ฟังต้องตัดมันลงมาเนี่ยนะคะปล่อยทิ้งไว้เฉยๆยิ่งหน้าฝน

0: นะเวลาฝนตกลงมาค่ะคุณผู้ฟังเวลาที่ไม้มันแห้งจะจัดฝนมันตกลงมาสิ่งที่เป็นผลพลอยได้นะคะนอกจากตัวไม้จะย่อยสลายแล้วสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ก็คือเห็ดค่ะคุณผู้ฟังเห็ดขอนขาวเยอะมากๆนะคะที่บ้านนี่เรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ซื้อกินด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นตลอดเวลาก็สามารถที่จะนำไปปรับกันได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องราวดีๆเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะพาคุณผู้ฟังค่ะไปหาอุปกรณ์ในการที่จะช่วยส่องบ้านดูบ้านเวลาที่เราไม่อยู่กันบ้างนะคะบางคนทำงานไกลบ้านบางคนก็ต้องบอกว่าออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านก็มืดค่ำนะคะบางบ้านไม่มีคนอยู่บางบ้านมีแต่เด็กมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่นะคะอยากจะส่องบ้านอยากจะดูซิว่าบ้านเรายังปลอดภัยดีไหมกล้องวงจรปิดคือคำตอบที่ตอบได้เลยว่าใช่นะคะเพียงแต่ว่าจะเลือกรุ่นไหนดีวันนี้มีมาแนะนำค่ะขอแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 กล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายค่ะกล้องรุ่นนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยนะคะเพียงแค่มี Wi-Fi คุณก็เปิดดูบ้านได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแถมระดับความคมชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าค่ะช่วงกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นได้ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนจับภาพได้หมดค่ะมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนกันคุยวิดีโอคอลจะสอบถามลูกหลานส่องผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำง่ายๆผ่านมือถือนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะตัวกล้องหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศานะคะหมุนขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวค่ะตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนอกจากนี้ค่ะตัวกล้องมีการตรวจจับความเคลื่อนไหวส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติตัวกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีค่ะคุณผู้ฟังซื้อไปติดในบ้านสบายๆนอกบ้านก็ไม่มีปัญหากันน้ำกันฝนในระดับ IP66 นะคะรองรับเมมโมรีได้ถึง128กิกบันทึกได้ยาวๆ30วันค่ะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990 มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: M-Corp Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: Let's go

เล็งจบก็ได้เวลาส่งท้ายรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามกับเอ็มคอร์ดเรดิโอนะคะจัดรายการสดๆให้ได้ฟังกันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะรอบเช้าอยู่กับ DJTC ค่ะ8โมงถึง11โมงเช้าใครชื่นชอบเพลงยุค90นี่ติดตามกันได้เลยนะคะมีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะคะรอบกลางวันและภาคบ่ายค่ะลูกทุ่งฮิตสตริงฮิตสากลฮอตอยู่กับ DJ ปังปอน2ชั่วโมงสุดท้ายนะคะ DJ นุ่มวารุณีก็จะกลับมารับหน้าที่เป็นเพื่อนกับทุกฝั่งค่ะช่วงหน้าติดตามกันต่อนะคะรายการ2มุมข่าวค่ะฟังคุณไพศาลมังกรชยาคุณอัญชลีพรกุสุมหรือจะเป็นคุณณรงค์จันทองนะคะมาวิเคราะห์ข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบวันให้ได้ฟังกันนะคะพร้อมๆกับรายการต่างๆที่อยู่เป็นเพื่อนคุณ24ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้ค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนต้อนรับหน้าฝนด้วยกันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ในเวลา 18:00 น.ขอเชิญเคารพธงชาติจากนั้นขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการ2มุมข่าวจาก MCOT News Network FM 100.5 กรุงเทพมหานครค่ะ
1: เวลา 18:00 น.

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟังGood Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาล

0: สารมังกรชายาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
1: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
0: ครับก็คือที่ต้องลุ้นอีกไหมพี่ไพศาลฮะเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยฮะ
1: ตลาดโลกดูจะทรงๆแล้วมีลักษณะย่อลงเล็กน้อย
0: ครับ
1: ก็คิดว่าน่าจะผ่านพ้นไปได
0: ้ครับ ต้องรอทรัมป์อะไรด้วยหรือเปล่าครับ
1: ก็ไอเรื่องของความกังวลเรื่องเงินเฟ้อแล้วจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นได้รับข่าวไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็เหลือทรัมป์กับสีนี่แหละดูถ้ามีสัญญาณในทางบวกทางที่ราบรื่นดีอาจจะมีข่าวดีมาถึงเรื่องของอิหร่านด้วยเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็อาจจะพลิกลงมาได้แต่ตอนนี้ก็เรียกว่าทรงๆอยู่ในระดับที่ขึ้นมาจากเมื่อคืนแล้วก็บวกอีกนิดหน่อยนะ
0: ครับ
1: ก็คือ WTI ก็เมื่อคืนนี้ปิดประมาณ101ใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็101.40ขึ้นมา41เซนต
0: ์ครับ
1: ส่วนเบรนท์ก็อยู่ที่105.96ขึ้นมา33เซนต
0: ์
1: อันนี้ดูเรียลไทม์เลยนะ
0: ก็คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าสถานการณ์โลกเป็นยังไงราคาน้ำมันปรับยังไงเนี่ยทางผู้บริโภคเรารับเต็มๆเลยนะเขาก็โยนมาเป็นเรื่องของการปรับราคาเลยนะครับ
1: เข้าใจว่ากองทุนนิ่งเลยตอนนี้กองทุนไม่ขยับ
0: ครับ
1: ไม่เข้ามาอุ้มช่วยเพิ่มหรือว่าเก็บเงินเพิ่มนะ
0: ครับ
1: ก็ดีไม่ทำเสมอภาคทั้งสองทางไม่เก็บเงินเพิ่มแล้วก็ไม่ช่วยเพิ่มก็ให้เป็นไปตามกลไกตลาดก็คือส่งผ่านไปที่ผู้บริโภคเลย
0: ถ้าสถานการณ์ราคาพลังงานลงนะฮะเราก็อาจจะได้รับข่าวดี
1: เอาไปไม่ได
0: ้ครับ
1: ยกเว้นแต่ว่าเกิดเอ๊ะถือโอกาสถ้างั้นขอเอาเงินเข้ากองทุนดีกว่า
0: ครับ
1: อาจจะไม่ได้อานิสงส
0: ์โอ้โห2วันติดเลยอะฮะวันแรกนี่นะครับขึ้น
1: รวมแล้วบาทเท่าไหร่บาท50บาท60เลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับวันเอากลุ่มดีเซลเนี่ยวันแรก80อะนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะที่มีผลตอนที่5ไป70นะ
1: ครับ
0: ก็บาท50สตางค์นะครับแต่ว่าทั้ง2วันก็ไม่ได้ออกไปอ่ะพี่ไพศาลนอนแล้ว
1: ครับใช่เพราะว่ากว่าจะรู้ก็ดึกตื่นแล้ว
0: ครับ3ทุ่มกว่าแล้ว
1: 2ทุ่มครึ่ง3ทุ่ม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวนี้ก็กลับเข้าสู่วงจรปกติแล้วไงคือขึ้นไปก็ไม่เกินบาท
0: ครับ
1: แล้วก็พอจะเคยเจอมาไม่ใช่ไม่เคยเจ
0: อ
1: แต่ว่าประเภท6บาทอย่างเงี้ยเนี่ย
0: อันนี้ก็ต้องออกหน่อย
1: สะดุ้ง
0: ยังไงก็ต้องสตาร์ทรถออกไปหน่อย
1: ร้อยวันบันปี
0: ครับ
1: อาจจะเจอสักทีนะ
0: โอ้ถ้าเกิดขึ้นลักษณะนี้แล้วเติมไม่กี่ลิตรอย่างเงี้ยสตาร์ทรถออกไปต่อคิวก่อนจะวนกลับเข้าบ้านพอดีไอ้ที่ส่วนต่างที่เราได้ไม่กี่บาทเนี่ยครับ
1: ครับฮะเอ๊ะพรุ่งนี้จะมีงานใหญ่ที่ทำเนียบใช่ไหม
0: วันนี้นายกเรียกประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเลยอะครับ
1: ก็จะเชิญ
0: CEO
1: เจ้าสัว CEO สิทธิ์กลุ่มธุรกิจ
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้เขาเปิดชื่อมาบางส่วนแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ว่าจะมีใครตอบรับเข้ามาร่วมอะไรนั้นเขาใช้ชื่องานว่าอะไรนะคือจะให้ฝ่ายเอกชนเขาเป็นฝ่ายพูดแต่รัฐบาลจะฟังนะ
0: ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟัง
1: ครับ
0: ครับก็จะคุยกัน5โมงเย็นพรุ่งนี้ครับ
1: ก็จะมีที่เขาบอกว่าสำหรับผู้บริหารภาคเอกชนที่จะเข้าร่วม
0: ครับ
1: อาทิหนึ่งนายธนินทร์เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์สองนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโส
0: ครับ
1: เครือเจริญโภคภัณฑ์อันนี้ก็เป็นลูกนะ
0: ครับ
1: นายสารัตรัตนาวดีจะประธานเจ้าที่บริหารบริษัทกัลฟ์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชน
0: นี่อุปโภคบริโภคทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ครับและนอกจากนี้ก็ยังจะมีผู้บริหารจากกลุ่มค้าปลีกการเงินยานยนต์พลังงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์สุขภาพอาทินายสุทธิสารจิราธิวัฒน
0: ์ครับ
1: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน

0: นายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยนายปลิวตรีวิศวเวชกรรมการบริหารบริษัทชอการช่างจำกัดนายคงกระพันอินทรแจ้งนะอันนี้ลูกชายคุณธานินอินทรเทพนะ
1: ครับ
0: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนคุณสุภลักษณ์อัมพุทธ9นะคุณสุภลักษณ์อัมพุทธแล้วก็คุณจรีพรจารุกรสกุล WHA Corporation จำกัดมหาชนอันนี้คุณจรีพรนี่ก็นิคมอุตสาหกรรม
1: ครับ
0: WHA นะทั้งหมด10คน
1: ครับ
0: ที่เป็นบิ๊กเนมที่ตอบรับนะครับแล้วก็เห็นว่านอกจากนั้นก็จะเป็นผู้แทนจากกกร.ประธานหอการค้า
1: ครับ
0: ประธานสภาอุตสาหกรรมนายกสมาคมธนาคารไทย
1: ต้นครับ
0: ก็จะเข้าร่วมด้วยครับ
1: ก็คุยกันตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งนะฮะแล้วก็หลังหารือแล้วเนี่ยนายกก็
0: นายกจะเลี้ยงอาหาร
1: จะเลี้ยงอาหารค่ำนะฮะที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับ
0: ครับ
1: ก็อาหารทั้งหมดนี่นะครับดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับโรงแรมวังสวนสุนันทาครับเพราะว่าต้องการให้นอกเหนือจากรองรับเอกชนแล้วครับพี่เพศาลฮะเขาอยากจะให้โอกาสนักศึกษาแสดงศักยภาพทักษะอาชีพความพร้อมของสถาบันการศึกษาไทยในการผลิตกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ภาคบริการแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพราะว่าอย่างสวนสุนันท์อย่างเงี้ยเขาจะมีเรื่องของอะไรนะคหกรรมทำอาหาร
0: อันนี้เรียนไปเป็นเชฟตรงนั้นเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คล้ายๆกับของดุสิตธานีนะ
1: คล้ายๆกับอย่างนั้นแหละ
0: ของผมมีหลานชายก็จบจากดุสิตธานีเป็นเชฟ
1: โดยตรงเลยเรียนด้านนี้เลยเหรอ
0: เรียนจบเป็นเชฟเรียนจบเขาก็ไปทำงานภัตตาคารที่แคลิฟอร์เนีย
1: ครับ
0: อยู่ประมาณสัก2ปีแล้วก็กลับมาก็ไปทำงานที่โรงแรมที่ภูเก็ต
1: uh-huh.
0: แล้วก็ตอนนี้ไปทำงานอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเชฟจบ
1: เชฟ นี่คือรังสรรค์เมนูอาหารขึ้นมาไม่ใช่ว่าไปทำเหมือนกับเมนูปกติที่ตลาดทั่วไปก็ทำไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาเรียนจบมาจากไอ้เรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องของเป็นเชฟปรุงอาหารโดยตรง
1: เขาลักษณะเหมือนอย่างนี้ครับพี่เบสารฮะเป็นกุ๊กเป็นเชฟเนี่ยก็คืออ้าวผัดกะเพราใครๆก็ทำได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าเนี่ยมันมีของอยู่ในครัวนะฮะมีเมนูคอสหลักแบบเนี้ยคุณอยากจะคิดรังสรรค์อาหารอะไรนี่ฮะไอเดียของเชฟ
0: ถ้าจะโด่งดังก็ต้องเป็นอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะคือต้องคิดสูตรต้องคิดอาหารอะไรต่างๆที่มันมีเอกลักษณ
1: ์ครับ
0: มีความโดดเด่นจริงอันนั้นก็จะกลายเป็นเชฟดังแบบ
1: ครับ
0: แต่ไม่เช่นนั้นก็ถ้าพื้นก็ต้องทำอะไรที่มันเป็นแบบถ้าเป็นครัวฝรั่งอะไรเงี้ยนะก็ต้องทำอาหารฝรั่งได้ถ้าเป็นครัวไทยก็ต้มแกงอะไรต่าง
1: ๆ
0: ก็แล้วแ
1: ต่
0: มันก็ไม่ใช่ว่าเชฟทำได้ทุกอย่างนะมันก็แล้วแต่ว่าเขาจบไอ้ทางด้านไหนที่เขามีความเชี่ยวชาญ
1: เดี๋ยวนี้เรื่องของทักษะอาชีพมันก็หลากหลายขึ้นไปเยอะเลยนะฮะจะเปรียบเทียบสมัยก่อนก็คือเรื่องของอาชีพปกติธรรมดาข้าราชการพนักงานเอกชนอะไรประมาณนี้อันนี้แตกสาขาไปอีกนะฮะ
0: ใช่คราวนี้ก็คือที่รัฐบาลเขาจะเลี้ยงเอกชนเป็นดินเนอร์นะ
1: ครับ
0: ค่ำแล้วเขาก็จะให้มาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับโรงแรมวังสวนสุนันทา
1: ครับ
0: มาเป็นผู้ทำก็คงจะมีนักเรียนที่เป็นนักเรียนที่เรียนเกี่ยวกับเป็นเชฟเหล่านี้ก็มาแสดงฝีมือกัน
1: ก็ให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ
0: ครับ
1: ที่ผ่านมานี่คือผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะค่อนข้างจะบอกว่าโอ้โหเราเนี่ยการศึกษาของเราเนี่ยพอเรียนจบมามันไม่ค่อยตรงกับสายงานเดี๋ยวลองดูนะฮะฝีมือของน้องๆยุคนี้สมัยนี้นะครับในวงการพูดคุยเนี่ยนะฮะโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาบอกว่าก็จะเดินหน้าหารือรายอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะฮะเจาะลึก ปัญหาผลักดันมาตรการให้เกิดผลจริงวางรากฐานให้เศรษฐกิจไทยกลับมาแข่งขันได้นายกรัฐมนตรียืนยันแนวทางการทำงานจะเปิดกว้างครับจะรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าถึงได้และก็พร้อมทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมแม้ถ้าเกิดว่าทางกกร.เข้าไปด้วยพรุ่งนี้เข้าไปด้วยใช่ไหมครับพี่เพชรนะ
0: ไปด้วยไปด้วย
1: โอ้วันนี้
0: สภาอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเข้าไปด้วย
1: วันนี้เพิ่งเขาเพิ่งแฉอย่างเงี้ย
0: เขาจะเอาข้อมูลนี้ไปนำเสนอในที่ประชุมด้วยไหม เปิดชื่อ10หน่วยงานรัฐเรียกรับผลประโยชน์สูงสุด
1: ครับ
0: อันนี้เป็นการแถลงของคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชัน
1: ครับ
0: และเพื่อนไม่ทนนะ
1: ครับ
0: เปิดผลสำรวจภาคธุรกิจทั่วประเทศ
1: ครับ
0: 401ตัวอย่างโอ้โหออกมานี
1: ่งามไส้งามหน้าเลยฮะเนี่ย
0: หน่วยงานรัฐ
1: มันคือหลุมดำฮะใช่มันคือหลุมดำที่เอกชนเขาไม่ค่อยจะมายุ่งหรือว่าไม่ค่อยที่จะมาทำอะไรให้มันพัฒนาไปข้างหน้าเพราะมันติดหล่มอยู่ตรงเนี้ยนะจนมีข่าวลือข่าวเล่าอ้างว่านักลงทุนต่างชาติที่มันเป็นนักธุรกิจชื่อดังโอ้ไม่มาหรอกเมืองไทยพอมาแล้วเนี่ยเจอรัฐบาลชุดนี้เจอหน้าคนคนนี้จะต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหก็ตบหน้าเราฉาดใหญ่เลยนะและพอผลสำรวจออกมามันก็เป็นลักษณะเนี้ยครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรายละเอียดช่วงหน้านะพี่ไพศาลขอพักครู่หนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เอกชนก็แฉออกมาว่าร
0: ับ
1: สินบนอะไรกันเนี่ยฮะ
0: ผมขออนุญาตดื่มน้ำก่อน
1: ครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาคม15 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ้าวรายละเอียดเป็นยังไงครับ
1: ก็วันนี้
0: ที่ทางคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชัน
1: ครับ
0: ก็คือการทุจริตคอร์รัปชันเป็นศูนย์ของคณะกรรมการกกร.นะคณะกรรมการกกร.คือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบัน
1: ครับ
0: สภาอุตสาหกรรมสภาการค้าแล้วก็สมาคมธนาคารไทย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เขาเปิดเผยข้อมูลฮะถึงประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจภาคเอกชนในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเขาพบอย่างนี้ครับ 60.9% ของผู้ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐเนี่ยพบการสื่อเป็นในฮะหรือว่าร้องขอสิ่งตอบแทนในการยื่นขออนุญาตครั้งล่าสุด 45.9% เกือบครึ่งนะครับไปยื่นทำอะไรกับภาครัฐแล้วเจอเบี้ยใบอะไรทางนี่แหละครับก็บางบริษัทยืนยันว่าเคยจ่ายเงินเคยให้ของขวัญหรือผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่ออำนวยความสะดวกอันเนี้ย 37.3% ยืนยันว่าอุตสาหกรรมของตนต้องจ่ายเงินพิเศษให้กับรัฐนะฮะเพื่อให้ได้สัญญาภาครัฐนะฮะเฉลี่ย 11-15% ของมูลค่าสัญญารูปแบบสินบนที่พบบ่อยสุดครับเงินสดครับพี่ไพศาลฮะ46.6% ของขวัญ นะฮะเลี้ยงรับรอง 23.1% แล้วก็การบริจาคหรือว่าสปอนเซอร์เนี่ย 18.7% ครับในการประกวดราคาครั้งล่าสุดครับพบสัญญาณน่ากังวล 27.3% มีบุคคลอ้างว่าจะช่วยให้ชนะ 27.3% ได้รับใบว่าควรใช้ตัวกลางที่ปรึกษาบางรายสาเหตุหลักที่ภาคธุรกิจยอมจ่ายสินบนเนี่ยก็คือขั้นตอนมันซับซ้อน 29.1% กฎหมายเปิดช่องดุลพินิจมากเกินไปอันนี้ 25% เ แก้ปัญหาจากการทำผิดระเบียบ 18.8%

0: และกว่า 52.3% ของภาคธุรกิจไม่มีความเชื่อมั่นนะครับในช่องทางไอไว้อันนี้นะฮะเทลบริงนะฮะของรัฐนอกจากนี้ก็บอกว่า 43.7% ไม่กล้าร้องเรียนเลยนะฮะแม้ว่าพบภาครัฐเรียกรับผลประโยชน์นะครับก็มีการจัดอันดับครับพี่ไพศาลฮะหน่วยงานความเสี่ยงสินบนผลสำรวจรอบนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดเผยข้อมูลระดับเจาะลึกลงไปถึงหน่วยงานเลยนะครับไอ้ที่ภาคชนบอกว่าเจอกันเนี่ยนะฮะมีหน่วยไหนบ้างนะครับ 1. อัตราการเสนอสิ่งตอบแทนต่อจำนวนครั้งที่ติดต่อนะฮะและ 2. มูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งโดยหน่วยงานที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุด10อันดับแรกนะครับที่ภาคชนเขาตอบแบบสอบถามมาครับพี่ไพศาลฮะ 1. ตำรวจทางหลวงแล้วก็จราจรจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยไปเนี่ย 1.69 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.69 ครับ
1: ก็คือติดต่อทุกครั้งต้องเสียตังค์ทุกครั้ง
0: ก็ 100% เลยครับ
1: อืม
0: นะฮะ
1: ก็คือตำรวจทางหลวงกับตำรวจจราจรนี่มันต้องมีเหตุนะฮะมันถึงต้องเจอติดต่อกัน
0: ครับครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้จู่ๆเดินสวนกันแล้วทักทายกันก็ไม่มี
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: มันต้องมีเหตุนะครับ
0: ครับที่เขาเรียกให้เราจอดนะฮะประมาณนั้น
1: ใช่
0: ครับ 1.69 ครั้งเนี่ยนะฮะปรากฏว่าต้องให้สิ่งตอบแทนไป 1.69 เลย
1: โอ้อันนี้ก็เท่ากับพวกตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรนี่คือ 100%
0: น่าชาเลย
1: ต้องจ่ายแน่นอน
0: ครับ
1: เจอเมื่อไหร่จ่ายเมื่อนั้นครับ
0: ครับครับกระบวนการยุติธรรมฮะอันนี้ของมูลเล็บนะยกเว้นศาลครับจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีนะ 1.60จำนวนครั้งที่มี
1: 1.06
0: ครับจำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.00 ฮะคิดเป็น 94.4% มีอะไรบ้างฮะที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลท่านเนี่ยครับ3องค์การ
1: ยกเว้นศาลก็แสดงว่าตำรวจอัยการน
0: ะตามลำดับ
1: ถ้ายกเว้นอันนี้ผมไม่ได้ไปกล่าวหาใครนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาบอกกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลถ้างั้นก็มีตำรวจกับเอาว่าชั้นพนักงานสอบสวนกับชั้นอัยการ
0: ต้นทางของกระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นจากอะไรฮะ
1: ก็ชั้นพนักงานก็ชั้นสอบสวนชั้นพนักงานสอบสวน
0: ครับจนถึงอัยการ
1: คือใหญ่สุดที่มีงานเยอะสุดก็ตำรวจ
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีอื่นๆด้วยเช่น DSI ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นอัยการ
0: ครับ
1: อยู่กลางน้ำ
0: ประมาณนี้เลย
1: ฮะอันนี้เราไม่รู้นะว่าอันนี้เขารวมใครบ้างนะในรูปธรรมแต่ว่า 94.4%
0: ครับ
1: ก็หมายถึงเจอโอกาสรอดยาก
0: เกือบร้อยอ่ะ 94.4%
1: ใครที่รอดแนะนำว่าให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้เชื่อว่าท่านจะมีโชค
0: ครับครับ
1: ครับ
0: ต่อไปฮะองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.ครับจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ย 1.09 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.00 คิดเป็น 91.7% ก็สูงเล็กอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: อันนี้อบต.นะ
0: อบต.ครับ
1: oh.
0: กรมเจ้าท่าจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีนั้น 1.67 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.50 ครับคิดเป็น 90.0% ระดับ90ขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับกรมทางหลวงครับจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปี 1.46 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.20 คิดเป็น 82.0%กรมโยธาที่การ
1: อันนี้กรมทางหลวง
0: กรมทางหลวงครับ
1: อันดับหนึ่งนั้นตำรวจทางหลวง
0: ครับ
1: อันนี้เป็นสังกัดกระทรวงคมนาคม
0: ครับ
1: โอเค
0: ฮะต่อไปกรมโยธาธิการและผังเมืองฮะอันนี้มหาไทยนะครับจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีเนี่ย 1.58 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.25 ครับคิดเป็น 78.9% ครับตำรวจท้องที่จำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีนะครับ 1.60 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.24 ครับคิดเป็น 77.7% ครับพี่ไพศาลฮะกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ย 1.32 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.00 คิดเป็น 76.0%สรรพากรครับจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ย 1.49 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.06 คิดเป็น 71.0 ครับกรมการขนส่งทางบกจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ย 1.80 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.25 คิดเป็น 69.4% ครับโอ้โหแล้วก็หน่วยงานที่มีมูลค่าสิน

0: บนเฉลี่ยสูงสุดเจาะถึงขนาดนี้เลยนะครับ10อันดับนะฮะได้แก่มีอะไรบ้างครับกรมควบคุมมลพิษจำนวนเงินที่เสียให้ต่อครั้งนะครับ 122,160 บาทอ
1: ันนี้เขาเฉลี่ยออกมา
0: เฉลี่ยใช่ไหมครับมีกรม
1: ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องแจ้งไงว่าจ่ายสูงสุดให้กับใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็มีเฉลี่ยมาว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยเฉลี่ยและสูงสุดเป็นดับหนึ่ง
0: ครับ
1: 12,160 บาทต่อครั้ง
0: ฮะ
1: ถ้าเจอหน้าปั๊บนี่เจอไปแล้ว12,000
0: ครับ
1: ครับ
0: กรมโยธาครับ 100,000 ต่อครั้งนะฮะถ้าเกิดเจอกันกรมสรรพสามิตฮะ 94,667 บาทสรรพกร89,498 บาทกระทรวงยุติธรรมยกเว้นศาลกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลครับจำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้ง 88,750 บาทอย.บริการสาธารณสุขด้วยนะฮะพี่ไปศาลครับ 74,643 บาทกรมทางหลวง 71,167 บาทกรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้ง 70,000 บาทกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้ง 68,000 บาทแล้วก็อันดับ10กรมป่าไม้จำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้ง 67,500 บาทครับก็เนี่ย10อันดับฮะทางกกล.เอ่ยก็เสนอมาตรการครับควรจะให้ความสำคัญสำหรับภาครัฐนะฮะดูแลตรงนี้ครับถอนรากถอนโคนปัญหาสินบนแล้วก็ทุจริตฮะเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างฮะในการติดต่อประสานงานหรือว่าใครจะกล้าเข้ามาลงทุนหรือว่ามาทำสัญญาประมูลงานภาครัฐเขาจะได้รู้สึกว่าทำแล้วมันโล่งอกโล่งใจครับพี่ไพศาลครับ
1: เอาจะฟ้องร้องไหมนี่ไปสำรวจแล้วมาเปิดเผยอะไรอย่างนี้
0: หน่วยงานก็ต้องตั้งโต๊ะแถลงฮะหรือว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบถ้าว่าเอ้ยคุณเอาข้อมูลมาจากไหนขนาดเราตรวจสอบภายในไม่เคยมีปัญหานี้เลยเนี่ยก็คงต้องโต้ต้องแย้งอะครับ
1: หรือว่าเงียบๆไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนหนักกว่านี
0: ้ครับ
1: ก็นักการเมืองอะคงต้องออกมาแสดงความเห็นเดี๋ยวสื่อคงไปถามอะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมรัฐมนตรีที่ดูแลอยู่อะเพราะอันนี้มันครอบคลุมมาแล้วคมนาคม
0: มหาไทย
1: หลายกรมเลยนะ
0: ครับ
1: คมนาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่นายกดูโดยตรง
0: ครับ
1: แต่มาก
0: ระทรวงค
1: ล
0: ัง
1: แล้วก็มีมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็พาณิชย์นี่ก็
0: กรมทร
1: ัพย์สินทางปัญญาของคลังนี่มีทั้งสรรพกรสรรพสามิต
0: ครับ
1: คมนาคมนี่มีทั้งเจ้าท่าขนส่งทางบกทางหลวงโดนกันไปหลายกระทรวงเลยเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ผู้ต่ออันนี้เอกชนที่ตอบแบบสอบถามนะ
0: ครับโอ้ก
1: ็มันมีอย่างนี้ด้วยนะเห็นที่เมื่อสักครู่นี้เรายังไม่ได้ข้อมูลตรงนี้
0: ครับ
1: ก็คือเขาสำรวจกลุ่มตัวอย่าง401รายทั่วประเทศเนี่ย 89.1 ของผู้ตอบแบบสอบถามนะ
0: ครับ
1: ยืนยันว่าการคอร์รัปชันเนี่ยเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจก็รวมแล้วเนี่ยปานกลางถึงมากที่สุด
0: ครับ
1: 89.1% นะ 51.2% มองว่าแนวโน้มคอร์รัปชันแย่ลงเป็นลำดับเมื่อเทียบกับ3ปีที่ผ่านมาเกินครึ่งนะ
0: ครับ
1: บอกมันแย่ลงเรื่อยๆเทียบกับไป3ปีที่ผ่านมาก็ดูแล้วมันก็3ปีที่ผ่านมาก็เท่ากับถ้าพูดอย่างนี้ก็หมายถึงว่าหมดยุคพลเอกประยุทธ์ลงมาใช่ไหม
0: หมดยุคลุงตู่ฮะตอน
1: สามประมาณ3ปีที่ผ่านมา
0: ระ
1: หว่างนั้นนะ
0: ครับ
1: และ 51% ระบุว่าความยุ่งยากในการติดต่อราชการเนี่ยมีเพิ่มขึ้นครับในขณะที่ 3% นะที่บอกว่าติดต่อราชการเนี่ยอุปสรรคต่างๆลดลงนะฮะ 51% เกินครึ่งบอกยุ่งยาก
0: ครับ
1: มากขึ้นเรื่อยๆครับนี่เป็นข้อมูลที่ได้สอบถามด้วยนะ
0: ครับครับแหมก็อย่างน้อยภาคเอกชนผู้ประกอบการเขาก็กล้าให้ข้อมูลกล้าชนมากขึ้นนะครับก็อยากจะให้หน่วยงานรัฐช่วยปรับปรุงหน่อยนะฮะสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยนะครับก็ที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่นักลงทุนไม่กล้าเข้ามาลงทุนบ้านเราขั้นตอนระเบียบราชการมันเยอะไงพี่ไพศาล

0: พอระเบียบราชการเยอะเนี่ยนะครับมันเป็นอุปสรรคแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้อุปสรรคตรงนี้นะฮะมันก็ต้องมีสิ่งที่มันต้องทลวงอุปสรรคมันไปให้ได้ฮะอำนวยความสะดวกเราครับเราก็ต้องใช้แรงเยอะหน่อยครับพี่ไพศาล
1: ครับ
0: นี่แหละครับแล้วก็ที่สำคัญถ้ามีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหนึ่งที่คำว่าดุลยพินิจเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นเส้นบางๆแบ่งกั้นก็ได้ที่ทำให้เราติดปัญหาครับ
1: อันนี้ที่เอกชนเขาตอบแบบสอบถามนะ
0: ใช่ครับก็เหมือนกับเอาเรื่องของกฎจราจรเนี่ยถ้าให้เจ้าหน้าที่เองนะฮะพนักงานที่เขาดูแลเรื่องของกฎหมายจราจรเนี่ยใช้ดุลยพินิจพี่ไพศาลเขาใช้ไม่เหมือนกันหรอครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีระบบ AI ระบบอะไรที่มันเทคโนโลยีนะที่มันสามารถถูกผิดได้เลยเนี่ยอันนี้มันก็น่าจะสะดวกกว่าแล้วตอนนี้มันเริ่มเอามาใช้ละสำหรับเรื่องของทางหลวงนะวิ่งระหว่างจังหวัดอย่างเงี้ยพี่ไพศาลไม่จำเป็นต้องมาตั้งด่านเลยคุณขับเร็วเกินกว่ากำหนดกล้องมีฮะถ่ายปุ๊บส่งไปถึงบ้านคุณเลยเป็นระบบเทคโนโลยีที่แม่นยำตรงไม่มีการมาทุจริตคอร์รัปชันเรียกรับผลประโยชน์อะไรไอ้ตรงเนี้ยก็ควรจะมาใช้มากๆครับ
1: ก็ไม่รู้ข่าวนี้ออกมาก่อนที่พรุ่งนี้จะเจอกับภาคเอกชนจะเจอแต่ว่าถ้าดูรายชื่อแล้วก็
0: ครับ
1: หน่วยงานราชการคงไม่กล้าไปตบทรัพย์ท่าน
0: ครับ
1: ดูชื่อแต่ละท่านที่มาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่คงจะต้องเร่งรีบอำนวยความสะดวกให
0: ้
1: เป็นพิเศษได้ซ้ำไปมั้ง
0: ครับครับ
1: แต่นี่ไอ้เข้าใจว่าน่าจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็ก
0: ครับ
1: ที่เจอพวกเราเนี้ยนะที่ว่าต้องจ่ายอะไรเนี่ยต่างๆผมคิดว่าไม่ระดับใหญ่อะ
0: ไอ้อย่างกรมทางหลวง
1: เขาเป็นระดับโอ้ยใหญ่ๆเนี่ยไปเล่นเขาไม่ได้หรอก
0: ครับอย่างกรมทางหลวงครับเขามีข้อครหาไม่แน่ใจว่ามีการออกมาแก้ข้อกล่าวหากันแล้วหรือยังฮะอย่างเช่นไปยื่นซองประมูลงานอย่างเงี้ยนะฮะจะเดินเข้าไปที่กรมแถวๆกลางเมืองของเราเนี่ยนะเขาจะปิดซอง10โมงอย่างเงี้ยเขามีคนมารออยู่ข้างหน้าเลยใครถือซองสีน้ำตาลขึ้นมาเชิญขึ้นรถตู้อย่างเดียวเลยฮะแล้วก็กว่าจะมาส่งให้อีกทีเลย10โมงไปแล้วยื่นไม่ทัน
1: ครับคือมันไม่ค่อยไปลงรายละเอียดดูเรื่องภาคปฏิบัติไอ้การใช้ดุลพินิจการซิกแซกอะไรแบบนี้หรอก
0: ครับ
1: ก็จะดูว่าระเบียบออกมาตามตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้วมันก็รัดกุมหมดทุกอย่างแล้วไม่เห็นมีอะไรเลย
0: ครับ
1: คุณว่ามาเขาก็เถียงได้เขาก็อาจจะไม่จะเถียงเขาชี้แจงได้หมดแหละ
0: ครับ
1: ใช่ไหมส่วนเรื่องว่าจะไปสมยอมอะไรกันต่างๆนี่มันก็เป็นเรื่องของบรรดาผู้ที่เข้าไปยื่นซองประมูลอย่างเงี้ยจะไปสมยอมไป
0: มันปลงอะไรทางเดียวไม่ดัง
1: ซึ่งไอ้เรื่องเหล่านี้ถ้าจับได้ก็มีความผิดด้วยนะ
0: ครับ
1: เขาจะขู่กลับมาไว้อย่างนี้นะแต่ว่าในคนที่อยากจะได้งานก็รู้อยู่
0: ครับ
1: ว่าเข้าไปแบบตรงไปตรงมาเนี่ยมันถ้าจะเป็นไปไม่ได
0: ้มันก็เลยมีปัญหาเหมือนกับเครนถล่มการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานอย่างพระราม2เนี่ยวันดีคืนดีก็อะไรก็ไม่รู้ตกลงมาอย่างเงี้ยนะฮะสร้างแล้วสร้างอีกสร้างยาวสร้างนานไม่เสร็จสักทีนึงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถนนสุดถนนมีปัญหามันซึ่งพอเราไปจ่ายเบี้ยใบอะไรทางไปอย่างนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คอสของเราที่เราต้องได้กำไรประมาณเท่านี้เนี่ยจะทำยังไงให้เราได้กำไรเท่าเดิมเนี่ยเขาก็เลยเป็นลดคอสอื่นๆอ้าวเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยก็แล้วกันที่จะต้องลดลงไปเพื่อให้เราได้กำไรเท่าเดิมเพราะว่าการเราจะได้งานมาเนี่ยโอ้เราเสียไปซะเยอะเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่มากระทบเราที่ใช้ทางอย่างเงี้ยพี่ไพศาลนะ
1: ใช่ครับพักอีกรอบไหมครับ
0: พักอีกครู่นึงครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.

0: ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา32นาทีครับพี่เพศานครับ
3: ครับ
2: โอ้โหคุณผู้ฟังคุยมาเยอะเลยพี่เพศาน
3: เรื่องเกี่ยวกับ
2: เมื่อสักครู่เนี้ยครับ
3: เบี้ยบ่ายรายทางหลายเนี่ยนะ
2: คุณสุรเดชคำภูผาเนี่ยสายเรือโดนกันทุกคนโดนกันทั่วหน้าครับเนี่ย
3: สายอะไรนะ
2: สายเรือฮะสายเรืออ
3: ๋อเจ้าท่าที่ก็แบบขึ้นอันดับอยู่นะ
2: ครับ
3: เจอทั้งยอดเงินก็สูงแล้วก็จำนวนครั้งเปอร์เซ็นต์ก็เท่าไหร่เจ้าท่า
2: ครับ
3: รู้สึกจะ 90% กันนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: อยู่ในระดับ 90% กัน
2: ครับคุณกมลผมไม่เชื่อเด็ดขาดว่าตำรวจทางหลวงจะรับสวยครับเพราะเห็นผู้การทางหลวงเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยต้องตั้งโต๊ะแถลงว่าสมัยผมต้องไม่มีสวยบนทางหลวงฮะ
3: ก็คงอย่างนั้นนะครับ
2: ครับ
3: เพราะว่าไอ้คนที่จ่ายมันก็ไม่เคยมาเป็นพยานทั้งที่คนจ่าย
2: ครับครับ
3: คุณพี่แต่ว่ามันอาจจะหลุดมาตอนตอบแบบสอบถาม
2: ครับ
3: ถูกไหม
2: ครับมาระบายตอนนี้ตอนแบบตอนแบบ
3: แต่ว่าถึงขั้นที่เอาผิดกันอะไรกันอย่างเงี้ยผมไม่ได้
2: ครับ
3: คือเขาไถเนี่ยเพราะว่า
2: เราก็ต้องมีปัญหาม
3: ันก็เหมือนกับซื้อความสะดวกอ่ะ
2: ครับ
3: ซื้อความสะดวกหรือว่าซื้อไอ้ปัญหาต่างๆเนี่ยทำไมอย่างนั้นก็จะต้องไปจ่ายค่าปรับขึ้นลงขึ้นศาลอะไรเงี้ยเพื่อนนองอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: อันนี้หมายถึงว่าเรื่องเกี่ยวกับถ้าเป็นตำรวจนะ
2: ครับ
3: ถ้าจะสังเกตได้ว่าทางหลวงกับจราจรนี่มันก็เรื่องเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน
2: ครับ
3: ก็แสดงว่าเป็นปัญหาที่มันก็ต้องมีเหตุที่ทำให้มันจะต้องไปจ่ายเบี้ยบ่ายหลายทาง
2: เอาดูคลิปประจำฮะส่วนควบไม่ครบเรียกผมทำไมเนี่ยเดินวนรอบ3รอบแล้วนะฮะยังเจอความผิดแล้วหรือยังครับอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต้องมีการอำนวยความสะดวกอะไรประมาณนั้นนะฮะคุณพี่วิชัยบอกว่าอบต.ไม่ต้องพูดถึงครับนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะนะครับคุณสุริสราเหรอฮะทำไมกรมศุลไม่ติดอันดับติดสิฮะเมื่อสักครู่นี้ก็มีปัญหาเหมือนกันกรมศุลใช่ไหมพี่ไพศาล
3: มีไหม
2: มีครับมีฮะกรมศุลกากรเอ๊ะติดไหมกรมสามมิตรสรรพสามิตรฮะ
3: ออกขอไปขอไม่ติด
2: ครับไม่ติดครับไม่ติดฮะ
3: ไม่ติดก็แสดงว่าคนตอบแบบสอบถามอาจจะมี
2: ไม่ติดอันดับ1ใน10ครับ
3: ไม่รู้เขาสุ่มยังไงแต่ว่าเขาสุ่มไปทั่วประเทศครับ
2: ครับคุณพิษณุบอกว่ากรมทางหลวงตกอันดับครับนี่นะฮะ
3: คือทั่วประเทศเนี่ยคือศุลกรมศุลก็มันจะเกี่ยวข้องกับผู้ส่งออกเป็นหลักเนี่ย
2: ครับ
3: แต่มากลุ่มก็เล็กลงหน่อยแต่ว่าทั่วประเทศเนี่ยมันครอบคลุมไปส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ในระบบโลจิสติกเนี่ยมันก็จะเจอเรื่องนี้ฮะทางหลวงจราจรกรมการขนส่งทางบกอะไร
2: ครับ
3: เพราะธุรกิจมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องโลจิสติกใช่ไหม
2: ครับ
3: รถขนส่งรถอะไรต่างๆต้องมีในเรื่องธุรกิจ
2: ดุลพินิจนะฮะปัญหาคือหน่วยงานไหนที่ต้องใช้ดุลพินิจนะฮะมักจะเจอปัญหาเหล่านี้ครับ
3: มาดูข่าวใหญ่วันนี้กันนะครับก็คือเรื่องของการเดินทางเยือนจีนของโดนัลด์ทรัมป
2: ์ครับ
3: ก็มีรายงานว่าสีจิ้นผิงผู้นำจีนและโดนัลด์ทรัมป์วันนี้เนี่ยนอกจากจะเจรจาความเมืองกันแล้วเนี่ยสีจิ้นผิงได้พาโดนัลด์ทรัมป์ไปเยี่ยมชมหอสักการะฟ้าเทียนถานในกรุงปักกิ่งหลังจากหาลือระหว่างผู้นำของสองประเทศโดยทรัมป์ได้พูดกับผู้สื่อข่าวว่าจีนเป็นประเทศที่สวยงามซินหัวรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ว่าประธานดีสีและประธานดีทรัมป์ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางวิกฤตยูเครนและคาบและเครื่องคาบสมุทรเกาหลีทั้งยังได้ตกลงที่จะสนับสนุนกันและกันในวาระที่จีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกที่เมืองเซินเจิ้นในปีนี้และต่อการที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำ G20 ที่ฟลอริดาด้วย

0: ก็จะต้องบาเซนเจนสีก็จะต้องไปฟลอริดากันนะ
1: ครับ
0: ขณะที่กัวเจียคุณโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ได้แถลงประจำวันว่าจีนยินดีที่จะร่วมงานที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐในการกำหนดทิศทางใหม่ของความสัมพันธ์ทวิภาคีเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงนำไปสู่การดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกันตลอดจนร่วมกันส่งเสริมการพัฒนา

0: นะแล้วจากรายงานของ CCTV เนี่ยก็บอกว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ได้กล่าวถึงการประชุมว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างดีความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนนั้นมีความสำคัญและสร้างสรรค์และเมื่อถามว่ามีความคาดหวังอย่างไรต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐในอนาคตรูบิโอบอกว่าทั้งสองฝ่ายยังคงจะมีส่วนร่วมกันต่อไปเสถียรภาพของโลกเป็นประโยชน์ของทุกคนด้านสกอตเบสเซนรัฐมนตรีการคลังก็บอกว่าการประชุมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ขณะที่หนังสือพิมพ์เลียนเหอเซาเบาของสิงคโปร์ก็รายงานว่าในหลี่เฉียนนายกรัฐมนตรีจีนก็ได้พบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจที่ร่วมคณะเดินทางเยือนจีนกับทรัมป์ด้วยนะครับซึ่งรวมถึงอีลอนมัส
1: ก์
0: จากเทสลาเจนเซนหวงจาก NVIDIA ทิมคุกจาก Apple และเคลลี่ออสเบิร์กจาก Boeing เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ที่ศาลามหาประชาคมประชาชนโดยได้บอกกับพวกเขาว่าการรักษากลไกการพูดคุยที่ตรงไปตรงมาและราบรื่นรวมถึงการสนทนาเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับ2ประเทศนะแล้วก็วันนี้ช่วงเย็นจีนก็จะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับฝ่ายสหรัฐครับก็เป็นดินเนอร์นะเป็นอาหารค่ำ
1: เขาก็พก CEO ใหญ่ของหลายบริษัทอเมริกันร่วมด้วยเลย
0: มาเลยมาเลยมาเนี่ยทั้งกลุ่มไฮเท
1: ค
0: กลุ่มแบงก์กลุ่มบริษัทที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงิน
1: ครับ
0: มากันแบบคล้ายๆกับถ้าบ้านเราก็พรุ่งนี้เข้าไปที่ทำเนียบ
1: ประมาณนั้นเลยใหญ่ๆอย่างนี้เลย
0: นั่นแหละเป็นชื่อดังๆของสหรัฐก็ขึ้น Air Force One ไปกับนายกหมดไปกับไปรีทัมหมด
1: ครับ16รายด้วยกันเป็นนักธุรกิจชั้นนำของทางสหรัฐอเมริกาเขาไปเพื่ออะไรมุ่งเน้นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้าการเจรจาขออนุมัติการใช้งานเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็สร้างบรรยากาศเชิงบวกทางธุรกิจท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าที่ยังคงตึงเครียดนะก็ถ้าเกิดว่าผลการเจรจาออกมาในทางบวกเนี่ยมันก็น่าจะทำให้หลายๆอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็หวังเรื่องของสถานการณ์ตรงมันออกกลางด้วยไงครับพี่เพศานอิหร่านอย่างเงี้ยนะครับหลังจากที่คุยข้อเสนอกันมาหลายรอบแล้วทรัมไม่เคยรับข้อเสนอของทางอิหร่านเลยซึ่งโหมันก็ยากด้วยที่อิหร่านเขาเสนอมาแต่ละข้อครับพี่พิสาร
0: ครับ
1: อาจจะทำให้จีนเนี่ยนะฮะมีบทบาทหรือว่าแสดงบทบาทนำในการประสานงานกับทางอิหร่านหรือไม่อย่างไรสำหรับประเด็นของตะวันออกกลางนะฮะซึ่งถ้าเกิดคุยแล้วก็ทรัมป์ก็บอกว่าช่วยประสานเจรจาให้หน่อยลดเงื่อนไขลงมาสักนิดหนึ่งอาจจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ฮะ
0: สีย้อนมาดูสีจิ้นผิงพาไปชมแค่
1: ฟ้าเทียน
0: เทียนฉะเทียนฐานนะ
1: อะไรนะ
0: ขอสักการะฟ้าเทียนฐาน
1: ฟ้าเทียนฐาน
0: คือแสดงว่าเวลามีจำกัด
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้ามีเวลามากเนี่ยต้องไปที่พระราชวังกู้กงนั่นเลย
1: พระราชวังอันนี้คือพระราชวังต้อง
0: พระราชวังหลวงเลยพระราชวังต้องห้ามแต่มันใหญ่มากมันต้องเดินเยอะใช้เวลา
1: ครับ
0: ก็ไปที่นี่ไปที่นี่มันก็จุดเดียวอ่ะแล้วส่วนใหญ่ก็อย่างผมเคยไปครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะพาไปยืนด้านหน้าของไอ้หอเทียนฐานเนี่ยนะ
1: ไปมาแล้วเหรอพี่ไพศาลครับ
0: ไปมาแล้ว
1: โอ้แล้วเดินขึ้นไหวไหมครับเนี่ยบันไดมันสูงมากเลย
0: ไม่ได้สูงอะไรมากหรอกเดินไปก็เดินรอบวน
1: อ๋อเหรอครับ
0: แต่ว่าจุดที่ไฮไลท์ที่สุดเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจุดที่องค์จักรพรรดิตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะราชวงศ์ชิงเนี่ยที่เขาจะมาทำพิธีสักการะฟ้าดินของเขาเนี่ยนะที่นี่นะ
1: ครับ
0: เขาจะต้องไปยืนไอ้ตรงจุดซึ่งมันเป็นวงกลมๆมันต้องทำมันนูนๆขึ้นมาเป็นกลมๆ
1: อ่ะ
0: ตรงจุดตรงเนี้ยเวลากล่าวคำอะไรไปนี่นะพวกข้าราชการเนี่ยเขาจะยืนเป็นวง
1: ครับ
0: เสียงมันจะดังไปถึงพร้อมๆกัน
1: โอ้โหนี่ภูมิปัญญาเลยนะครับเนี่ย
0: เขาสร้างเป็นระบบอะคูสติกอะไรต่างๆที
1: ่
0: องค์จักรพรรดิท่านต้องกล่าวคำสักการะฟ้าอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เพราะท่านเป็นลูกมังกรอะไรเงี้ยท่านก็ต้องทำพิธีเสียงที่เปล่งออกไปเนี่ยมันจะกระจายไป
1: สะท้อนได้ยินทั้งหมด
0: ขุนนางแล้วก็ทหารอะไรต่างๆที่ล้อมเป็นวง

0: กลมนะรอบรอบไอเนี้ยจะดังแล้วผมก็เขาก็จะให้ทุกคนไปลองตะโกนดู
1: ได้ยินชัดเจนเลยไหม
0: เสียงก็กล้องๆอยู
1: ่
0: แล้วตอนที่มันก็เป็นที่เปิดนะ
1: ครับ
0: มันคงจะมีอะไรของเขาอยู่เป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ก็
1: ภูมิปัญญานะฮะวิศวกรรมการก่อสร้างอะไรของเขาครับ
0: ครับมันจะเป็นอีกทำเป็นกลมๆนูนๆขึ้นมา
1: ครับ
0: นะแต่ตรงนี้ตรงผมคิดว่าที่ถ่ายรูปมาที่สีจิ้นผิงกับช้ำยืนกันเนี่ยน่าจะเป็นจุดนี้แหละ
1: ครับ
0: น่าจะเป็นจุดดังกล่าวเนี่ยคือพาชมมันมีเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จบละเวลาไม่ต้องมากเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ว่าก็อย่างน้อยก็ถือว่าพาแขกสำคัญมาชมสิ่งซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานชิ้นเอกของกรุงปักกิ่ง
1: ขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโกด้วยนะฮะอายุกว่า600ปี
0: แต่ว่าถ้ามีเวลามากก็ต้องไปเนี่ย
1: พระราชวังต้องห้าม
0: ต้องพาไปพระราชวังต้องห้ามแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องนู่นเลยไปนู่นกำแพงเมืองจีนแต่ว่ามันต้องนั่งรถออกไปจากกรุงปักกิ่งเนี่ย
1: ครับ
0: ประมาณอาจจะ30นาทีอ
1: ่
0: ะ
1: โหยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาบอกไปอยู่บนอวกาศยังที่สิ่งที่มองเห็นได้นะก็คือเนี่ย
0: แต่ผมคิดว่ายังไงเนี่ยเจ้าโดนัลด์ทรัมป์น่าจะต้องขอ
1: ครับ
0: ไอ้ต้องขอไปเหยียบกำแพงเมืองจีนนั่นหน่อยนะเพราะมันก็แค่30นาทีย ิ่งมีรถนำเนี่ยเร็ว
1: ครับ
0: นะผมไปแบบรถบัสก็ยังแบบก็เข้าใจว่าจะประมาณเนี้ย30นาที45นาทีเนี่ยแต่มันออกไปนอกเมืองมันออกไปนอกกรุงปักกิ่ง
1: อย่างกำแพงเมืองจีนนะครับพี่เปสานะฮะเดินได้ตลอดหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะบางจุดที่เขาให้เข้าชม
0: มันก็เดินไปได้ไกลไอ้จุดที่กรุงปักกิ่งที่เขาพาไปขึ้นไปชมได้นะมันเข้าใจว่าจะให้ขึ้นได้ประมาณสัก 2-3 จุด
1: ครับ
0: แต่เดินไม่ไหวหรอกมันชันบางจุดที่โอ้โหมันชันเดินไปปวดขาเลย
1: คือขึ้นเขากำแพงก็สูงชันขึ้นไปบนยอดเขาอย่างนี้แหละไต่ตามเขาขึ้นไปอย่างน
0: ี้
1: แหละ
0: โอ้ยมันขึ้นแบบบางจุดนี่มันขึ้นไปชันมากเดินไปก็แบบต้องมันก็สร้างไปแล้วคนก็เนี่ยแล้วถ้าคนเยอะๆก็เบียดกันไป
1: ครับ
0: มันก็ไม่ค่อยมีความสุขอ่ะแล้วก็ไอ้ประเภทพอมาถึงหอคอยนะ
1: ครับ
0: เราเดินข้ามไม่ได้เราต้องเดินมุดอ่
1: ะ
0: ที่มันเป็นหอเป็นเนี้ยนะ
1: ครับ
0: จากกำแพงหนึ่งไปแล้วมันต้องลอดใต้หอเนี่ยมันก็เดินเป็นห้องโถงกว้างๆอ่ะนะเดินไปก็ต้องปิดจมูกเพราะว่ามันแอบฉี่กันมาเป็นพันปีอ่ะกิน
1: อัมโมเนีย
0: แบบฉุนกึกเลยโอ้ยมันฉี่กันมาตั้งแต่สมัยทหารจีนที่คอยเฝ้าประจำการอยู
1: ่ครับห้องน้ำห้องท่าไม่มีเหรอฮะ
0: มันก็คงไม่มีมันก็ฉี่แล้วก็นักท่องเที่ยวไปมันก็หาห้องน้ำห้องท่าไป
1: ก็หลบมุมตรงนี้แหละอย่างนี้แหละ
0: หลบมุมกันตรงนี้เพราะมันเป็นเชิงเทินไง
1: ครับ
0: มันเป็นคล้ายๆเป็นหอ
1: uh-huh.
0: เป็นมันเป็นช่วงๆแบบกลิ่นแรงเดินไปแล้วเหนื่อยพอจะต้องรอดในตรงเนี้ยนะ
1: ครับ
0: อ๋อก็ไปถึงก็ขึ้นยืนๆๆถ่ายรูปเสร็จก็โอเคพอเดินสักหน่อยไม่เดินไกล
1: ครับมันยิ่งใหญ่อลังการอย่างนั้นนะฮะ
0: โอ้ยอลังการหามุมดีๆถ่ายมันจะ
1: สวยมาก
0: มันจะเห็นมันทอดยาวแบบ
1: ความยิ่งใหญ่ของฝีมือมนุษย์นะฮะที่ทำได้ขนาดนี้นะครับ
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับพี่ไพศาลครับ

0: ครับ
1: โอ้
0: คุณต่อครับ
1: มีข่าวด่วนมาฮะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองครับพี่ไพศาล
0: ครับ
1: นักท่องเที่ยวจีนเผยอาวาสในสนามบินสุวรรณภูมิครับไปพังเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกพังไป2เครื่องครับล้านกว่าบาทฮะไอ้เครื่องเหล่านี้ครับโอ้โหก่อนเดินฝ่าด่านตำรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับชี้หน้าด่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองถ้อยคำหยาบคายพยายามเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่นะฮะโอ้นะครับก็ทาง
0: เกิดอะไรขึ้นมันเขาอะไร
1: ทำไมอารมณ์
0: เสียจากเรื่องอะไร
1: นั่นน่ะสิครับคือตำรวจสุวรรณภูมิเนี่ยได้เข้าแจ้งความต่อสารวัตรสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะบอกว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จุดตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออกโซน2ครับมีชายชาวจีนเป็นผู้โดยสารของสายการบิน Spring Airline ก่อเหตุใช้กำลังทำลายเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติก่อนเดินฝ่าจุดตรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังเกิดเหตุชายคนนี้ยังมีพฤติกรรมชี้หน้าต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นภาษาจีนเสียงดังพร้อมพยายามเข้าจะเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ภรรยาของผู้ก่อเหตุเข้าห้ามปรามแล้วก็ดึงตัวเอาไว้ทันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่าพฤติการดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะฮะรวมถึงทำลายทรัพย์สินของทางราชการจึงแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับจากการตรวจสอบพบว่าเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติถูกทำลายได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น480,000ครับยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตอนนี้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินคดีโอนี่ขาออกก็คือกำลังจะกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ย
0: ของต่างประเทศเขามีไหมเขาต้องผ่านเครื่องไหมคนไทยเนี่ยผ่านเครื่องได้เยอะมากเขาส่วนใหญ่แล้วคนไทยก็จะให้ไปผ่านเครื่อง
1: ครับ
0: เอาพาสปอร์ตมา
1: แปะ
0: สแกนแล้วก็สองด่านนั่นแหละเดี๋ยวนี้ง่ายด้วย
1: ครับ
0: เอาพาสปอร์ตวางสแกนใช่ไหมฮะเขาให้ดึงเข้าดึงออกอะไรก็ทำตามเขาหน่อยนะ
1: ครับ
0: แล้วพอเปิดไอ้อันแรกไปอันสองก็ยืนมองกล้องหน่อยถ้าเราถ่ายรูปไม่ได้ใส่แว่นก็แล้วใส่แว่นก็ถอดแว่นออกแป๊บเดียวก็เปิดออก
1: ครับ
0: สองล็อกง่ายๆไม่ยากแต่ต่างประเทศเนี่ยผมไม่ได้สังเกตแต่ว่าช่องสำหรับคนไทยนะ
1: ครับ
0: พาสปอร์ตไทยเนี่ยมันจะแยกกับพวกforeigner อยู่แล้ว
1: uh-huh. อ
0: ันนี้ถ้าเป็นจีนเนี่ยก็แสดงว่าต้องไปเข้าทางช่องของ foreigner
1: ครับ
0: มันก็จะมีทั้งที่ตม.เขาตรวจแล้วมีเครื่องด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้ามีเครื่องเนี่ยปัญหาเนี่ยตอนหลังๆผมฟังมาว่าเครื่องเนี่ยมันเสียบ่อย
1: อ๋อ
0: แล้วบางคนเนี่ยพยายามจะนั่นมาแล้วมันก็ไม่ผ่านไม่เปิดที่ทิ้ง
1: ครับ
0: สแกนยังไงแล้วมันก็มีปัญหาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ไม่น่าจะทำให้ถึงขั้นหัวเสียเพราะโดยทันทีเนี่ยมักจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาประจำดูอยู
1: ่ครับ
0: เขาเห็นติดปั๊บเนี่ยเขาจะมาเลยแล้วก็จะอำนวยความสะดวกให้เขาจะมาช่วยสแกนให้อะไรให้เงี้ยนะว่ามีทำอะไรไม่ถูกต้องป่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาก็จะให้ส่งไปที่เจ้าหน้าที่ที่มีไอ้ด่านไอ้ช่องที่มันมีต่อที่มีเจ้าหน้าที่ดู
1: ถ้าอัตโนมัติไม่ได้ก็ไปแมนนวลเลยไปหา
0: ไปแมนนวลก็จะมีเจ้าหน้าที่
1: ครับ
0: แล้วผมก็เพิ่งออกหลายๆครั้งมาเนี่ยก็ไม่ก็ยิ่งขาออกนั้นสะดวกมากสะดวกมาก
1: เอ๊ะมันต้องพอผ่านเจ้าหน้าที่ไปแล้วมันต้องไปยกไม้ยกมือแล้วไม่อะไรที่ลงโลหะแล้วต้องเอาออก
0: อ๋ออันนั้นขั้นตอนแรกเลย
1: ฮะ
0: อันนี้ขั้นตอนที่จะไปผ่านด่านมันสุดท้ายแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้ที่ตม.เนี่ยมันสุดท้ายแล้ว
1: ครับ
0: มันต้องไปตรวจกระเป๋าตรวจตัวอะไรก่อนผ่านขั้นตอนเนี้ยแล้วก็ลงบันไดเลื่อนลงมา
1: ครับ
0: ขึ้นบันไดเลื่อนไปแล้วก็ไปตรวจเติร์ดเรียบร้อยนะแล้วก็ลงบันไดเลื่อนลงมาก็มาเข้าตม.
1: ครับ
0: มันจะมีขั้นตอนอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรยากแต่ว่าจีนรายนี้ไม่รู้ไปเจออะไรเข้ามา
1: โอ้โห
0: ถึงขั้นพังเครื่องก็เป็นไปได้ว่าอาจจะพยายามใช้เครื่องแล้วเครื่องมัน
1: ไม่ได้
0: เครื่องมันเกิดอาจจะขุกขักจะเป็นขุกขักเพราะเครื่องหรือขุกขักเพราะคนก็เราก็ไม่ทราบได้นะ
1: ครับ
0: หลายๆครั้งก็เป็นที่เครื่องหลายๆครั้งก็เป็นที่คนถ้าคนเนี่ยก็ไม่ยากเพราะอย่างที่เรียนเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามา
1: ครับ
0: เขาจะสอบเขาไม่ได้ประจำทุกเครื่องนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าสัก 3-4 เครื่องเนี่ยจะมีเจ้าที่อย่างน้อย1คน
1: เด็กปั๊บเขาจะเข้ามา

0: เลยเขาจะเข้ามาเลย
1: ครับ
0: เขาจะเข้ามาช่วยดูให้ว่าทำถูกต้องหรือไม
1: ่ครับ
0: เออทำไมไปเรื่องไม่ได้ใหญ่โตเลยมากไปลงเสียเลยมากมาย
1: ครับ
0: ไอ้อย่างนี้จะเสียทั้งตังค์เสียทั้งอิสรภาพนะ
1: ถูกต้องฮะครับดูหมิ่นเจ้าพนักงานอีกต่างหาก
0: ถ้าเป็นขนาดนี้ต้องดำเนินคดีหนัก
1: ครับ
0: แล้วสถานทูตเขาก็ไม่ช่วยเลยนะถ้าดูจากพฤติกรรมอย่างนี
1: ้
0: สถานทูตเขาจะสมน้ำหน้า
1: ครับ
0: เพราะมันทำให้เสียชื่อ
1: โอ้โหใช่ฮะก็ไอ้ความรวยยังไม่ทันหาย
0: แสดงอาการอย่างเงี้ยสารทูตเขาไม่ไว้สารทูตชาติไหนเขารับไม่ได
1: ้ครับครับคือที่บอกว่าความวัวยังไม่ทันหายเนี่ยความเนี่ยเข้ามาแทรกอีกแล้วเนี่ยนะฮะ
0: ไอ้อะไรเฉินไอ้เฉินซีโฟนั่นก็ยัง
1: ใช่ครับ
0: ยังเป็นปริศนาอยู่นะ
1: โอ
0: ้สถานทูตก็รีบชี้แจงอะไรต่างๆอยู่
1: ใช่ครับใช่ครับคือเราสุดท้ายอ่ะพี่ไพศาลที่ชักตาตั้งไปสรุปว่าก่อนที่จะไปเข้าเรือนจำที่พัทยาไปกินยาเกินขนาดฮะไอ้มีวัตถุประสงค์อะไรหรือเปล่านะฮะคือถ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับทำให้อิสรภาพอะไรบางอย่างมันหายไปหรือไม่เพราะฉะนั้นขอนะฮะยังไม่เข้าเรือนจำก็เลยต้องเนี่ยแหละครับปฏิบัติแบบเนี้ยแล้วก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะคุมเข้มนะทางราชทัณฑ์แล้วก็ทางตำรวจนะครับแต่ว่ายังมีอะไรคิดได้อีกเยอะนะฮะ
0: แล้วก็เอายาไปตรวจหรือยังว่ายาอะไรที่เป็นยาของเขาขอจากเจ้าหน้าที่ตอนที่มันผมก็อ่านจากรายงานข่าว
1: ครับ
0: ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ยอมกินข้าว
1: กินแต่น้ำ
0: พยายามคาดคั้นเท่าไหร่ก็ไม่ยอมกินแต่น้ำแล้วก็ขอยา
1: ครับ
0: ทวงยาของเขาเพราะเขาบอกว่าเขาต้องกินยาประจำก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่คงให้ยาไป
1: ครับ
0: แล้วราชทัณฑ์เขาก็แจ้งว่าได้มีการล้างถุงล้างท้อง
1: ใช่ครับ
0: กำลังตรวจสอบอยู่ว่าตั้งใจจะกินยาเพื่อเจตนาอะไรหรือไม
1: ่นั่นแหละครับนั่นแหละ15วันมั้ยฮะผลจะออกครับ
0: คราวนี้มันในเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะต้องไปตรวจดูสารอะไรต่างๆในกระเพาะใช้เวลามากเนี่ยมันน่าจะรู้แล้วนะว่ายาอะไรนะ ก็แค่หยิบซองยาเขามาดูเท่านั้นแหละ
1: ครับครับ
0: หรือว่ากินหมดแล้วทำลายหลักฐานไปแล้ว
1: หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาบอกกินเกินขนาดนี่กินไปหมดเลยหรือเปล่า
0: ใช่เพราะยาเนี่ยมันก็น่าจะบอกได้แล้วล่ะ
1: ครับ
0: กินยาอะไรเข้าไปนะฮะเพราะยาบางอย่างกินเกินขนาดมันก็มีผลเสียต่อร่างกาย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็วันนี้ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณสรุปมาแล้วครับพี่ไพศาลฮะเบื้องต้นจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของในหมิงเนี่ยนะฮะพบว่าอยู่ในขบวนการสแกมเมอร์แล้วก็คอลเซ็นเตอร์ในฝั่งกัมพูชาแล้วไม่ใช่เป็นระดับตัวเล็กๆด้วยนะฮะระดับตัวเป้งเลยด้วยนะครับก็บอกว่านะฮะผู้เสียหายที่ถูกหลอกไปทำงานมักจะเรียกกลุ่มของหมิงเนี่ยนะฮะว่าบอสครับแต่จะมีบทบาทระดับใดเนี่ยรอผลวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็อยู่ระหว่างพิจารณาศักยภาพนะฮะของตำรวจภาค2ในพื้นที่เกิดเหตุว่ามีศักยภาพทำคดีหรือไม่หากมีก็ไม่จำเป็นต้องโอนมาที่สอบสวนกลางคดีนี้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญอย่างมากมีการประสานข้อมูลกับทางการจีนโดยตลอดครับการตรวจสอบข้อมูลข่าวกรองร่วมกับไทยและจีนพบว่าหมิงเฉินซันเนี่ยไม่มีรายชื่ออยู่ในวอชลิสต์หรือว่าบัญชีเฝ้าระวังระดับสากลรวมถึงไม่มีข้อมูลเป็นบุคคลต้องสงสัยในประเทศต้นทางทำให้ไทยต้องกลับมาทบทวนมาตรการคัดกรองมาตรการเฝ้าระวังต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเดินหน้ามาตรการวันโปลิสเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกตรวจสอบบุคคลต่างชาตินะครับให้เข้มข้นมากกว่านี้เพราะว่าที่เขาบอกว่าเขาซึมเศร้าแต่ว่าการสอบสวนยังได้ข้อมูลตรงนี้ไม่มากต้องรอผลทางคุณหมอจิตวิทยาเข้ามาสรุปอีกทีนึงเขาป่วยจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่ให้ข้อมูลจะเบี่ยงเบนประเด็นครับเพราะว่าหลักฐานต่างๆที่พบเนี่ยทั้งการสะสมอาวุธเรื่องของคลิปเรื่องของแชทที่เขามีการคุยแล้วเจ้าหน้าที่ไปพบเนี่ยมันไม่เหมือนคนซึมเศร้าอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาพร้อมจะปฏิบัติการอะไรได้หลายอย่างครับพี่เพศานะแต่ว่าพื้นที่ปฏิบัติการของเขาจะอยู่ในเมืองไทยหรือว่าพอรับงานมาไปปฏิบัติการในฝั่งเพื่อนบ้านอันนี้ยังไม่รู้ฮะนั่นแหละครับ
0: ปาก

0: โอ้
1: อ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหม
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวมาตามต่อกันชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง M-Cord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
7: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
8: M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
9: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
8: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
9: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
8: M-Cord Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: โอ้เข้าไปดูข้อมูลจนถึงณเวลานี้นะครับพี่ไพศาลฮะคุณหมอกับเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบเลยฮะของที่หมิงเขากินเข้าไปมันคืออะไรนะโอ้รออีกนู่นครับปลายสัปดาห์นี้ครับเพียงแค่สันนิษฐานว่ากินยาประจำตัวเกินขนาดก่อนเข้าเรือนจำฮะเนื่องจากเกิดอาการชักเกร็งหมดสติหลังรับตัวเข้าเรือนจำเพียง2ชั่วโมงก็ต้องเอาออกไปส่งโรงพยาบาลนะครับแพทย์ล้างท้องไปพบของเหลวสีฟ้าในทางเดินอาหารแล้วก็ฉีดยาต้านพิษจนเริ่มตอบสนองดีขึ้นปัจจุบันรู้

0: สึกตัวดีแต่ว่ายังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและก็ให้อาหารผ่านทางสายทางจมูกครับตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายกำลังรอผลตรวจวิเคราะห์เลือดครับเจาะเลือดไปแล้วนะฮะจะทราบผลประมาณปลายสัปดาห์นี้ครับว่าสิ่งที่เขากินไปมันคืออะไรนั่นแหละครับ
1: เอ็นดูเคยดูหนังบางเรื่องนะคนร้ายเนี่ยพอจับได้ปั๊บมันก็พยายามที่จะต้องฆ่าตัวตายไปเพราะไม่ฉะนั้นเราจะต้องให้การอะไรอย่าง
0: เงี้ย
1: มันเอายาพิษที่ซ่อนไว้ในเข็มขัดอ่
0: ะ
1: ในเข็มขัดจะออกแบบไว้มันจะมีหลอดเล็กๆดึงออกมาแล้วกอกใส่ปาก
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าเขาตรวจร่างกายแล้วเก็บข้าวของแค่ไหนยังไง
0: เบื้องต้นคนเขาถามถึงไซยาไนด์ด้วยนะครับแต่ยังไม่เจออะไรฮะคุณหมอยังไม่ได้ตอบอะไรชัดเจนว่าสิ่งที่จะเจอหลังจากเนี้ยตรวจเลือดไปแล้วมันจะเจออะไรบ้างครับ
1: เอาไปตรวจแล้วบางทีชายเสื้ออะไรเก็บอะไรเอาซ่อนไว้หรือเปล่า
0: บางเรื่องซ่อนไว้ในฟันปลอมที่มาใส่อยู่ในปากเป็นหนังพวกประมาณนี้ครับ
1: เพราะดูแล้วเขาก็เป็นคนไม่ดูจะไม่ธรรมดาอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: สะสมกับวงอาวุธมีไออะไรที่ทำกึ่งๆเป็นระเบิดครีชีก็มีนี
0: ่ก็เป็นเสื้อเกราะกัน
1: เสื้อที่แบบ
0: แล้วก็
1: เสื้อที่แบบใส่ไอซีโฟใส่อะไรเ
0: ล
1: ย
0: นั่นแหละครับแล้วก็อีกคลิปที่ไปเห็นเนี่ยจากสมาร์ทโฟนของเขาอะนะฮะบอกว่าไปร่วมฝึกยิงอาวุธปืนไม่ใช่ปืนธรรมดาปืนอาวุธสงครามนะครับเนี่ยระเบิดก็ทดลองคว้างหมดอ่ะพี่เบสารคิดดูสิฮะปกติที่ไหนแหละครับแล้วก็คนปกติธรรมดาเนี่ยจะไปร่วมซ้อมรบกับหน่วยรบของประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้ได้ด้วยเหรอฮะไม่มีทางอะฮะ
1: ถ้าไม่ใช่เส้นสาย
0: ถ้าไม่ใช่ระดับใหญ่มากๆ
1: ต้องมีเส้นสาย
0: ครับ
1: ใช่วันนี้มีสสเท่าพิภพ
0: ครับ
1: บุกเข้าพบคุณเอกนิตินะ
0: ครับ
1: ส่งหนังสือให้คุณเอกนิติร้องทบทวนระบบเก็บภาษีพวกคราฟต์เบียร์แล้วก็สุราไทย
0: ครับ
1: จากกรณีสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจคราฟต์เบียร์และสมาคมสุราท้องถิ่นไทยอันนี้ก็คือพวกที่ทำพวกสุราเมลัยรายเล็กๆกันนะได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้กรมสรรพสามิตปรับปรุงโครงสร้างภาษีสุราก ับนายเท่าพิภพลิ้มจิตกรสสพรรคประชาชนนะล่าสุดนายเท่าพิภพก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าผมได้ยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องโครงสร้างภาษีสุราใหม่ให้กับท่านรัฐมนตรีเอกนิติธารประภาส
0: ครับ
1: รมว.คลังซึ่งได้รับจากทางสมาคมค้าเบียร์และสมาคมสุราท้องถิ่นไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากท่านมาตอบกระทู้ที่สภาพอดี
0: ครับ
1: จากการเปลี่ยนแปลงระเบียบทุกอย่างของกรมสรรพสามิตก็อยู่ในอำนาจของท่านที่สั่งการได
0: ้
1: ขอให้ท่านช่วยกรุณาพิจารณาใหม่ด้วยครับ
0: ก็เขาบอกว่าไอ้ภาษีสุราฉบับใหม่เนี่ยมันไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยกับรายใหญ่อ่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: มันเก็บเท่ากันแล้วโอ้โหสู้ไม่ได้สายป่านรายย่อยน้อยมากอ่ะนะฮะก็คุณเท่าพิภพบอกว่านะทางสมาคมผู้ประกอบการแบบคราฟต์เบียร์กับสุราพื้นบ้านเนี่ยนะฮะมายื่นหนังสือครับเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ที่จะจัดเก็บโดยสรรพสามิตที่ทำให้ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายย่อยเนี่ยได้รับผลกระทบครับแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการผลักดันพรบสุราก้าวหน้าแล้วแต่ว่าการปลดล็อกด้านการผลิตเพียงอย่างเดียวก็คือการเปิดประตูให้มันบานเดียวเท่านั้นนะครับมันยังมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การโฆษณาที่ทำให้รายย่อยเสียเปรียบเพราะไม่มีต้นทุนทางการตลาดเท่ากับรายใหญ่ๆที่สำคัญครับสิ่งที่จะทำให้สุราก้าวหน้าเป็นจริงได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาษีซึ่งเมื่อประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีการออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าการพิจารณานะครับราคาฐานนิยมแล้วก็สถานที่ขายสินค้าแล้วก็จะบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ครับพี่ไพศาลฮะทางสมาคมจึงได้ติดต่อแล้วก็เข้ายื่นเดี๋ยวมันจะไม่ทันก็เลยต้องไปยื่นคุณเอกนิติวันนี้ฮะช่วยพิจารณาตรงนี้หน่อยนะครับตัวแทนสมาคมคราฟต์เบียร์เนี่ยเขาบอกว่า

0: การเก็บภาษีสุราในประเทศมันแบ่งเป็น2แบบคือแบ่งตามปริมาณแอลกอฮอล์แล้วก็ตามมูลค่าขายปลีกซึ่งการคิดภาษีตามราคาปลีกที่เป็นปัญหาก็คือ 22% ของราคาปลีกเนื่องจากผู้ผลิตรายย่อยมีทั้งต้นทุนการผลิตต้นทุนการจัดส่งไปจนถึงต้นทุนในการเข้าถึงแหล่งจำหน่ายที่มากกว่ารายใหญ่ครับเนื่องจากผลิตได้น้อยกว่าเพราะการที่รัฐบาลมองว่าจะเอาราคาปลีกจากหน้าห้างมาคิดภาษีเนี่ยคนตัวเล็กกับคนตัวใหญ่ต้นทุนในการเข้าถึงห้างมันไม่เหมือนกันครับจึงมองว่าการเอาหลักการคิดราคาปลีกปลายทางมาเก็บกับผู้ผลิตนั้นมันไม่ถูกต้องจึงขอเรียกร้องให้มีการทบทวนแล้วก็ปรับฐานการเก็บภาษีใหม่ให้เป็นการเก็บภาษีแบบขั้นบันไดตามปริมาณการผลิตเหมือนกับสินค้าอื่นๆครับเพื่อให้รายย่อยมีโอกาสเติบโตนำเงินภาษีส่วนต่างไปพัฒนาสินค้าพัฒนาการบริการของตนและเมื่อโตบโตขึ้นเนี่ยก็สามารถเสียภาษีเพิ่มขึ้นได้ตามขั้นบันไดทำให้มีผู้ประกอบการที่มีความแข็งแรงหลากหลายมากขึ้นครับแต่ถ้าเก็บเบื้องต้นเท่ากันเลยเนี่ยโอ้เขาบอกว่ามันสู้ไม่ได้นะฮะ
1: ครับ
0: นายกสมาคมสุราท้องถิ่นไทยบอกว่าการที่รัฐคิดภาษีทั้งผู้ผลิตรายใหญ่และรายเล็กเท่ากันหมดเนี่ยโดยใช้ราคาขายปลีกเป็นเกณฑ์การที่รายเล็กผลิตได้น้อยกว่าไม่สามารถทำให้ต้นทุนถูกได้เนี่ยมันทำให้การบวกราคาหน้าร้านเนื่องจากต้นทุนเขาสูงขึ้นใช่ไหมราคาก็ต้องต่างจากรายใหญ่เพราะฉะนั้นมันขายไม่ได้หรอกครับมันแพ้รายใหญ่สายป่านไม่ยาวก็อยากจะให้คิดภาษีมันเป็นธรรมมากขึ้นสำหรับตัวเล็กตัวน้อยก็เลยไปยื่นให้คุณเท่าพิภพช่วยหน่อย
1: คุณเท่าพิภพก็เลยถือโอกาสยื่นต่อให้คุณเอกนิติป่ะ
0: ใช่ครับช่วยพิจารณาโครงสร้างภาษีซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี้หน่อย
1: ครับ
0: ครับ
1: เท่าพิภพนี่เขาก็เป็นตัวตั้งตัวตีไง
0: ครับ
1: ในเรื่องที่จะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยที่ทำเรื่องคราฟต์เบียร
0: ์ครับ
1: ทำเรื่องสุราท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ย
0: ครับ
1: นะสามารถที่จะมีธุรกิจได
0: ้มันก็เป็นอัตลักษณ์มันก็เป็นเสน่ห์นะ
1: เกาหลีก็เห็นก็มีเข้าร้านสะดวกซื้อเต็มไปหมดนะ
0: ครับ
1: ไอโซจูอะไรนั่นนะมันก็ไม่ใช่ของบริษัทใหญ่โตอะไรนะของรายเล็กรายน้อยเต็มไปหมด
0: เมื่อก่อนเคยมี
1: แล้วก็มีอะไรที่อะไรน้ำคล้ายๆกับกระแช่บ้านเรา
0: สาโท
1: คล้ายๆสาโทบ้านเราของ
0: เกาหลี
1: เกาหล
0: ี
1: ก็มีอะไรมักกะลิอะไรเขาเรียกอะไรนักอย่าง
0: ของเราเมื่อก่อนนี่เคยมีสาโทแทบจะทุกชุมชนเลยพี่ไพศาลมันหายไปไหนหมดฮะ
1: มันมีช่วงที่รัฐบาลคุณทักษิณเขาก็มีการผ่อนปรนทำอะไรสักอย่างเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเขาก็ทำเป็นมองข้ามไปว่าเป็นนโยบายรัฐบาลที่พยายามส่งเสริมแต่กฎหมายไม่ได้มีการแก้พอพ้นรัฐบาลคุณทักษิณไปมันก็ค่อยมีการกวาดล้าง
0: กวาดล้าง
1: เพราะว่าบรรดาผู้ประกอบการที่เขาทำเขาก็ไม่ต้องการให้มา
0: ครับ
1: มาปัดแก้งปัดขาเขามันเหมือนกับแมลงวีแต่มันรำคาญไง
0: ครับ
1: เหมือนแมลงวีมาคอยตอมอะไรเงี้ยก็รำคาญก็คงไม่พอใจ
0: เพราะว่าแต่ละหมู่บ้านแต่ละ
1: สามิตรก็อะไรจัดการครับเงียบไปหมดครับ
0: แต่ละท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้านแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีอัตลักษณ์สุราพื้นบ้านของเขาไงแม้ถ้าพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาได้เป็นจุดแข็งจุดขายนะโอ้อยากจะข้าวเหนียวของพื้นที่เนี้ยเอามาหมักเป็นสุราสาโทอร่อยมากคุณต้องมุ่งหน้าไปกินเศรษฐกิจในพื้นที่เขาจะเติบโตเหมือนกับญี่ปุ่นมีรถไฟรางเบาที่จะไปหมู่บ้านนี้เพื่อจะไปชิมสินค้าอะไรประมาณนั้นที่อื่นไม่มีขายถ้าเกิดคุณอยากจะกินคุณต้องไปบ้านเขาอย่างเงี้ยนะเราควรจะทำแบบนั้นด้วยนะ
1: ครับเรื่องปลาหมอคางดำก็กลับมากลายเป็นประเด็นร้อนอีกรอบแล้วนะโดยเฉพาะไปพบอยู่หน้าหาดบางแสน
0: ก็เมื่อเช้าผมจัดรายการไงพี่ไพศาลแล้วก็ไปเจอเขาโพสต์พอดีเลยนะฮะเขาว่าเขาเป็นนักตกปลาตกหมึกอยู่ที่พัทยาเขาบอกว่าไปชายทะเลแล้วไปเห็นมันลอยหัวเต็มไปหมดเลย
1: พัทยาเลยเหรอไปถึงพัทยาเลย
0: พัทยาทะเลเลยครับพี่ไพศาลฮะ
1: โอ้โห
0: ตอนแรก
1: ก็แค่บางแสน
0: เขาเอาเบ็ดตกปลาเนี่ยไปตกก่อนนะฮะแต่เขาบอกมันขึ้นหัวลอยแบบนี้มันไม่ใช่ปลาทะเลแน่นอนเขาเลยไปเอาแหมาหวานดูครับพี่ไพศาลได้หมดเต็มเลยเต็มแหเลยแล้วก็เอามาดูนี่มันหมอคางดำเนี่ยเขายังแปลกใจว่าให้มันอยู่กับน้ำทะเลได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
1: ก็วันนี้คุณณัฐชาก็พาเกษตรกร19จังหวัดมาเรียกร้องรัฐบาล
0: ครับ

0: หลังพบว่าปลาหมอคางดำระบาดหนักอีกรอบบอกว่าผ่านมาหลายเดือนแล้วยังไร้คนรับผิดชอบยอดชายสสชลบุรีเผยต้องแจงวุ่นพบในทะเลจนนักท่องเที่ยวไม่กล้าลงน้ำเพราะขณะที่ตัวแทนเกษตรกรก็ขู่ยกระดับบุกทำเนียบถ้าไม่แก้ปัญหาภายใน30วัน
1: ครับ
0: ก็บุกมาที่สภาก่อนก็วันนี้คุณณัฐชาบอกว่าขณะนี้ปลาหมอคางดำเป็นเรื่องที่วนเวียนกลับมาอีกครั้งตนเองก็เคยทวงถามในสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วและเคยยื่นข้อเสนอให้กับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลนี้และเคยเรียกร้องผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่จะมาดูแลเรื่องงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับการกำจัดการแพร่ระบาดในครั้งนี้รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยที่ต้องเร่งดำเนินการไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบซึ่งทุกวันนี้ประชาชนได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นเช่นในบ่อกุ้งที่ประชาชนเลี้ยงพบว่ามีปลาหมอคางดำมากกว่า10กิโลกรั
1: ม
0: บ่อปลากระพงที่เป็นปลานักล่าก็ล่าไม่ไหวมีแต่ปลาหมอคางดำอยู่เต็มบ่อทั้งนี้ในเขตพื้นที่พัทยาชลบุรีมีความวิตกกังวลในเรื่องของปริมาณและเรื่องปลาหมอคางดำที่เข้ามาตลอดแนวชายฝั่งหรือแม้กระทั่งจังหวัดสงขลาแหล่งอนุบาลพันปลาน้ำจืดที่ทะเลสาบสงขลาที่ยังเป็นห่วงอย่างยิ่งว่ากำลังถูกลุกลามจากปลาหมอคางดำไปได้ยังไงถึงสงขลาคุณนัทชาบอกว่าเราเคยนำเสนอไปนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่ได้รับการตอบรับและมีการพูดคุยไปถึงเรื่องของรัฐบาลกำลังจะมีการเร่งรัดขออนุมัติงบกลางจำนวนกว่า 6,000 ล้านบาทไปดำเนินการซื้อปุ๋ยจากต่างประเทศเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผมไม่ติดขัดเรื่องการแจกปุ๋ยให้เกษตรกรแต่ติดขัดคือปุ๋ยที่นำมาแจกนั้นนำมาจากที่ใดในเมื่อเกษตรกรชาวประมงผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยังคงตกอยู่ในความลำบากในเรื่องของปลาหมอคางดำนะท่านไม่มีแม้แต่มาตรการที่หันมาเหลียวแลเกษตรกรเหล่านี้ว่าจะมีการกำจัดหรือรับซื้อปลาหมอคางดำไปแปรรูปหรือกำจัดหรือทำปุ๋ยหรือส่งต่อไปเป็นปุ๋ยให้กับเกษตรกรหรือเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกไม่มีการพูดคุยหรือพูดในเรื่องนี้เลยนี่คือความเจ็บช้ำความเจ็บปวดของเกษตรกรไทยอย่างยิ่งเนี่ยคุณนัทชาก็ถึงวันนี้นะ
1: ครับครับแม่แล้วก็ปุ๋ย 5,000 ล้าน 6,000 ล้านที่กระทรวงเกษตรเขาจะของงบกลางเนี่ยนะฮะเกษตรกรเขาก็สะท้อนมาว่ามันอัตราเร่งอ่ะมันกำลังจะออกผลผลิตมันต้องเคมีเท่านั้นอ่ะพี่เบสารถ้าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าเขายังไม่ค่อยมั่นใจแต
0: ่
1: ม
0: ัน ก็ต้องใช้ปกติใช้ยูเรียข
1: ้
0: าวนะ
1: ใช่ครับใช่
0: ข้าวใช้ยูเรียคราวนี้วันนี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะคุณวัชระขาวขำบอกว่ากรณีที่มีข่าวว่าประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาชลบุรีเนี่ยคุณวัชระพลบอกว่ากรมประมงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงแต่ในส่วนที่สังคมมีความกังวลว่าพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ดังกล่าวจะทำให้ระบบนิเวศทางทะเลและวิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหรือไม่นั้นได้รับการยืนยันจากกรมประมงแล้วว่าสถานการณ์ยังสามารถควบคุมได้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างน้ำกร่อยกับน้ำเค็มซึ่งมีการพบปลาชนิดดังกล่าวในพื้นที่นั้นอยู่แล้วแต่เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกทำให้น้ำจืดไหลลงสู่ทะเล
1: ครับ
0: ที่อาจเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาประกอบกับโดยธรรมชาติของปลาหมอคางดำไม่สามารถดำรงชีวิตหรือแพร่พันธุ์ในน้ำเค็มจัดได้ซึ่งจะเป็นการจำกัดบริเวณให้อยู่เพียงแหล่งน้ำเดิมหรือต้องกลับไปที่น้ำกร่อยจึงเชื่อว่าจะไม่มีการแพร่กระจายลงสู่ทะเลน้ำลึกตามที่สังคมมีความกังวลพร้อมยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเพิ่มในพื้นที่อื่นโดยพบเพียงใน17จังหวัดตามที่กรมประมงเคยได้รายงานไปแล้วเท่านั้น
1: ครับ
0: ก็ยืนยันว่าไม่สามารถจะอยู่ได้ในทะเลน้ำลึก
1: แต่ว่าเห็นที่เขาเอาแหไปหวานเนี่ยนะฮะชายหาดที่เราลงไปเล่นกันปกติเลยครับพี่ไพศาลฮะตอนกลางคืนพอคนขึ้นหมดเนี่ยเขาเอาแหไปหวานมันได้ปลาหมอคางดำมาเยอะเป็นถังๆเลยครับแล้วก็ทางดร.สหภพดอกแก้วเนี่ยนักวิชาการประมงของมอเกษตรท่านก็ออกมาอธิบายด้วยนะฮะว่าไปเจออย่างนั้นไปเจอได้ยังไงเขาบอกว่าใช้

0: ในฝั่งพัทยาบางพื้นที่ครับมันมีค่าความเค็มต่ำปลาหมอคางดำมันจึงอาศัยอยู่ได้ครับพี่เพศานะถ้าอาศัยอยู่ได้มันก็ต้องแพร่พันธุ์ได้สิครับเนี่ยฮะแล้วก็ล่าสุดวันนี้เนี่ยนะครับทางประมงอำเภอบางละมุงก็ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะครับจุดแรกที่ลงไปก็คือบริเวณสะพานปลานาเกลือที่ชาวบ้านแจ้งบอกว่าพบเห็นเมื่อ2วันก่อนจากการสอบถามชาวบ้านที่หากินในแถวๆนี้มา10กว่าปียืนยันว่าก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เห็นปลาชนิดนี้โผล่ขึ้นมาเป็นฝูงใหญ่ในทะเลพัทยาและก็พบหลายฝูงว่ายอยู่ในทะเลครับจึงได้เอาแหมาหวานดูนะฮะก็ได้ปลาหมอคางดำจำนวนมากก็เลยเอาไปตากแดดรับประทานก่อนจะไปแจ้งทางประมงบอกว่าเนี่ยที่ผมทอดมาเนี่ยเอามาให้ดูมากินเนี่ยเจอในทะเลนะครับช่วยมาตรวจสอบหน่อยครับประมงบางละมุงก็เลยบอกว่าวันนี้ลงแล้วลงพื้นที่ไปแต่ว่าพอไปดูแล้วเนี่ยมันยังไม่พบคันหนังคาขาวเหมือนในคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้ได้ครับเพราะในคลิปก็เห็นชัดเจนเลยฮะมันท้องทะเลพัทยาเลยฮะเอาแหไปหว่านอยู่ตรงชายหาดแล้วก็ได้ปลาออกมาให้เห็นจริงๆไม่มีการตัดต่อนี่นะครับแต่ว่าประมงบอกว่าวันนี้ไปยังไม่เจอแต่ก็ได้วางแนวทางเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนแล้วก็นักตกปลาหากพบเห็นหรือว่าจับปลาหมอคางดำขึ้นมาได้เนี่ยกินได้เลยครับไม่เป็นอันตรายฮะบริโภคได้เหมือนปลาทั่วไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าทอดแหมาแล้วได้ตัวเล็กๆเนี่ยกรุณาอย่าปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติครับเอาไปกำจัดขอความร่วมมือฮะทำกับคนละไม้คนละมือครับ
1: พักกันก่อนสักครู่นึง
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา20นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับก็ตกลงใครจะเป็นใครจะเป็นผู้สมัครผู้ว่าของพรรคประชาธิปัตย์นะเดิมเนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็คุยกับทางคุณอัน
0: ครับ
1: ก็คาดกันว่าน่าจะเป็นคุณอะไรที่มาจาก
0: ภูมิใจไทยแ
1: ห
0: ละ
1: ไลน์แล้วแม่ไลน์บริษัทไลน์
0: ไลน์ประเทศไทย
1: ไลน์ประเทศไทยเขาทำไม่ไอ้เรื่องโลจิสติกด้วยใช่ไหม
0: ก็วันที่16ใช่ไหมถ้าตามกำหนดการที่พรรคประชาธิปัตย์เขาจะเปิดตัวครับพี่เบญจันวันนั้นที่ประชาธิปัตย์มีงานผู้สื่อข่าวก็พยายามกระทุ้งถามคุณอภิสิทธิ์เนี่ยว่าที่ผู้สมัครอยู่ในงานด้วยไหมเนี่ยประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: ก็ไปควานหากันใหญ่แล้วใครหน้าใหม่บ้างที่มาอยู่ในงานกับพรรคประชาธิปัตย์ครับ
1: ครับวันนี้เขามีรายงานข่าวว่าประชาธิปัตย์นัดสื่อเตรียมเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าเสาร์นี้บ่าย2นะ
0: ครับ
1: วันเสาร์นี้ก็คือวันที
0: ่
1: 16
0: ที่เขาเปิดตัวบ่าย2เปิดตัววันที่16
1: ครับบ่าย2นะ 14:00 น
0: ครับ
1: ก็ได้รับผู้สื่อข่าวบอกว่าได้รับแจ้งหมายข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าจะเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคพร้อมทั้งโชว์วิสัยทัศน์แล้วก็จะเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งสกทั้ง50เขตอย่างเป็นทางการพร้อมไปด้วย
0: ครับ
1: ก็จะจัดกันที่ห้องประชุมชั้น3ของพรรคประชาธิปัตย์โดยในรายงานบอกว่าจะมีการเปิดตัวนายอนุชาบุรพชัยศรีอดีตสสกทมเขตคลองเตยพรรคประชาธิปัตย์หรือที่แวดวงการเมืองเรียกกันว่าเสียเจม
0: ครับ
1: ลงสมัครผู้ว่ากทมของพรรคหลังจากที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานายอนุชาไปปรากฏตัวในงานของพรรคเกี่ยวกับ AI ที่โรงงานยาสูบมาแล้ว
0: ครับ
1: ทั้งนี้นายอนุชาเนี่ยลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์หลังเลือกตั้งปี2562ที่สอบตก
0: ครับ
1: โดยมีการลาออกไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐตามคำชักชวนของนายณัฐพล

0: นที่ปัสสุวรรณสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเคยอยู่กับพ
1: ร
0: รคประชาธิปัตย์ร่วมกันจากนั้นก็ไปเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและตอนเลือกตั้งปี2566นายอนุชาก็ไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติโดยได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติและในการเลือกตั้งปี2569ที่ผ่านมาสมัครเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: แต่อันดับยังไม่ถึงจึงยังไม่ได้เป็นส.ส.และเพิ่งลาออกจากพรรคภูมิใจไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ใช่ครับคนนี้แหละ
0: ก็เขาคาดไปว่าอาจจะเป็นคนนี
1: ้ครับ
0: แทนคุณอะไรที่เมื่อวานนี้ก็มีการพูดกันไปว่าอาจจะเป็นที่เป็นไลน์แมน
1: ด็อกเตอร์พิเชษ
0: ด็อกเตอร์พิเชษ
1: ใช่ครับ
0: สำหรับคุณอนุชานี่เป็นลูกเขยของร้อยเอกกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยานะซึ่งเป็นอดีตผู้ว่ากรุงเทพยุคพรรคพลังธรรมมีธุรกิจส่วนตัวเช่นเป็นเจ้าของบริษัทเมโทรเอนจิเนียร์แอนด์แมชชีเนอรี่จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักรายใหญ่ของเมืองไทยใช่หรือเปล่าแต่นามสกุลเดียวกันนะ
1: ครับ
0: เมโทรเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชชีเนอรี่จำกัดนี่มันของเจ้าสัวทองใสหรือเปล่าแต่บูรพชัยศรีนามสกุลตรงกันนะก็เรามาดูนะว่าตกลงจะเป็นใครกันแน่นะครับ
1: ก็
0: วันเสาร์นะ
1: โอ้ตอนเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็สื่อสารได้ชัดเจนดีพี่ไพศาลฮะเคยเป็นแหล่งข่าวผมประจำเลยฮะตอนจัดรายการนะครับครบเรื่องข่าวนี่แหละฮะดร.สุภชัยบุรพชัยศรีนี่แหละครับ
0: ครับ
1: เข้ามาพูดก็มาคุยอยู่ตลอดเลยฮะอ่ะเดี๋ยวดูวันที่16นี้วันเสาร์ครับประชาธิปัตย์เขาจะเปิดตัวนะฮะมีเรื่องอื่นๆครับพี่เพศานครับเรื่องของโนมินีที่นายกรัฐมนตรีลงไปเนี่ยโอ้โหวันนี้สั่งการเลยนะครับว่าให้ไปตรวจเส้นทางการเงินข้าราชการทั้งหมดเลยนะในพื้นที่ทั้งภูเก็ตแล้วก็สุราษฎร์ธานีที่ท่านลงไปแล้วก็พบปัญหาว่ามันมีโนมินีต่างชาติเข้ามาฮุบที่ดินของรัฐแล้วก็ไปประกอบธุรกิจสร้างรีสอร์ทโรงแรมลุกล้ำที่สาธารณะฮะไปดูเส้นทางการเงินสิเอากฎหมายปปง.เข้าไปจับหน่อยนะฮะข้าราชการในพื้นที่นะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เองดำเนินการปรับปรามให้จริงจังเอาให้สิ้นซากเลยนี่นายกรัฐมนตรีบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีกำชับอธิบดีกรมการปกครองนะฮะซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการปปง.อีกตำแหน่งนึงเนี่ยให้ใช้กลไกนี้ครับพี่เพศานฮะตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เป็นกรณีพิเศษหากพบมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายโดมินีต่างชาติหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับการลงพื้นที่เนี่ยนะฮะท่านนายกเลยบอกเลยนะครับว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณชัดเจนจากรัฐบาลแล้วนะฮะว่าต้องการจะรื้อกลไกอิทธิพลและขบวนการผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ใช้อิทธิพลของกลุ่มทุนสีเทาเพิ่มมากขึ้นครับเอาเบื้องต้นเอา2พื้นที่นี้ก่อนนะและที่สำคัญก็คือตอนที่ลงไปแล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอ่ะเขามีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องไงครับพี่ไพศาลฮะแต่มันก็น่าแปลกนะฮะมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องการขออนุญาตก่อสร้างคุณไม่ขอเหรอคุณทำแบบเถื่อนไม่มีใบอนุญาตอย่างเงี้ยมันก็แปลกไหมถ้าเกิดเขาก็ตั้งคำถามเงี้ยพี่ไพศาลว่าถ้าเป็นพื้นที่ของเรานะมีพื้นที่ติดหาดทำเลทองคำอย่างเงี้ยต้อง10กว่าไร่อ่ะเราจะทำธุรกิจโดยการให้คนอื่นเช่าแล้วไปขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างที่มันถาวรแข็งแรงโดยไม่ต้องขออนุญาตอย่างนี้ได้ด้วยฮะเนี่ยฮะ
0: เจ้าหน้าที่พิจารณาอย่างไ
1: ร
0: ให้ผ่านเน
1: ี่ย
0: ผมก็ค่อนข้างแปลกใจนะเพราะว่าคุณอนุทินก็นั่งคุมสำนักงานตำรวจชาติอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ว่าพึ่งมาก็โอเคก็พอเข้าใจได้แต่ว่าเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยคุมฝ่ายปกครองมานี่ก็
1: สี่ห้าปีครับ
0: สี่ห้าปีนะ
1: ครับ
0: ผู้ว่าภูเก็ตนี่ก็ไม่ผ่านหูผ่านตาคุณอนุทินบ้างเลยก็ไม่น่าจะใช่นะ
1: เขาวิพากษ์วิจารณ์กันจนกระทั่งว่าตอนจะเลือกตั้งครั้งนี้ครับมีการปรับเปลี่ยน

0: โยกย้ายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ระดับผู้ว่ารองผู้ว่าในอำเภอเลยนะ
1: ครับแต่ภูเก็ตก็สสก็เป็นของพรรคประชาชน
0: ครับ
1: อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมก็พรรคอื่นก็ยังสอดแทรกมาไม่ได้ประชาชนก็ยังกินอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยเขาตั้งคำถามนี้ฮะสมมุติเล่นๆนะครับว่าหากคุณเป็นเจ้าของที่ดิน10ไร่ริมชายหาดมีโฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมายคุณจะเสี่ยงลักลอบสร้างอาคารเถื่อนกว่า50หลังเพื่อปล่อยเช่าเชิงพาณิชย์โดยไม่ขออนุญาตหรือไม่และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เจ้าของที่ดินเลือกที่จะเดินเส้นทางนอกกฎหมายเช่นนี้ครับเป็นที่ดินของเราแท้ๆปล่อยเช่าแล้วก็สร้างสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นสิ่งปลูกสร้างเถื่อนนะฮะอันเนี้ยเขาตั้งคำถามเบื้องต้นนะฮะถ้าเกิดคุณทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหรือแท้จริงแล้วเอกสารสิทธิ์ที่คุณได้มาแล้วอ้างว่าได้อย่างถูกต้องมันมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือไม
1: ่
0: นี่คือข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่บางส่วนในพื้นที่ที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกับท่านนายกเมื่อวานเนี้ยครับพี่ไพศาล
1: ครับวันนี้ทางไม่ได้ละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องคุยเรื่องของหุ้นแล้วก็เรื่องทองกันใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ถ้าว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะเลยเวลาไป
0: ครับ
1: ตอนนั้นพักกันก่อนสักครู่ไหม
0: พักครู่เดียวครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้ครับเรื่องหุ้นครับ
1: ครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:31 น.นะครับกับมหานครรอบทิศรอบนี้กับบอยกับพี่กล้วยนะครับ
3: ค่ะดีเจกล้วยนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะฟังเราอยู่ผ่านทางคลื่น FM 95เป็นแม่ข่ายไปยังสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังเราอยู่ทั่วประเทศน้ำบ่อยเราไม่เป็นภูกรมภูเก็ตในคนก็ทักดีเจก้อยข่วยโอ้เขาฟังช่วงนี้ช่วงมหานครรอบชิดนะคะ
2: ใช่แล้วนะก็ช่วยแล้วเสิร์ฟไปแล้ว10ข่าวนี่จัดกับพี่ก่วยได้ครบนะจัดกับโด้งไม่เกิน6ข่าวเหมือนโดนสาบเหมือนเล่าได้ไม่เกิน6ข่าว
3: พี่ก็เหมือนกันนะ
2: เออ
3: กับโด้งก็ไม่เคยครบไม่เคยครบนานๆแต่ครบที
2: นะครับไปเริ่มกันเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10มาดูนี่ก่อนเลยฮะ2ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี
3: ้มหาอำนาจก็เรียกว่ามหาอำนาจ
2: สีจิ้นผิงผู้นำจีนกับโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคุณโดนัลด์ทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงเขาเจอกันที่จีนโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่งของจีนบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวในช่วงหนึ่งของการหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งว่าทีมเจรจาด้านเศรษฐกิจและการค้าของทั้งสองประเทศบรรลุผลลัพธ์ที่สมดุลและเป็นบวกซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับทั้งชาวอเมริกันและชาวจีนและต่อโลกด้วยเขาก่อนหน้านี้กำแพงภาษีของสหรัฐไงผู้นำจีนย้ำว่าข้อเท็จจริงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าสงครามการค้าไม่มีใครเป็นผู้ชนะและเสนอว่าในกรณีที่มีความเห็นไม่ตรงกันหรือเกิดความขัดแย้งการปรึกษาหารือบนพื้นฐานของความเท่าเทียมคือทางเลือกที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างทุ่มเทสร้างขึ้นมาอย่างยากลำบากสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้นี่ภาษาทางการทูตนะพี่กวนนะสละสรวยแต่มีความหมายทุกๆถ้อยคำจริงๆโอ้โหท่านสีจิ้นผิงพูดในเวลาเดียวกันสำนัก

0: งานศุลกากรแห่งชาติจีนออกแถลงการต่ออายุใบอนุญาตส่งออกให้แก่โรงงานแปรรูปเนื้อวัวสหรัฐมากกว่า400แห่งนี่ซึ่งทำให้สหรัฐสามารถส่งออกเนื้อสัตว์มายังจีนได้มากขึ้นโอ้โหนี่สำคัญตรงนี้แหละเพราะว่าพอจีนโดนกำแพงภาษีจากสหรัฐเขาก็มีเรื่องของการนำเข้าเนื้อวัวซึ่งตอนนี้ก็ต่อเขาเรียกว่าต่อใบอนุญาตให้วินวินทั้งสองฝ่าย
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: โอ้อันดับ9นี่นักท่องเที่ยวที่ไปขึ้นไปภูกระดึงเนี่ยไปกลางคืนผู้หญิงมาคนเดียวอะไม่ไปถูกเหมือนว่าตอนกลางค่ำกลางคืนนะเขาไปถูกเหมือนมีเจ้าหน้าที่อ่ะเข้ามาบอกลูดซิปแล้วถามว่าเป็นยังไงบ้างอยู่คนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยกำลังเคลิ้มเคลิ้มเขาก็มาเขาบอกมารอบที่หนึ่งเนี่ยมาที่เต็นท์น้องคนนี้เขาไปโพสต์ใน Facebook นะคะว่ามีผู้ชายบุกเข้ามาที่เต็นท์อ่ะรอบประมาณตีหนึ่งตีสองนะเหตุการณ์ที่หนึ่งคือมาแล้วบอกกำลังเคลิ้มเคลิ้มบอกปิดไฟบอกให้ปิดไฟทั้งที่เราก็ไม่ได้เปิดไฟนะบอกให้ปิดไฟรอบที่สองก็มาเดินอีกนะมาเดินมาพูดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่โชว์ตัวแล้วมายืนข้างๆเต็นท์มาคุยว่าให้ย้ายเต็นท์เพราะว่ากวางมา2คืนแล้วอะไรเงี้ยรอบที่3ก็มาอีกตอนนั้นเด็กน้องคนนี้บอกว่ากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่เขาก็บอกว่ามาจะย้ายให้ย้ายเต็นท์ให้ย้ายเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยย้ายเต็นท์เลยครับผมจะช่วยย้ายต้องย้ายตอนนี้เลยพี่เขาก็ตอบกลับไปว่าพี่คะหนูใส่เสื้อแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อน้องไม่ได้ใส่เสื้อหรอครับอะไรอย่างเงี้ยจังหวะนี้ก็เลยเขากำลังจะลูดซิปเต็นท์เข้ามาน้องเขาก็ใส่เสื้อเสร็จพอดีเลยเอ๊ะเขาตกใจมากเลยเขาก็เลยโพสต์ไปเรื่องนี้ล่าสุดอุทยานแห่งชาติภูกระดึงก็ออกแถลงการณ์ว่าตามที่มีการเผยแพร่นี่นะคะตอนนี้ก็กำลังที่จะสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันข้อมูลพยานฐานนี้ค่อนข้างมีจำกัดจึงยังไม่สามารถที่จะยืนยันตัวบุคคลหรือว่ารายละเอียดเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนในขณะนี้อยู่ระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริงอยู่นะคะอุทยานแห่งชาติเองก็เลยบอกว่าในเรื่องของเรื่องนี้น่ะก็ติดตามอยู่นะขอให้มั่นใจได้นะจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องไหมที่ว่าผู้ชายเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถที่จะแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าแจ้งต่อทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่เลยนะคะแล้วทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็จะมีคนเจ้าหน้าที่คอยประจำเพื่อให้การดูแลอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวก็รอดูว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่แต่แหมดูแล้วไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: แม่คุณผู้ฟังฮะมีผลสำรวจของภาคเอกชน
2: การจ่ายแต่ต้อง
0: ฟังนะคุณฟังตั้งใจฟังแล้วเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ว่ากันไปคือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเรียกว่ากกร.เนี่ยนะครับประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเนี่ยถ้าฟังชื่อสถาบันทั้ง3นี่ถือว่าก็น่าเชื่อถือนึกออกมั้ยโดยคณะทำงานชื่อว่า Zero Corruption กกร.และเพื่อนไม่ทนก็ชื่อแบบนี้นะคณะทำงานเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยสำรวจตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจจำนวน401รายทั่วประเทศระหว่าง26มีนาคมถึง10เมษายนที่ผ่านมาเขาพบว่าปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างที่บั่นทอนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของไทยอย่างรุนแรงอันดับหน่วยงานตามความเสี่ยงสินบนนี่เขาใช้ความอันนี้นะอันดับหน่วยงานตามความเสี่ยงสินบนผลสำรวจรอบนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดเผยข้อมูลระดับหน่วยประกอบด้วย1อัตราเสนอต่อสิ่งตอบแทนต่อจำนวนครั้งที่ติดต่อและ2มูลค่าสินบนต่อครั้งคุณผู้ฟังอันนี้เขาสำรวจมานะถ้าผมอ่านชื่อออกไปเนี่ยคือเขาก็โชว์กันอยู่แล้วอะจะมาว่าผมไม่ได้นะอันดับ1ตำรวจทางหลวงแล้วก็/จราจรจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีคือ 1.69 การเสนอให้สิ่งตอบแทนจำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทนคือ 1.69 คิดเป็น 100% เลยคุณฟังฮะ 100% เลย2กระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลนี่เขาบอกแบบนี้
2: ถ้าเกิดจะไปศาลจะมีใครอัยการ
0: เขาไม่ต้องไปเอ่ยเขาพี่เอ่ยให้คุณผู้ฟังเขาคิดเอาจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีคือ 1.06

0: ครัวที
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: หอยคองหอยโค
0: ใช่แล้วนะคะเพลงนี้เสียงร้องจากน้องกล้วยคลองหอยโคงนั่นเองนะคะความสนุกสนานแบบนี้เอ้าว้าวฮู้ต้องยกให้เขาเลยนะคะเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าโสดผัวทิ้งค่ะน้องกล้วยเนี่ยเอามาร้องเอาไว้นะคะในงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะวันที่1พฤษภาคมปี2567นั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะนะคะขอขอบคุณค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: คุณผู้ฟังคะมีหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะตอนนี้นะคะเขาเปิดรับผลงานกันแล้วค่ะกับ Thailand Moral Award นะคะ2025เวทีแห่งการยกย่องพลังสื่อสร้างสรรค์ที่สะท้อนคุณค่าของสังคมนะคะจะขอเชิญร่วมเสนอผลงานประเภทสื่อนะคะทั้ง8สาขามีอะไรกันบ้างนะคะได้แก่ละคร

่ะภาพยนตร์ค่ะโฆษณาค่ะบทเพลงค่ะรายการวิทยุค่ะรายการโทรทัศน์หนังสือหรือว่าสื่อดิจิตอลก็ได้นะคะถ่ายทอดเรื่องราวความดีค่ะผ่านการเล่าเรื่องอย่างทรงพลังนะคะเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีสู่สังคมไทยเปิดรับผลงานกันตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่12มิถุนายน2569นี้เท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถส่งผลงานค่ะได้ทาง www.thailandmoralawards.com นะคะแล้วก็ส่งด้วยตนเองก็ได้ค่ะหรือทางไปรษณีย์นะคะมายังศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อความดีไปด้วยกันค่ะนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand นะคะหรือว่าที่ YouTube ค่ะ Moral Channel นะคะหรือว่าโทรไปที่เบอร์นี้ก็ได้ค่ะ0616156652หรือ0814891116นะคะถ้าอย่างนั้นแปลว่าพิมดาก็สามารถที่จะส่งรายการวิทยุเข้าเสนอผลงานได้สิเพราะว่าเขามีสาขารายการวิทยุด้วยเดี๋ยวลองดูดีไหมคุณผู้ฟังนะคะเผื่อได้รางวัลกับเขาบ้างเนาะอ้าวละค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวศิษฐ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
2: ตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
0: ์ผมโจอี้ภูวศิษฐ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังบ่นแก้เบื่อจากเหมียวคุณธารนะคะเพลงนี้จัดให้ตามคำขอหลังไมค์เลยพี่โน้ตนครศรีขอมาก่อนหน้านั้นแตงเถาตายจากคุณอาไวยพจน์นะคะก็ขอมาจากหลังไมค์เหมือนกันพี่สุริยาจากชุมพรนั่นเองค่ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
0: แหมวันนี้ตามใจคุณผู้ฟังกันเต็มที่เลยนะทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงค่ะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะทิ้งท้ายกันด้วยชู้จากพี่หลงลงลายค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสพลุยเอ็กซเรย์รัฐสภาแก้ปัญหาน้ำรั่วถึงต้นตอนายโสพลสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารรัฐสภาลงพื้นที่สำรวจสวนมะกอกน้ำลานจอดเฮลิคอปเตอร์เตรียมปรับภูมิทัศน์รัฐสภาเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาน้ำรั่วซึมภายในอาคารรัฐสภาเพื่อแก้ไขอย่างตรงจุดและยั่งยืนจากการตรวจสอบพบว่าอาคารรัฐสภาเป็นอาคารเปิดทำให้มีพื้นที่รองรับน้ำโดยรอบจำนวนมากขณะที่ระบบระบายน้ำมีขนาดเล็กและจำกัดรวมถึงบางส่วนเกิดจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมต่อเนื่องหากไม่แก้ปัญหาอย่างจริงจังปัญหาก็จะไม่หมดไปวันนี้จึงต้องเอ็กซเรย์ปัญหาที่แท้จริงเพื่อแก้ไขให้ตรงจุดเช่นลานเฮลิคอปเตอร์มีลักษณะเป็นพื้นที่อุ้มน้ำจึงอาจไม่เหมาะสมกับการใช้งานอีกทั้งอาคารรัฐสภาตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องตรวจสอบว่าระบบป้องกันน้ำซึมและการออกแบบรองรับสภาพแวดล้อมได้เพียงใดเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวนายโสพลกล่าวว่าช่วงนี้ใกล้หมดอายุประกันสัญญาส่วนใดที่ชำรุดได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างมาซ่อมแก้ไขโดยด่วนแล้วเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและเงื่อนไขสัญญาพิพัฒน์มอบนโยบายการทางพิเศษเร่งเปิดทางด่วนใหม่แก้รถติดย้ำก่อสร้างต้องปลอดภัยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและมอบนโยบายแก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพได้ขอให้กทพเร่งรัดดำเนินโครงการตามควิกวินให้เป็นไปตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกและโครงการทางพิเศษสายฉลองรัฐส่วนต่อขยายช่วงจตุโชตถนนลำลูกกาซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ประชาชนรอคอยขอเน้นย้ำว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะพื้นที่ถนนพระราม2ต้องมีการบริหารจัดการการจราจรระหว่างก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินงานตามมาตรฐานทางวิศวกรรมอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ขอให้เร่งผลักดันโครงการใหม่เพื่อขยายโครงข่ายรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจเมืองอาทิการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเร่งรัดโครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์สุวรรณภูมิและโครงการทางพิเศษสายฉลองรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้พิจารณาโครงการในอนาคตอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยเฉพาะโครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่2ช่วงงามวงวานพระราม9พร้อมเร่งผลักดันโครงการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในภูมิภาคเช่นโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้กระทรวงศึกษาธิการดันโมเดลควบรวมโครงการลดงานเอกสารคืนเวลาสอนให้ครูร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่2วันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมหารือกับฝ่ายนโยบายและแผนของหน่วยงานในสังกัดเพื่อวางแนวทางลดภาระงานครูอย่างเป็นรูปธรรมโดยนั้นการปรับระบบบริหารจัดการโครงการต่างๆที่ดำเนินอยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศหวังลดความซ้ำซ้อนของงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพแนวทางสำคัญที่อยู่ระหว่างการผลักดันคือการควบรวมโครงการที่มีเป้าหมายใกล้เคียงกันและพัฒนาโมเดลการประเมินหนึ่งครั้งครอบคลุมหลายโครงการเพื่อลดขั้นตอนการจัดทำเอกสารการประเมินซ้ำซ้อนและลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรง ดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมหนังทุกโครงการของหน่วยงานในสังกัดมาทบทวนและบูรณาการใหม่อย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางบริหารราชการยุคใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพและลดภาระงานภาคปฏิบัตินอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมปรับปรุงโครงการที่ครูสะท้อนปัญหามาอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการโรงเรียนสีขาวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือและแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทการทำงานของโรงเรียนและสอดคล้องกับเป้าหมายการลดภาระครูในระยะยาวพร้อมกันนี้ยังมีการเร่งขับเคลื่อนศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิความปลอดภัยและการเยียวยาทั้งครูและนักเรียนอย่างครอบคลุมตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมพ์ดามหานคร สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มเลยชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะเนี่ยสำหรับพิมดานะคะยังไงเดี๋ยวรอท้ายชั่วโมงนะรอเลยนะคะรอฟังนิทานก่อนนอนกันด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้1สายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องพิมดา
1: โอ้เสียงสดใสมากเลยคุณพี่อะไรคะ
2: พี่มนัสครับ
1: พี่มนัสทำอะไรอยู่ที่ไหน
2: อยู่ที่อำเภอปากพนังครับ
1: ปากพนังแล้วตอนนี้พี่ทำอะไรอยู
2: ่ตอนนี้ก็คุยกับน้องอ่ะ
1: เออใช่เนาะเออไม่น่าถามเลยเนาะพี่มนัสเนาะก็จริงนะคุยโทรศัพท์กันอยู่แล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรก่อนจะโทรมาทำอะไรอยู
2: ่ก็นอนฟังเพลงเนี่ยน้อง
1: อ๋อนอนฟังเพลงใช่ไหมคะฝนตกไหมคะที่ปากพนัง
2: วันนี้ตกน้อยเมื่อวานตกเยอะ
1: วันนี้ตกแต่ว่าตกน้อยแต่วันตกเยอะใช่ไหม
2: ครับผม
1: ก็ยังดีนะฝนตกลงมาอยากให้ฝนตกหรือว่าไม่อยากให้ฝนตกคะ
2: ก็แล้วแต่มัน
1: ยังไงก็ได้เนาะแล้วพี่มนัสทำอาชีพอะไรอะตอนกลางวันอะทำงานอะไร
2: อ๋อตอนนี้เลี้ยงกุ้งอยู่น้อง
1: อ๋อเลี้ยงกุ้งใช่ไหมแล้วชอบฝนไหมคนเลี้ยงกุ้งเนี่ย
2: เลี้ยงกุ้งไม่ชอบฝนครับ
1: อ๋อก็แปลว่าเราก็ต้องไม่อยากให้ฝนตกสิ
2: ก็ปลูกผักอยู่เลยแล้วแต่มัน
1: อ๋อถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาก็ดีต่อผักแต่ก็ไม่ดีต่อกุ้งอย่างนี้ใช่ไหม
2: ครับผม
1: ก็แล้วแต่มันก็แล้วกันอยากตกก็ตก
2: ไม่อ
1: ย
2: าก
1: ต
2: กก็ร่วงอ่ะน้อง
1: เพราะว่าเราก็อยากได้ฝนด้วยแล้วก็ไม่อยากได้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ผม
1: นะคะอ่ะวันนี้พี่มนัสอยากฟังเพลงอะไร
2: เพลงเพลงเดิมของสยามธัญญาน้อง
1: อุ้ยฟังเพลงเก่าจังเลย
2: ก็พี่คนเก่าเลยเนี่ยน้อง
1: คนเก่าแล้วนะเราคนเก่าเราก็ชอบฟังเพลงเก่าๆเนาะมอบให้ใครไหม
2: น้องพิดาอยู่จังหวัดไหน
1: อยู่กรุงเทพค่ะ
2: อ
1: ยู่กรุงเทพ
2: พี่ชอบฟังน้องพิดา
1: ค่ะ
2: ชอบตอนเล่านิทานนะน้อง
1: เหรอเดี๋ยววันนี้มีอีกนะเดี๋ยวเล่าอีกนะ
2: แล้วน้องพิดามีเพลงไหม
1: มีเพลงเหรอคะเพลงของตัวเองเหรอ
2: ครับผม
1: มีค่ะมีหลายเพลงเลย
2: นี่ผมไม่รู้จักชื่อเพลงน้องพิดาแต่ถ้าฟังแล้วรู้ว่าเสียงของน้องพิดา
1: ใช่ไหมแต่ไม่รู้จักชื่อเพลงใช่ไหม
2: ครับผม
1: นะมีหลายเพลงเลย
2: จะขอกับน้องแป้งเดี๋ยวน้องแป้งจะว่าอีก
1: หรอ น้องแป้งนี่ดุไหม
2: ก็ไม่ดูน้องแป้งคนใจดีเหมือนกัน
1: อ๋อแต่ว่ากลัวน้องแป้งว่าเกรงใจเขาว่างั้นเหอะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวพูดชื่อเพลงผิดอย่างงี้ใช่ไหม
2: ไม่รู้ชื่อเพลงสักเพลงนึงเลยเนาะ
1: เหรอชื่อเพลงว่ารักแท้หรือแค่คอนเทนต
2: ์เดี๋ยวผมเขียนให้ครั้งหลังผมจะขอ
1: จดไว้จดไว้อาบน้ำมนต์ก็มีนะแอบน้ำมนต์ก็ได้
2: ครับผม
1: นะคะมอบเพลงนี้ให้ใครไหมคะแฟนเดิม
2: มอบให้ทุกผู้ชายโทรมาหาน้องอ
1: ่
2: ะ
1: ได้เลย
2: เอ็มพีซีได้ให้น้องแป้งด้วย
1: ได้เลยค่ะ
2: ให้น้องพินดาด้วยนะ
1: ขอบคุณค่ะนึกว่าจะมอบให้แฟนคนเดิมซะอีกไม่มีเน
2: า
1: ะ
2: ไม่มีครับมีคนเดียวน้อง
1: นี่เขานั่งอยู่ข้างๆหรือเปล่า
2: ไม่มีบ้านอยู่3หลังนอนอยู่คนละหลังกันเนาะ
1: อยู่คนละหลังนะมีสเปซและมีพื้นที่ส่วนตัว
2: เพราะแฟนพี่อ่ะเขาไปขายของ
1: ค่ะ
2: ไปปีหนึ่งเขาก็ไปแล้ว
1: อ๋อพลเวลาเนาะ
2: ครับก็เลยนอนดึก
1: ค่ะจะไปรบกวนเขาเนาะ
2: บางทีเพื่อนก็ชวนไปช่วยทำเครื่องบ้างเครื่องตีน้ำของนากุ้งอ่ะถ
1: ้
2: าไปได้ก็ต้องใช้เครื่อง
1: มันคนละเวลากันนะเนาะก็เลยต้องแยกกันอยู่เนาะแยกกันนอนนะคะได้เลยเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงค่ะพี่มนัสพูดตามพิมดานะพูดเองได้ป่ะ
2: พูดตามน้องดีกว่า
1: พูดตามดีกว่าเนาะขอบคุณ
2: อะไรครับ
1: ขอขอบคุณ
2: ขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: เดี๋ยวพี่มนัสพูดเป็นสำเนียงใต้ได้เลยนะสูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: ร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายร่อยคำไหนคำมัน
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียกับเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: น่ารักมากๆเลยนะคะนะชอบฟังอ่ะเวลาคนที่โทรมาหน้าไมค์แล้วเขาแบบว่าเป็นคนภาคไหนเงี้ยอยากให้เขาพูดสำเนียงภาคนั้นนะนะพี่มนัสนะนะคะอ่ะขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์ดูแลสุขภาพนะคะคืนนี้พักผ่อนนอนหลับฝันดีนะพี่มนัสนะ
2: ผมแต่ผมตอนหัวรุ่งผมวิ่งทุกคืนนะ
1: วิ่งไปไหนคะ
2: วิ่ง5กิโลทุกคืน
1: ออกกำลังกาย
2: นึกว่าตื่น
1: เราพูดซะเราก็ตกใจวิ่งทุกคืนนึกว่าตื่นมาหัวลุ่งแล้วตื่นมาวิ่งหนีใครอะไรไม่ใช่เนาะวิ่งออกกำลังกายเนาะ
2: น้องเพชรจบแล้วก็ออกวิ่ง
1: ดูแลสุขภาพดีมากๆเลยออกกำลังกายนะ
2: ครับผม
1: ได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าไมค์เดี๋ยวจัดเพลงให้นะคะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาดูกันสิว่าพาเรทชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร

0: ีไม่ใช่เราเป็นคนที่แรกเป็นเรนี่ผีเป็นคนพูดความจริงผีเป็นคนเมคเคโฮผีเป็นคนรักเดียวใจเดียวถ้าไม่เชื่อไปดูเสื้อขี้ลิงถ้าไม่จริงไปดูลิงขี้เสื้อ
1: ผีไม่ต้องมาอ้างลิงอ้างเสื้อหรอกกับน้องอ้างเสื้ออ้างลิงถ้ารักกันจริงก็แลกให้มันชัดๆที่ตาผี

0: นี่แหละค่ะพาไรชุดนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคุณผู้ฟังทายถูกกันไหมเอ่ยง่ายมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟนนั่นเองนะคะเริ่มต้นกันที่แฟนเดิมเนาะจากพี่เป้าสายันสัญญานะคะตามมาด้วยแฟนส่วนตัวจากพี่ดวงตาคงทองค่ะและแฟนฉันไม่ต้องหล่อจากพี่สุนารีนะคะและปิดท้ายกันด้วยแฟนจ๋านะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันแบบรวมศิลปินแกรมมี่โกลกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟัง4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ห้า
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณฟังขารถไฟสายด่วนขบวนที่2ออกแล้วจ้าออกมารับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะใครที่ยังอยู่ในไลฟ์นะคะเตรียมตัวได้เลยนะคะเก็บข้าวเก็บของค่ะเก็บสัมภาระให้ดีนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเรียกขึ้นรถไฟแล้วส่วนหลังไมค์ค่ะวันนี้มีพี่นีอุบลพี่หนึ่งโรงก๊อกพี่สุริยาจุมพรพี่สมหวังประจวบพี่วอนจากการป้าแป๋วกทมพี่โน้ตนครศรีพี่บ่าวส่งกล้านี่นะคะหลังไมค์นะส่วนทาง Facebook Live นะคะพี่เอสุดหล่อนะคะน้องคิตตี้หวังว่าคุณชายบอยคนเดิมน้องมังกรน้องแชมป์สีสุขพี่อนุชานะคะบอกว่าพาเรทชุดนี้คือชุดแฟนทายถูกด้วยเก่งมากเลยนะคะพี่สมยศแก้วเปงนะคะพี่นิสาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื้อปั่นใช่ไหมตื่อปั้นพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื่อปั้นนะคะผมไม่ดื่มไม่เที่ยวนะครับทำแต่งงานนี่เขาโปรโมตตัวเองมาแล้วนะคะและโสดหรือเปล่าต้องบอกด้วยว่าโสดนะคะพี่อัญชลีชูสุขค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรเนี่ยนะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะคะขออภัยนะพี่โรมูละเหรอใช่ไหมสุรองใช่ไหมถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิชิตพลเอี่ยมพี่แม็กชาติไทยพี่สุเทพเขียวสวัสดิ์ด้วยนะคะพี่ไวไวนะไวไม่ใช่มาม่าบอกไปด้วยครับนะคะแล้วก็มีน้องหนีดูด้วยนะคะหนีดูมาอีกรอบหนึ่งนะคะน้องไบไปไหนแล้วอ่ะหลับไปแล้วมั้งนะคะเสียเปี๊ยกยังอยู่ไม่เอ่ยนะคะเมื่อกี้เห็นมาทวงเพลงอยู่แจ้วๆนะคะตอนนี้เสียบเปียกหายไปแล้วเหมือนกันนะคะหลับไปแล้วเช่นเดียวกันนะมีใครยังอยู่ด้วยกันไหมคะรายงานตัวเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยรถไฟก็จะไปแล้วนะคุณผู้ฟังนะคะพี่โชคชัยสวัสดีด้วยนะคะมีอีกไหมเอ่ยนะคะน่าจะหมดแล้วเนาะคุณผู้ฟังนะคะมีแค่นี้แหละช่วงดึกๆเนี่ยรถไฟจะขบวนสั้นๆหน่อยนะคะแต่อยู่กันเยอะนะแต่ว่าไม่ค่อยรายงานตัวกันเข้ามาเท่าไหร่นะคะน่าจะนั่งฟังนอนฟังกันเฉยๆนะคะแอบซุ่มดูกันเงียบๆใช่ไหมแอบส่องเขาเรียกว่าแอบส่องอยู่นะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นแล้วรถไฟออกแล้วนะคะไปแล้วค่ะนะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษขบวนที่2นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องเนยพัศวรรณมาฝากกันอีกแล้วนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าโรคซึมเศร้าเพลงเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ุ้ยฟังแล้วเศร้าจริงๆด้วยอ่ะเพลงนี้นะคะชื่อเพลงก็คือโรคซึมเศร้านะคะจากน้องเนยพัสวรรณนะคะ เรียบเรียงดนตรีนะคะเรียบเรียงคำร้องทำนองก่อนเนาะคำร้องทำนองค่ะพี่นิกเซเลอร์ปี้มาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่นิกเซเลอร์ปี้ก็คือเหมาหมดเลยทั้งคำร้องทำนองเรียบเรียงนะคะจากสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะคะใครที่ชอบเพลงนี้หรือว่าอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตน้องเนยพัสวรรณก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: เศร้ากันต่อเนื่องนะคะตั้งแต่โรคซึมเศร้าน้องเนยพัศวรรณมาก็เลยพาเศร้าไปด้วยอีก2เพลงในช่วงของเพลงฮิตชาร์ตนะคะเพลงนี้ค่ะที่เพิ่งจบไปเลยชื่อเพลงว่าเต้ยสั่งลานะคะจากพิธีทีเร็กค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่9ก่อนนั้นฮักพอเป็นพิธีค่ะจากพี่ต่ายอรทัยนั่นเองนะคะเพลงนี้ก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเราในฮิตที่17แล้วเพิ่งเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงฮิตมหานครชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11ค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
0: คุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่เดียวนะคะหลังโฆษณากลับมาฟังนิทานก่อนนอนค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมพ์ดามหานครเอาละค่ะกลับมาแล้วนะคะมาเล่านิทานกันดีกว่าคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะขอเสนอเรื่องทัพพีที่หายไปเมื่อวินัยเชิญแม่ของเขามากินมื้อค่ำที่อพาร์ตเมนต์ซึ่งเขาอยู่กับสาวสวยค่ะที่ชื่อว่านิสาคุณแม่จึงอดเคลือบแคลงในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ได้ระหว่างร่วมโต๊ะมื้อเย็นนั่นเองคุณแม่ของวินัยเฝ้าสังเกตสายตาที่ทั้งคู่มองสบตากันจนลูกชายชักเดาใจออกจึงรีบพูดขึ้นว่าผมรู้นะว่าแม่กำลังคิดอะไรแต่ผมยืนยันได้แน่ว่าผมกับนิสาเป็นแค่รูมเมทกันเท่านั้นครับไม่มีอะไรเกินเลยจริงๆหลังจากแม่ของวินัยกลับไปได้หนึ่งอาทิตย์นิสาจึงบอกวินัยว่าตั้งแต่แม่ของคุณมาเยี่ยมเราคราวนั้นฉันก็หาทัพพีคันโปรดไม่เจออีกเลยที่จริงฉันก็ไม่คิดว่าแม่ของคุณจะเอาไปหรอกนะคะหรือคุณคิดว่ายังไงคะวินัยจึงตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จะลองเขียนจดหมายไปถามคุณแม่ดูวินัยจึงนั่งลงเขียนจดหมายเนื้อความว่าเรียนคุณแม่สุดที่รักผมไม่ได้คิดว่าคุณแม่จะเผลอเอาทัพพีที่บ้านผมไปหรอกนะครับแต่จะว่าแม่ไม่ได้เอาไปก็ยังไงอยู่นะครับเพราะทัพพีสวยๆคันหนึ่งหายไปตั้งแต่วันที่คุณแม่มาทานข้าวเย็นที่บ้านขอแสดงความนับถือวินัยหลังจากนั้นคุณแม่ก็ได้เขียนตอบกลับมาหาวินัยคุณแม่เขียนมาบอกว่าถึงลูกชายสุดที่รักของแม่แม่ไม่เคยพูดว่าลูกมีอะไรกับนิสาแต่แม่ก็ไม่ได้คิดว่าลูกจะไม่มีอะไรกับเธอนะเพราะความจริงถ้านิสานอนที่ห้องตัวเองก็คงเจอทัพพีนั่นไปตั้งนานแล้วรักมากจากแม่เป็นยังไงคะนิทานเรื่องทัพพีที่หายไปสรุปแล้วใครโกหกใครสรุปแล้วนะคะสรุปได้ว่านิสาเธอมีนิสาตัวตนจริงๆด้วยนะเนี่ยเป็น FC ของเรานะคะนิสาเธอหาทัพพีเธอไม่เจอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเธอไม่ได้เข้าไปนอนห้องของตัวเองคุณแม่ไม่ได้เอาไปไหนเลยคุณแม่แค่แอบเอาไปไว้ในห้องของตัวเองดูซิว่านิสาได้นอนห้องของตัวเองหรือเปล่าสรุปแล้วนิสาเขาก็ไม่ได้นอนห้องของตัวเองไม่รู้เขาไปนอนที่ไหนนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีอะไรกับวินัยหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะคะขำๆเนาะก่อนนอนในค่ำคืนนี้นะคะเอาละค่ะหมดเวลาของพิมพ์ดาแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะจนถึง4ทุ่มตรงนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตคณิตนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อแทนน้องลูกตาลนะคะน้องลูกตาลเนี่ยไม่กลับจากฟินแลนด์เลยเนี่ยโอ้ยแล้วก็ดูรูปภาพนะสวยมากนะที่น้องลูกตาลไปเดี๋ยวรอให้น้องกลับมาเล่าเองก็แล้วกันนะคะตอนนี้ได้แค่ชมภาพบรรยากาศไปก่อนเน
1: าะสนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: พรุ่งนี้ค่ะ10โมงตรงนะคะมาเจอกับพิมดาได้ใหม่นะมานั่งเฝ้ากันใหม่นะวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้พิมดาลาไปก่อนนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายอีก1เพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณด้วยนะคะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้พี่หนึ่งรงก็ขอจองช่วงนี้เอาไว้ไม่รู้เขาอกหักอยู่หรือเปล่านะไม่อาจเปลี่ยนใจจากพี่เจมเรืองศักดิ์ค่ะขอให้วันนี้นะคะพักผ่อนอย่างมีความสุขทุกท่านหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

แซบไม่แซบก็ต้องลองดูนะจ๊ะกิมจิครับงานจากสามสาวบูรีอาสยามนะฮะได้ฟีเจอริ่งไว้กับแมดเดิคเกิลตามคำขอพี่บูมนครพนมฝากไว้ทาง SMS 4689400บอกว่าฝากมอบให้ FC FM กาสพาทั้งหน้าไมค์หลังไมค์และทุกช่องทางก่อนหน้านั้นครับเวียนครกร็อกเกอร์งานจากพี่บาวีฟีเจอริ่งไว้กับน้องต้นข้าวอาสยามและเปิดมาด้วยบังเอิญมันได้อ่ะงานจากแอนอรดีคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชาหลายๆคนเรียกลูกโนดกันแล้วนะตอนนี้เคลิ้มๆกันไป 22:16 ครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานคร22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะตอนนี้ก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณฟังที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกครับผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทMCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงครับเช่นเดิมเป็นประจำหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366 02-248-1366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95สวัสดีทาง SMS กันสักหน่อยนะฮะมีคุณพี่วิภารวมไปถึงพี่อรุณแสงสอนแวะมาเป็นกำลังใจให้ชาวลูกทุ่งมหานครและฝากเพลงกลางดาวไรอันกัดบัณฑิตและหนึ่งผลงานเพลงเซิร์ฟโนมิตะด้วยของน้องไรอันฟีดไว้กับน้องแวนโก้น้องต้องระยองครับทักทายช่วงสี่ทุ่มกำลังจะครึ่งแบบนี้วันนี้มาฝากเพลงจะฝันถึงเธอพี่แอร์สุชาวดีนะครับพี่บูมก็อ่านไปแล้วอีกหนึ่งคนนักข่าวอาร์เมอร์ครับผมทักทายช่วงเย็นไม่ใช่เย็นสิดึกๆแบบนี้ดึกแล้วละกันสี่ทุ่มเนาะเขาบอกว่าร่างกายต้องการเตียงพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยอาร์มต้องการเธอเฮ้ยทำไมเสียงอาร์มเป็นอย่างนั้นล่ะอาร์มเอ้ยอีกหนึ่งคนครับแต่งบทกลอนมาบอกว่าฟังลูกทุ่ง95เขาว่าแจ๋วลองฟังแล้วไพเราะสนอหูชอบไม่ชอบก็ลองฟังดูแล้วจะรู้ว่าเพลงเขาเพราะจริงจากพี่หนึ่งโรงก๊อกขอบคุณมากเลยพี่หนึ่งช่วงนี้รับกันแล้วนะครับหนึ่งสายหน้าใหม่ขอเพลงปุ๊บจัดให้ทันทีไม่โดนดองเพลงนะจ๊ะ

4:22อ่ะมาทักทายคุณผู้ฟังทางไลฟ์สดสักหน่อยนะฮะผมที่แวะมาคอมเมนต์ฝากเพลงหรือว่าทักทายเกี่ยวกับราตรีสวัสดิ์กันนะพี่มังกงมังกรนี่บอกว่าแวะมาบอกราตรีสวัสดิ์ครับหลับเป็นสุขไม่ฝันร้ายคุณวรรณภาสวัสดีด้วยขอเพลงกลางดาวพี่พิสิทธิ์ศักดิ์เอ่ยคุณวรรณาขอเพลงซ้อนท้ายพี่ไหมนี่นะแล้วก็มีคุณอัญชรีทักทายด้วยพี่นะบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจโอ๊ตฟังอยู่นะคะถัดไปคุณพันธุนีครับผมส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาไอ้กว้างสกลนครบอกว่ากำลังจะลงกรีดยางครับน้องโอ๊ตครับส่วนคุณคนไร้เงาในสายลมเนี่ยบอกว่าน้องลูกตาลชนิชาหายไปไหนคะน้องลูกตาลมีคอนเสิร์ตครับผมมีงานที่ต่างประเทศก็รู้สึกว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับเดินทางกลับไทยนะโอ๊ตก็เลยมาดูแลแทนนะบน FM 95นะครับไม่ได้หายไปไหนนะลูกตาลนะยังอยู่นะน้องแค่มีงานคอนเสิร์ตครับเพราะว่าน้องลูกตาลนี่เขาความสามารถรอบด้านใช่ไหมล่ะคุณบอยบอกว่าสวัสดีพี่โอ๊ตและน้องหลังไมค์ด้วยคุณสาวเหนือสุมาลาเจ้าส่งบทกลอนมาอีกหนึ่งคนนะฮะบอกว่าหมื่นล้านของความหวงแหน400,000ของความห่วงใย40,000ของกำลังใจบวกอีกดวงใจฉันนี้มอบให้เธอปลอฝากให้ FC 95และพิเศษสุดๆลูกโนด95ด้วยนี่คล้ายๆลูกตาลนะแต่ไม่ใช่แบบบางลูกตาลตาลตนดมันก็เหมือนกันเนาะคนละชื่อคนละชื่อคุณวิจิตรครับผมทักทายด้วยบอกว่าแวะมาทักทายน้องโอ๊ตคนหล่อครับมารายงานตัวทักทายตอนนี้ติดตามกันอยู่ที่อำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรนะขอบพระคุณด้วยส่วนน้องทิพย์สุดาทักทายเนี่ยจ้าพี่นักรบเพื่อประชาชนมีพี่บูมบอกว่าทักทายดีเจโอ๊ตนะครับ FC ทุกท่านนครพนมตอนนี้ฝนตกเบาๆผมนี่ก็เริ่มเหงานิดหน่อยตั้งแต่5โมงเย็นแล้วนะตอนนี้ยังไม่หายเหงาเลยทำไงดีล่ะพี่บูมให้หายอ่ะคุณแวนนครศรีธรรมราชทักทายกันนะครับน้องแว่นนะแล้วก็มีคุณพิกกว้างนี่ขอเพลงโอ้จ๊ะอาสยามมาเลยจ๊ะนงพนีเลยจิบหน่อยอร่อยแน่อ่ะได้ๆๆเดี๋ยวดูให้นะครับพี่แอลผักสดทักทายด้วยนะพี่ตายขอเพลงดาวประดับใจขอเพลงไว้หลังไมค์แล้วค่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้ดูช่วงเวลาเปิดให้นะครับพี่ตายและพี่ยานะพี่ทองรวมบอกว่าแวะมาทักทายดีเจก่อนที่จะห่มผ้าเข้านอนเนาะพี่ประจบสุขใสอุตรดิตถ์ขอเพลงไพรพิสดารอ่ะแล้วก็มีคุณอีกหนึ่งท่านจากภูเก็ตทักทายด้วยแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนละกันตอนนี้1สายก็รอกันอยู่นะคุณสุพจน์บอกว่าปกติ DJ โอ๊ตจัดช่วงเวลาไหนครับ4โมงเย็นถึง1ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์ครับพี่ช่วงกลางวันแต่ช่วงนั้นอาจจะไม่ได้ส่งสัญญาณทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็แต่ก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้ตามปกตินะครับผ่านทาง Facebook Fanpage นี่แหละไลฟ์สดก็ดีหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ก็ได้เช่นกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนละกันนะฮะก่อนที่จะมาพูดคุย1สายหน้าใหม่นะฮะตอนนี้หลายท่านแล้วก็ฝากเพลงกันเข้ามานะอ่ะมาฟังเพลงนี้จาก Mental สักหน่อยดีกว่าปรับอารมณ์ฟังช้าๆคนทุกข์ของ

0: เบียร์
1: สวัสดีครับ
0: คร
1: คุณ
0: ั
1: กิ
0: บ
1: น
0: ครับผมพี่เบียร์โทรจากศรีสะเกษนะพี่นะ
1: ครับผมโทรจากศรีสะเกษครับผม
0: ฟองเยอะไหมวันนี้พี่
1: ครับผม
0: รินแบบมีฟองหรือไม่มีฟองครับ
1: ไม่มีฟอง
0: ผมก็เล่นแบบไม่ดูอะไรเลยวันนี้พี่เบียร์วันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์ครับผม
1: ฝากเพลงลูกสาวครับผมเพลงผมหมอนาห้านครับ
0: มันจวดๆเลยนะพี่นะ
1: ครับผม
0: ศรีสะเกษค่ำคืนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างฮะร้อนไหม
1: อากาศดีครับผมฝนตกเพิ่งเสร็จครับผม
0: อ๋อฝนตกเพิ่งเสร็จก็นอนหลับสบายช่วงนี้ไม่ได้ทำงานใช่ไหมกะดึกค่ำคืนนี
1: ้ตอนนี้ผมอยู่สวนทุเรียนคร
0: ับ
1: ผม
0: อ๋อสวนทุเรียนช่วงนี้ขายแล้วใช่ไหมครับผมขายทุเรียนแล้วใช่ไหมพี่หรือว่า
1: ขายแล้วครับทุเรียนภูเขาไฟ
0: โอ้โหทุเรียนภูเขาไฟซะด้วยโอ้โหสุดยอดเพลงนี้มอบให้ใครเพิ่มเติมอีกไหมครับพี่เบียร์
1: ฝากทุกเสียงทุกสายแค่เพลงก็ห้าทุกท่านครับผม
0: นี่นะครับขอบพระคุณด้วยนะที่แวะมาฝากเพลงหน้าไมค์วันนี้เดี๋ยวฟังไปด้วยกันนะพี่เบียร์นะ
1: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้หนึ่งสายหน้าไมค์ครับหนุ่มหล่อจากศรีสะเกษเบียร์ที่แบบว่าเปิดดังป๊อกโอ้ชื่อนะชื่อพี่เขากับช่วงเวลาของสัตว์ชิวหิวใจเราก็จะแบบรั่วๆหน่อยดึกแล้วอย่าอะไรเยอะแยะนะครับสายชิวหิวใจครับขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: ก่อนฟังเพลงพี่เบียร์นี่ทักทายเอ่ยนามสักหน่อยนะทางหลังไมค์ครับคุณอ้อมสุราษฎร์ธานีก็ฝากเพลงปี้จนป่นเมื่อสักครู่เปิดไปให้เรียบร้อยคุณวอนจากเมืองการด้วยครับขาประจำคุณสุรีอุบลราชธานีพี่ยาพี่ต่ายอ่อนนุชที่มาแวะคอมเมนต์แจ้งเตือนกันดาวประดับใจเนาะของพี่ดอนคุณวิทยาศรีสะเกษพี่เน่งบึงกลุ่มพี่คำเพียรจากสกลนครคุณดาวลำพูนด้วยครับคุณพี่อรุณแสงสอนลุงเสริมจากผัดลุงกับพ่อมลุงเสริมไอ้ยาลุงเสริมก็เพลงไม่ไทยเลยนะพี่สำราคุณสำราญจากโคราชและก็น้องหนูแดจากประทุมธานีบอกว่าเห็นหน้าพี่พิมพ์แวบๆเมื่อสักครู่นั่งเมาส์กันอยู่ฮะผมแต่พี่พิมพ์ตอนนี้เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับส่วนทางไลฟ์สดก็มีอีกหลายท่านนะพี่สร้างฝันเอ่ยพี่บูมขอบพระคุณสำหรับดวงดาวดวงจิตดวงใจด้วยนะครับที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้แมซี่คนงามลั่นสกาบอกว่าโทรไม่ทันเลยค่ะเสียดายจังเลยอยากคุยกับลูกโอ๊ตพี่เชนนี่บอกว่าฮะพึ่งเข้าบ้านยังอยู่เหรอยังไม่ไปไหนครับผมเปิดเพลงก่อนมาช่วงนี้ม่วนๆต่อเนื่องเลยจากอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงพบหมอหน้าห้าน

แม่สีบอกว่าลูกโอ๊ตยืนเต้นเลยครับผมแม่กลัวพื้นก็จะพังพี่ปูปูกัญญารัตน์สวัสดีด้วยคุณพิสิทธิ์ศักดิ์นี่บอกว่าหนาวจนเหงื่อแตกเลยครับแต่ก็เจอเพลงเร็วไปยาวไปยาวไปน้องโอ๊ตคุณนรีพรมลายขอเพลงน้องมินตราเข้ามาพี่ขั้นชิดสวัสดีด้วยคุณปุ๋มนะเต้นกระจายพี่สว่างพรมแก้วจากป่าพยอมปัตตาลุงบอกว่าฝนไม่ตกค่ะพี่น้องขาค่ำคืนนี้คุณกำมานาดขอเพลงเชฟบะหน่อยนะบะบะบะดึกดึกแบบนี้มาพี่ทรงพลแสงเมืองสวัสดีด้วยครับพี่ครับอ่ะมาฟังเพลงต่อเนื่องกันไปเลย yeah, yeah. จากพี่ไฮอภพรนะฮะตามคำขอไปเชฟบะครับ

พลงนี้มอบให้พี่คำเพียรจากสกลนครด้วยนะครับรักจริงให้ติงนางครับพี่รุ่งสุริยากับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: อยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนิชานะครับจากสี่ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนพี่กระแตศรีสะเกดแก๊งซ่าคนน่ารักบอกว่ากริ๊ดกริ๊ดค่ะหนุ่มศรีสะเกดได้ออกหน้าไมค์ด้วยเมื่อชั่วโมงที่แล้วเมื่อต้นชั่วโมงเนาะไม่ใช่ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ยินดีด้วยแล้วกันก็ต้องขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายที่แวะมาฝากเพลงกันแต่ตอนนี้22:49 โดยประมาณนะครับมีข่าวสารข้อมูลอัปเดตมาฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครทั่วทั้งประเทศกันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลจากทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ครับขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ครับคุณฟังซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเนี่ยนะครับแบ่งเป็น3ข้อคุณสมบัติหลักๆนะครับข้อแรกครับมีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดังต่อไปนี้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีความมุ่งมั่นในการทำงานครับแม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความยากลำบากทั้งนี้การดำเนินการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนดังกล่าวเนี่ยนะครับต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถัดไปครับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนโดดเด่นเป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนชุมชนและสังคมจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้นะครับคุณสมบัติข้อที่3นะฮะเรื่องราวของการดำเนินงานสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อภาพรวมของสังคมและสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องและ 1.4 ครับการดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่ก็เป็นคุณสมบัติข้อแรกนะครับในเรื่องราวของมีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนถัดไปครับคุณสมบัติที่2ข้อหลักๆนะฮะข้อที่2ไม่เคยมีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับเว้นแต่ได้แสดงหลักฐานหรือข้อเท็จจริงว่าได้มีการดำเนินการแก้ไขเยียวยาต่อกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับและคุณสมบัติข้อที่3ไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อนนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกนะฮะถัดไปครับประเภทของรางวัลนี่ซึ่ง เรื่องราวของการเสนอชื่อครั้งนี้นะฮะก็แบ่งรางวัลครับเป็น4ประเภทหลักๆทั้งหมดครับมี8รางวัลดังต่อไปนี้ประเภทที่1ครับประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลเครือข่ายก็มีจำนวน3รางวัลด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านที่2ครับด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมด้านที่3ด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางต่อไปเลยนะครับประเภทที่2สำหรับรางวัลนะฮะรางวัลประเภทที่2ก็จะเป็นประเภทองค์กรก็จะมีจำนวน3รางวัลด้วยกันประเภทที่3ครับประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทที่4เป็นประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลนะต่อไปครับช่องทางการส่งใบสมัครก็สามารถที่จะส่งได้3ช่องทางหลักๆนะฮะช่องทางที่1ก็สามารถไปยื่นเอกสารนะครับส่งที่สำนักงานกสม.ชั้น6ครับอาคารรัฐประสาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครครับในวันราชการระหว่างเวลา 8:30 นไปจนถึง 16:30 นช่องทางที่2นะครับในการที่จะส่งใบสมัครก็คือทางไปรษณีย์ครับจะส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนจากหน้าซองถึงสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6ครับอาคารรัฐประสาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ครับ10210วงเล็บมุมซ้ายด้านขวาล่างด้วยนะครับว่าสมัครเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรดีเด่นครับก็สามารถที่จะส่งภายในเวลา16:30 นของวันปิดรับสมัครโดยวันและเวลาราชการที่ต้นทางประทับตรารับจดหมายถือเป็นวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกนะนี่ก็เป็นการส่งทางไปรษณีย์ช่องทางการส่งใบสมัครช่องทางสุดท้ายอีเมลครับผมอีเมลครับอีเมล hrpro62@nhrc.or.th นะครับก็สามารถที่จะยื่นส่งอีเมลภายในเวลา 16:30 นของวันที่ปิดรับสมัครโดยจะทำเป็นไฟล์เอกสาร PDF ครับคุณผู้ฟังและเมื่อจัดส่งทางและเมื่อจะส่งทางอีเมลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ต้องแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-3925ครับหรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือโทรศัพท์มือถือนะฮะก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์081-250-6489หรือ081-134-5713เพื่อที่จะยืนยันการส่งเอกสารโดยถือเอาวันที่และเวลาที่รับอีเมลเนี่ยเป็นสำคัญสามารถที่จะสมัครครับหรือจะเสนอชื่อนะครับได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-3930หรือ02-141-3925อีกหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์นะครับเป็นโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์081-134-5713หรือ081-250-6489
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ทิ้งท้ายกันดีกว่านะครับกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจเพลงนี้พี่บอยครับฝากไว้ทางไลฟ์สด LTM FM 95เจ้านายจากคัมภีร์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ23นาฬิกากับอีก3นาทีพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคอ่ะตอนนี้1สายรอพูดคุยอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่เน่งครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะติดสายหรือเปล่าคะ
1: ไม่ติดสายครับผมตอนนี้ออกอากาศหน้าไมค์กับโอ๊ตแล้วนะ
2: แม่ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้พี่เน่งสบายดีนะพี่นะ
2: พี่ก็แม่ขอบคุณค่ะไม่ใช่พี่เน่งค่ะ
1: อ้าวคุณแม่ขอบคุณเหรอฮะ
2: ค่ะ
1: เอาเลยโอเคขออภัยด้วยครับคุณแม่ครับพอดีหลังไมค์เขาเขียนชื่อไว้ผิดโอเคมาคุณแม่ยังไม่เข้านอนนะครับแม่นะขออภัยด้วย
2: ค่ะ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรดึกๆแบบนี้แม
2: ่ดอกกระเจียวบานค่ะ
1: ครับคุณแม่มอบเพลงให้ลูกๆคุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศสักนิดนึงแม่ส่งกำลังใจให้ด้วยแม
2: ่ค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะที่ลำบาก
1: เนาะจะได้มีแรงสู้กันต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้15พฤษภาทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศแล้วว่าอ่ะประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเนาะแม่เน
2: า
1: ะต้องสู้กันหนักอีกปีนี้อ่ะว่ากันไปมาก่อนวางสายเดี๋ยวรบกวนคุณแม่สักนิดนึงนะฮะจะได้ฟังเพลงกันเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับผมขออนุญาตพูดนำเลยนะแม่นะ
2: คร
1: ับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้
2: แม่ก็พอพูดได้แต่ไม่รู้จะเจอรอดหรือเปล่าง
1: ั้นเดี๋ยวผมเชิญคุณแม่พูดก่อนดีกว่าถ้าท่อนไหนคุณแม่ไม่ได้เดี๋ยวผมช่วยครับแม่งั้นเชิญเลยครับ
2: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำมันและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจ
2: ทุกวัน
1: ช่วยลด
2: ช่วยลดอาการ
1: ช่วยลดแบคที
2: เรีย
1: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคันค่ะ
1: โอ้คุณแม่เก่งมากเลยครับแม่ผมยังจำไม่ได้เลยครับแม่โอ้ขอบคุณจริงๆนี่แม่น่ารักอ่ะโอ้อ่ะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะแม่นะแล้วเข้านอนกี่ทุ่มครับแม่
2: ตอนนี้ก็นอนแล้วค่ะก็นอนฟังเพลงไป
1: แสดงว่าผมโทรไปกวนใช่ไหมเนี่ย
2: เปิดรถตลอดค่ะ
1: โอเคขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะครับดึกๆแบบนี้รบกวนให้มาขอเพลงกันโอเคครับแม่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับโอ้หนึ่งสายหน้าใหม่คุณแม่ขอบคุณนะครับลาดพร้าว101ครับผมไม่ใช่สงสัยจำเลยครับขำครับมาฟังพาเรทชุดนี้กันเลยนะครับคุณผู้ฟังมาเริ่มต้นดอกกระเจียวบานกันก่อนก้องห้วยไร่

0: ผ่านเพลงฮิตครับวันนี้รวมมิตรนะก็มีหลายคำขอกันเข้ามาด้วยดอกกระเจียวบานครับตั้งต้นคุณพาเรทมาจากพี่กองห้วยไร่กุหลาบเงินจากพี่กอล์ฟฟรักกิ้งฮีโร่นะครับฟิชชิ่งไปกับการตองทุ่งเงินและก็สรานรักแท้หรือแค่คอนเทนต์พิมดาของเราครับคุณพี่พิมดาปิดท้ายด้วยเฮ้ยเงินจากไผ่พงศธรที่ร้องคู่ไว้กับพี่ต่ายอรทัย
1: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: 23:23 นะครับตัวเลขสวยๆดังนั้นแล้วขอเสิร์ฟเพลงตามคำขอสักหน่อยส่งมอบให้ลุงเสริมจังหวัดพัทลุงกันนะครับเพิ่มเพลงนี้ข้อวายทางลั่งไม้เสียงแคนจากแมนชั่น

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: มาเจาะคิวิตกันสักนิดนึงนะครับเพลงใหม่ที่เราจะแนะนำชั่วโมงนี้ครับก็งานจากพี่เก่งทัชยะนะชื่อเพลงว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วเศร้าๆเลยซึ่งในช่วงเวลาของเจาะคิวิตครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองก็ไม่รู้

0: ยังจากแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์เข้มๆเลยไอ้ทุยครับสัปดาห์นี้ขึ้นมาอยู่ในฮิตที่2ก่อนหน้านั้นก็นารีรำพึงครับคุณผู้ฟังต่อเนื่องได้ดีเลยทีเดียวงานจากวงฟูนะสำหรับนารีรำพึงเนี่ยก็อยู่ในฮิตที่11อ่ะสองเพลงต่อเนื่องครับฟังสบายๆกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตดึกๆแบบนี้ขอขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: เห็นสาวๆฟังพระขนงกรุงเทพมหานครบอกว่านอนไม่ค่อยจะหลับค่ะดีเจโอ๊ตค่ะ
3: เสียดายจัง
0: ก็เลยแวะมาฝากเพลงอยากจะฝันถึงใครบางคนเขาขอเพลงนี้เข้ามา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: แหมนั่งขำคอมเมนต์อยู่นะคุณกระแตบอกว่าฟังสปอตขายที่พยุงเขานี่ลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยผมก็ใกล้จะสั่งแล้วเหมือนกันพี่นะมาทิ้งท้ายกันสักหน่อยดูเวลาแป๊บๆอ้าวต้องหมดชั่วโมงต้องส่งต่อกันแล้วในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับผมหลงลืมคิดว่าชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อนะต้องส่งต่อให้น้องเมย์ที่ชากันแล้วนะครับแป๊บๆก็หมดชั่วโมงวันนี้ต้องขอบคุณแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครในช่วงรายการของน้องลูกตาลชนิชาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันกับผมช่วงรายการปกติของผม 4:00 น.จนถึง 1:00 น.จันทร์ถึงศุกร์นะคุณฟังนะพรุ่งนี้ก็อยู่กับน้องเมย์ยาวๆ4ชั่วโมงตั้งแต่ 4:00 น.ไปถึง2:00 น.เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เลือกเพลงไม่ถูกแล้วก็เพลงที่ต้องหยิบมาดองนี่ค่อนข้างเยอะเลยเสียดายหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าแฟนเก็บจะฝันถึงเธอสมสารน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มดาบระดับใจดองไหมเนี่ยอย่าพูดเลยฟังทิ้งท้ายเพื่อนเพลงหวานก่อนเพื่อนเพลงหวานเลือกเป็นเพลงนี้แล้วกันนะครับยิ่งไกลยิ่งเจ็บอินคาก็มอบให้คุณวอนครับจากกาญจนบุรีที่ฝากไว้ทางหลังใหม่เดี๋ยวเพลงอื่นๆผมสแตนบายเตรียมไว้เผื่อน้องเมย์เขาหยิบยกมาเปิดชั่วโมงหน้านะกราบขออภัยจริงๆส่วนใครทำงานปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้มีพลังกายพลังใจนะครับสู้กับการงานกันต่อไปร่ำรวยร่ำรวย16นี้รู้เรื่องไปแล้วครับผมดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการสำหรับพรุ่งนี้15พฤษภาคมนะไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ใจ
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามงานเพลงเพราะๆนะคะอุสาสางช่วงนี้นี่ก็เรียกว่า11ล้านวิวแล้วมั้งยอดวิวเยอะมากเลยนี่ยังไม่รวมกับคนที่เขาไปโคเวอร์อีกนะโคเวอร์นี่คือเยอะมากนะคะเนื้อการเวลาจากหญิงที่

การนะคะแล้วก็จับใจจากมินตราอินทิรา3ผลงานเพลงเพราะๆนะคะที่จัดเสิร์ฟให้ในวันนี้นะก็จัดให้เลยอุตสาสางนี่เป็นของเจซี่ต้องอ่านว่าอะไรเจซี่เจนเออจริงๆก็บางคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้านักร้องเลยก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็แอบเอาให้ดูนิดนึงอันนี้คือนักร้องนะคือบางคนอะเพลงดังแต่ศิลปินเรานึกหน้าไม่ออกว่าคือคนไหนอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องไปติดตามผ่านช่องทางอื่นๆด้วยจะได้รู้ว่าอ๋อเพลงดังเพลงนี้คือคนนี้ร้องอย่างเงี้ยดูอย่างยกตัวอย่างนะหลากหลายท่านเลยศิลปินเนี่ยที่หนูรู้สึกว่าเพลงเขาดังมากเลยนะแล้วก็อยากจะให้คนรู้จักมากๆก็อย่างเช่นพี่จ้ำคัลเลอร์พรีชอย่างเงี้ยเออแฟนของพี่พิมดามหานครเนี่ยเป็นคนที่เพลงดังมากอะเพลงดังหลายเพลงเลยอะแต่แบบคนนึกหน้าเขาไม่ออกแล้วหลายต่อหลายครั้งเขาอาจจะไม่ได้ถูกทรีสว่าเป็นศิลปินนึกออกไหมเสียดายคนที่เก่งแล้วก็แบบมีความสามารถในการทำเพลงให้ดังได้ขนาดเนี้ยขนาดแบบเราเองยังรู้สึกเลยว่าพี่เขาเก่งจังเลยนะคะก็อยากจะให้สนับสนุนทุกๆศิลปินที่เรารู้ว่าอ๋อโอเคแบบไปตามติดตามหน่อยว่าอุ๊ยเพลงนี้หรออ๋อคนนี้ร้องหรออะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี้พี่สิงโตนำโชคอ่ะเขาบอกว่าถ้าแค่เขาถอดหมวกเนี่ยไม่มีใครจำเขาได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าศิลปินหลากหลายท่านนะคะมีประสบการณ์แล้วก็ผลงานเพลงดังๆเยอะอยากให้เสพแล้วก็แบบไปทำความรู้จักกับพี่เขาหน่อยเนาะ3ผลงานเพลงจัดให้นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนจ้าก็รับสวัสดีอีกครั้งนะคะตอนนี้เที่ยงคืน17นาทีขอขอบพระคุณกับควันหลงของขวัญวันเกิดด้วยนะคะมีน้องสติชมาเยอะแยะมากมายแล้วหนูสงสัยอย่างนึงขอถามก่อนคนที่ซื้อให้พี่พิสิทธิ์ศักดิ์ในนี้ใน Facebook Live หนูขอถามพี่ว่าทำไมถึงซื้อเสื้อไซส์ 3XL เป็นลายสติชถึง3ตัวให้หนูหนูสงสัยคือจริงๆอ่ะหนูว่าเป็นคนใส่เสื้อไซส์ S หรือไม่ก็ M แต่ว่าถ้าจะใส่ X 3XL หรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่หนูจะใส่นอนเพราะว่ามันสบายมันโล่งตัวไงหนูก็เลยอยากรู้ว่าทำไมพี่ถึงซื้อลายเดียวกันให้ถึง3ตัวมันแปลกมันไม่ค่อยมีคนทำปกติเขาก็จะแบบเสื้อลายหัวใจ1ดาว1วงกลม1สมมตินะแต่เนี่ยคือลายเดียวกันทั้ง3ตัวเพราะอะไรอ่ะหนูอยากรู้มากทีมงานก็ถามเหมือนกันว่าทำไมพี่เขาซื้อลายเดียวกันให้3ตัวหนูสงสัยว่าแบบพี่เขาอาจจะซื้อผิดหรือเปล่าหรือสั่งเกินหรือสั่งผิดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพี่สนใจเอาไปใส่สักตัวไหมเอ็นดูแต่ส่วนมีคนบอกว่าอุ๊ยอยากได้จังเลยให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลามีคนให้ของมาเนี่ยหนูไม่ค่อยให้ต่อเท่าไหร่นี่ยังไงล่ะไม่รู้ไซส์หนูเข้าใจแต่พี่อ่ะซื้อ 3XL มา3ตัวเหมือนกันทำไมหนูเลยอยากรู้ว่าทำไมคนเราถึงต้องซื้อเสื้อไซส์ใหญ่ที่สุด3ตัวและลายเดียวกันมาหนูสงสัยตรงนี้แหละแค่นั้นแหละแปลกใจแต่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้ำใจว่าแบบโอเคใส่ใจมากๆว่าหนูชอบการ์ตูนตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าซื้อมาให้ก็ขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ก่อนเลยในระหว่างที่เรากำลังรอคุณผู้ฟังนะจ๊ะก็โทรมาก่อนเลย022481366ในเวลาที่หนูกำลังคุยถ่วงเวลาอยู่นะคะก็โทรมาได้เลยน้องกวางรอรับสายอยู่022481366เราเป็นรายการแบบเรียวๆเราคุยถ่วงเวลาเราก็บอกว่าเราคุยถ่วงเวลา นะก็พูดคุยกันไงเราก็อยากจะคุยกับคนอื่นบ้างอะไรงี้เหมาเหรอมันไม่น่าใช่เหมานะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์เพราะว่ามันลายเดียวกันแล้วก็มากันคนละถุงถุงหนึ่งมา2ตัวอีกถุงหนึ่งมา1ตัวไม่น่าใช่เหมาถ้าเหมาเนี่ยน่าจะมาเป็น10-20ตัวใส่3วันเหรอคะนี่หนูกำลังจินตนาการอยู่ว่าตอนนี้พอดีว่าหนูได้อีกตัวมาด้วยจากพี่อีกคนหนึ่งก็ไซส์ 3XL เหมือนกันหนูเข้าใจแล้วเวลาที่ผู้ชายอ่ะจะซื้อเสื้อให้ผู้หญิงแล้วไม่รู้ว่าผู้หญิงใส่เสื้อไซส์อะไรผู้ชายก็จะเลือกใส่ซื้อไซส์ที่ใหญ่ที่สุดจริงหรอจริงมะเนี่ยจริงมะเนี่ย โอ้ยคุณผู้ชายค่ะ
ถามเอาก็ได้ค่ะหรือสังเกตเอาก็ได้เออหนูใส่สาย M สาย M ไม่ก็ S เลยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวพอบอกไปมีแต่เสื้อเต็มบ้านไปหมดไม่ต้องแล้วนะคือจะบอกว่าเต็มตู้แล้วพักก่อนขอบคุณมากๆจริงๆนะน่ารักมากๆนะคะก็เดี๋ยวเอาไปเผื่อให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันใส่ละกันเพราะว่าหนูมีตัวนึงสีฟ้าใช่มั้ยเมื่อกี้ใช่มั้ยแล้วก็มีสีขาว3ตัวเนี่ยครบเลยพ่อแม่น้องแล้วก็หนูเนี่ยใส่4ตัวครบทั้งบ้านเขาจะได้ใส่กันแบบแฟนตาซีไงเหมือนแบบว่าชุดครอบครัวอย่างเงี้ยเออมีคนบอกเผื่ออนาคตใจร้ายอ่ะเมื่อก่อนหนูใส่ไซส์ S น่ะแต่เดี๋ยวนี้เริ่ม M แล้วเริ่มมา M แล้วปิ่มๆ มาแล้ว กินเก่งเกินแล้วเนี่ยหนูเคยบอกคุณผู้ฟังใช่ไหมว่าหนูจะลดน้ำหนักหนูบอกประมาณ3รอบแล้วในปีนี้นะคะซึ่งบอกว่าจะลดน้ำหนักจะลดน้ำหนักจะลดน้ำหนักสรุปก็คืออะไรรู้ปะทีมงานหนูเขามาเปิดร้านมินิมาร์ทตรงนี้เนี่ยในห้องนี้เลยคือมาเปิดโดยการเอาของเอาขนมนมเนยมาติดราคาแบบแล้วมันถูกถุงละ5บาทอย่างเงี้ยใครจะอดใจไหวบางทีมีทุเรียนทอดอย่างเงี้ยเห็นป่ะมีขนมขาไก่เนี่ยโอ๊ยเธอมาขายอย่างงี้แล้วฉันจะผอมกี่โมงเนี่ยอ่ะตอนนี้รอ1สายหน้าไมค์นะคะรีบโทรมาได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้1ผลงานเพลงชิวๆบ้างละกันเขามันวินเทจอ้ายมันเกษตรกรจากท้าวสมายนะคะแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาถึงช่องสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องเมย์คุยกับใครอยู่คะ
2: นีค่ะ
1: ฮะชื่ออะไรนะ
2: ชื่อนีค่ะ
1: เด็กหญิงนีเหรอคะ
2: นี่ค่ะอุบลค่ะ
1: ไม่ได้ไม่ได้ต้องแนะนำตัวใหม่ต้องแบบว่าสวัสดีค่ะเด็กหญิงนีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเด็กหญิงนีค่ะ
1: จังหวัดอุบลส่งเข้าประกวดนะ
2: ค่ะ
1: โอเคอุ๊ยนานๆจะมีสาวสวยโทรมาเนาะเอาเงียบเลยชมไม่ได้หรอเออเราต้องคุ้นเคยเราต้องแบบขอบคุณค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะอย่าง
2: น
1: ี้
2: อ
1: ัน
2: นี้คนไม่กล้าพูดเท่าไหร่อะค่ะ
1: เราต้องกล้าแล้วสิเราโทรมาแล้วน่ะเราต้องมั่นใจ
2: พอดีขอเพลงหลังใหม่ไม่ค่อยได้ค่ะก็เลยโทรมาหน้าใหม
1: ่ก็ถูกทำถูกทำถูกต้องแล้วเพราะว่าหลายๆคนขอหลังใหม่มันเยอะมากเลยเพราะว่าเราต้องให้สิทธิ์คนหน้าใหม่ก่อนถูกไหมล่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: เออดังนั้นถ้าเราอยากจะฟังเพลงสักทีนึงก็ต้องแบบว่าโทรมาหน้าใหม่ให้มันได้น่ะเราต้องชิงโชคกันนิดนึง
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วอุบลเป็นไงคะตอนนี้อากาศร้อนหรือเย็นหรือยังไงบ้าง
2: ต้องร้อนเย็นนะคะบางทีก็ร้อนบางทีก็เย็น
1: แล้วร้อนเย็นเย็นนี่ลองเช็คตัวเองหรือยังว่าเราเป็นไข้หรือเปล่า
2: ไม่ได้เป็นนะคะ
1: เราลองหาหมอดูก่อนไหมเออร้อนร้อนหนาวหนาวนี่จับไข้ละ
2: วันฝนตกบางทีก็ร้อนค่ะไม่รู้เหมือนก
1: ัน แปรปรวนเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เออเอาใจยากจังเลยอ่ะทำไงดีอ่ะ
2: ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
1: บ้านนู้นเขาบ้านเมื่อวานเขาเล่นบั้งไฟบ้านเราเล่นอะไรดี
2: ตอนนี้ก็ไม่ทราบค่ะแล้วแต่ค่ะ
1: เราลองแห่นางแมวไหม
2: ไม่กลัวฝนตกหนัก
1: อ๋อหรอโอเคโอเคก็ได้วันนี้ไหนๆก็โทรติดแล้วเราจะได้ฟังเพลงที่เราตั้งใจอยากจะฟังแล้วผลงานเพลงนี้ชื่อเพลงว่า
2: เจ้านางเอ๋ยค่ะ
1: เจ้านางเอ๋ยนะคะได้เลยจากพี่เบียร์พร้อมพงษ์นะเคยเจอไหมเคยเจอศิลปินไหม
2: ไม่เคยค่ะ
1: นึกว่าแบบว่าเคยไปดูหน้าห้างเลยอะไรงี้ไม่มีนะ
2: ไม่มีค่ะไม่เคยไป
1: โอเคมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเจ้านางเอ๋ย
2: ก็คนฟังเจ้าห้านะคะทุกคน
1: เออได้เดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะ
2: ค่ะ
1: แล้วจะโทรมาอีกไหมคะ
2: ก็น่าจะโทรไปอยู่ค่ะ
1: นี่เออแล้วครั้งนี้โทรมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วจ๊ะ
2: ประมาณ 5-6 ครั้งได้ละค่ะ
1: เคยคุยกับนักจัดรายการคนไหนบ้าง
2: ก็มีพี่ลูกตาลค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
2: ชื่ออะไรชื่อมอสนะคะหรือว่าชื่ออะไรนี่แหละ
1: บอส
2: เออผ่านจำชื่อไม่ค่อยได้
1: เรียกมอสนี่หนูนึกถึงอันนี้เลยนะอะไรนะพืชอ่ะมอสอ่ะ
2: จำชื่อไม่ได้พี่ลูกตาลหนูเคยขอเพลงแล้วหายไปเลย
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ตอนนี้จัดการแก
1: ตอนนี้พี่ลูกตาลไม่รู้อยู่ประเทศไทยหรือเปล่าอยู่ฟินแลนด์มั้ง
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคเดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยนะคะจะเดินขึ้นลงบันไดก็โอ้ยเจ็บเข่าจังเลยน่ะใครที่มีอาการแบบนี้อยู่นะคะน้องเมย์แนะนำเลย Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเรานะคะโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษแบบนี้มันจะได้ช่วยซัพพอร์ตไม่ให้หัวเข่าของเราเนี่ยมันเสียดสีมากจนเกินไปนะคะมันทำให้เสื่อมได้เหมือนกันนะเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าค่ะช่วยให้คุณเนี่ยลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยนะอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นเองและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะมีคนโทรศัพท์มาหนูนึกว่าเขาจะขอเพลงสิ่งที่เขาคุยคือฮัลโหลน้องเมย์ชอบสติ๊ดหรออืมถามเขาด้วยนะว่าทำไมไม่ชอบหมีภูบ้าง เออเป็นไงล่ะเนี่ยแหละเนี่ยแหละสิ่งที่ทำให้ทุกๆคน ปะโทถ้าในหมีภูน้องเมย์ชอบอียออืมคือเป็นคนชอบสีฟ้าโอเคไหมแล้วสติ๊ดมันสีฟ้าหนึ่งนั้นคือสีฟ้าด้วยแล้วก็สองก็คืออาจจะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบชอบทำอะไรผิดพลาดบ่อยๆแล้วรู้จักที่จะขอโทษก็เลยรู้สึกว่าสติ๊ดอ่ะน่ารักแล้วก็มีความเป็นมนุษย์สูงอ่ะทั้งที่จริงๆมันคือตัวอวกาศอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนี่เราไม่คุยเรื่องเพลงกันแล้วเหรอเราจะคุยเรื่องสติ๊ดกันเหรอปะโทอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงนี้เชฟ

0: หานครแ
1: ลสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ที่บอกให้กอดตัวเองทุกวันเนี่ยมันจำเป็นจริงๆนะคะดูอย่างสถานการณ์ตอนนี้หลายครั้งที่เป็นประเด็นร้อนเราจะรู้เลยว่าการกอดตัวเองมันช่วยได้จริงๆอย่างเช่นประเด็นตอนนี้นะคะอันนี้ต้องอาจจะขอแตะนิดๆแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นของเรื่องที่มันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศในเรื่องของครอบครัวโดยเฉพาะกรณีพี่น้องเป็นเรื่องที่บอกเลยว่ามันซับซ้อนมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเพศเนาะแต่มันเกี่ยวข้องกับอำนาจความปลอดภัยทางใจแล้วก็การเลี้ยงดูขอบเขตสภาพแวดล้อมในบ้านด้วยนะคะในทางจิตวิทยานะคะนักวิชาการมักมองหลายมิติร่วมกันอย่างเช่นการขาดความเข้าใจในเรื่องของความยินยอมคอนเซนต์นะคะหรือการเติบโตในบ้านที่ไม่ได้มีขอบเขตชัดเจนการถูกปล่อยปะละเลยนะคะไม่ได้รับการดูแลทางอารมณ์หรือการเรียนแบบพฤติกรรมที่เคยเห็นอย่างเช่นแบบว่าฉันแบบไปดูวิดีโอมาเผลอไปหยิบของคุณพ่อมาหรือว่าอะไรยังไงก็ตามหรือเคยถูกกระทำมาก่อนก็เป็นไปได้การใช้อำนาจเหนือกว่าเช่นอายุเยอะกว่าตัวใหญ่กว่ามีสถานะเหนือกว่าในบ้านนะคะอย่างสังเกตได้บ่อยๆเลยก็อย่างเช่นพ่อเลี้ยงทำลูกเลี้ยงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าหนึ่งคืออำนาจเหนือกว่าอายุเยอะกว่าตัวใหญ่กว่าถูกไหมแล้วก็มีสถานะเหนือกว่าในบ้านความผิดปกติทางอารมณ์นะคะหรือการควบคุมแรงกระตุ้นการบาดแบบบาดแผลทางใจหรือทรอมาเดิมเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการที่บอกว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยากจะบอกว่าให้รักตัวเองเป็นที่หนึ่งก่อนถ้ามีคนมาก้าวก่ายมีคนมาทำร้ายจิตใจหรือทำร้ายร่างกายเราเนี่ยเราอาจจะต้องรู้จักที่จะปกป้องซึ่งสำคัญมากคือความเป็นพี่น้องไม่ได้แปลว่าปลอดภัยโดยอัตโนมัติอยู่บ้านเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่ามีสิทธิ์ในการละเมิดร่างกายกันได้นะคะในกรณีที่พี่น้องทำไมถึงเกิดได้นักจิตวิทยาเขาก็พบว่ากรณีแบบนี้มักเกิดได้หลากหลายปัจจัยผสมกันเช่นเนี่ยอย่างที่บอกบ้านไม่มีเรื่องของขอบเขตใช่ไหมเข้าห้องกันได้ตลอดเวลาอย่างบ้านน้องเมย์เนี่ยถ้าจะเข้าห้องใครจะต้องเคาะประตูก่อนบังคับกอดหอมจับตัวโดยที่ไม่ถามตอนเด็กๆ เราอาจจะเคยถูกไหมลองย้อนไปถึงตอนเด็กๆของเราเนี่ยกอดหอมไม่ถามก่อนไหมแต่ถ้าเรารู้จักที่จะสอนลูกว่าโอเคถ้ามีคนจะมาทำแบบนี้เขาต้องขออนุญาตก่อนนะคะผู้ใหญ่อ่ะต้องห้ามพูดว่านี่มันพี่น้องกันเองเนี่ยไม่ได้นะหรือว่าไม่มีการสอนเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวคืออะไรหน้าอกอวัยวะเพศก้นอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ต้องสอนเขาตั้งแต่เล็กเลยว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ห้ามจับตรงนี้เป็นพื้นที่ห้ามจับแก้มห้ามใครมาหอมอะไรเงี้ยมันเป็นร่างกายของเราคนอื่นไม่มีสิทธิ์นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องสอนเขาตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นการปลูกฝังใครที่แบบว่ามีลูกมีหลานก็ต้องคอยเป็นหูเป็นตานะอำนาจของแต่ละคนไม่เท่ากันแม้จะเป็นพี่น้องกันแต่ว่าคนนึงต่อให้อายุมากกว่าแค่ปีเดียวเนี่ยถ้าเขาแข็งแรงกว่าอำนาจทางอารมณ์มากกว่าเช่นเป็นคนโกรธเกรี้ยวหรือเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนผู้นำอ่ะมีความเป็นผู้นำแบบว่าเอ้ยน้องถ้าจะเล่นฉันเล่นเป็นอุลตร้าแมนนะเธอเล่นเป็นปีศาจอะไรเงี้ยคนเนี้ยอาจจะต้องมีผลกับจิตใจของอีกคนมากกว่าอย่างเช่นอีกคนอาจจะไม่กล้าปฏิเสธใช่ไหมหลายครั้งนะคะผู้เสียหายไม่ได้ยินยอมจริงอย่างเช่นกลัวสับสนเกรงใจถูกกดดันถูกทำให้รู้สึกผิดบางครั้งนะคะคุณผู้ชายค่ะ เน้นไปที่คุณผู้ชายเฉยจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณผู้หญิงเขาเงียบหรือเขาไม่ปฏิเสธก็ไม่ได้หมายความว่าเขาตกลงนะสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาแบบว่าคุณสามารถแตะต้องตัวเขาได้ก็ต่อเมื่ออ่ะมากอดอย่างเงี้ยอย่างน้องเมย์เป็นศิลปินใช่ไหมเวลามีแฟนรายการแฟนคลับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้ามาแล้วเขาแบบขอกอดได้ไหมถ้าน้องเมย์ไม่ให้น้องเมย์จะยืนนิ่งๆแล้วก็แบบอะไรสักอย่างนึงให้เขารู้ว่าเอ้ยไม่โอเคแต่ถ้าได้น้องเมย์จะเดินเข้าไปกอดเขาเองถ้าหอมแก้มได้จะยื่นแก้มเข้าไปเองแต่ถ้าอยู่นิ่งๆ นั่นหมายความว่าเป็นการปฏิเสธด้วยเหมือนกันนะคะมันอาจจะเกรงใจและอย่าลืมว่าเวลาที่คุณพูดอ่ะกับอีกคนนึงอ่ะคุณจะต้องไม่ขู่เข็นเขาอย่างเช่นถ้าเธอไม่ยินยอมนะฉันจะจุดๆๆเช่นฉันจะทำร้ายเธอฉันจะไม่รักเธอฉันจะไม่ซื้อของให้ทุกอย่างคือการบังคับค่ะดังนั้นต้องไม่มีข้อแม้เรื่องพวกนี้นะคะเด็กเนี่ยเข้าถึงสื่อผู้ใหญ่ได้ง่ายมากด้วยเดี๋ยวนี้ ถูกไหมแบบโซเชียลเนาะจะเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดปั๊บก็เจอแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ใหญ่จะต้องสอนให้เขาเข้าใจว่าอะไรคืออะไรจะมาจับขงจับขาแตะองแตะอ่างอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องรู้นะว่าโอเคมันเป็นกรณีแบบไหนนะคะซึ่งพวกเนี้ยผู้กระทำนะคะโหบางคนเนี่ยเขาฝังใจไปตลอดชีวิตเลยอะสิ่งที่เราจะป้องกันได้คืออะไรบ้างคือเราต้องรู้จักปฏิเสธตัวเราเองก็ต้องรู้จักปฏิเสธบางคนเห็นเป็นเรื่องเล็กเรื่องสนุกเรื่องตลกเรื่องความขอพูดแบบพูดแรงๆได้ไหมอ่ะคือบางคนอ่ะมองไปว่าเป็นเรื่องของการฟินอ่ะแล้วคิดว่าถ้าเธอฉันทำแบบนี้มันฟินอ่ะฉันทำให้เธอก็ต้องฟินสิซึ่งถ้าเขาไม่ยินยอมมันไม่ฟินค่ะคือมันไม่โอเคมันไม่ดีมันไม่ชอบมันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันอยากเข้าใกล้เธอฉันอาจจะรู้สึกขยักขยแยงร่างกายเธอก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดไปเองเองว่าทำแบบนี้แล้วเขาจะชอบนะคะประโยคง่ายๆเลยถ้าจะปฏิเสธก็คือถ้าไม่โอเคให้พูดว่าไม่ร่างกายเป็นของเรานะไม่ต้องกอดใครไม่ต้องกอดใครเลยไม่ต้องให้ใครหอมเลยถ้าเราไม่อยากนะคะต่อให้เป็นแฟนกันก็ไม่มีสิทธิ์นะก็ต้องขอก่อนเพราะฉะนั้นกฎหมายมันมีอยู่ค่ะว่าต่อให้เป็นแฟนกันก็มิได้หมายความว่าจะสามารถแตะเนื้อต้องตัวกันได้ตลอดถ้าอีกฝ่ายไม่ยินยอมอันนี้แจ้งความแฟนตัวเองก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรใครก็จะต้องรู้ข้อกฎหมายด้วยว่ามันทำไม่ได้นะคะเด็กเนี่ยบางทีอ่ะพูดแล้วโดนดุผู้ใหญ่ไม่เชื่อกลัวครอบครัวแตกแยกอย่างเงี้ยเราต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กด้วยนะคะดังนั้นก็ฝากเอาไว้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปบังคับใครให้เขาพูดเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่ก็ได้เนาะไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะผลงานเพลงนี้จากคาราบาวและพี่ปานธนาพรนะคะดอกไผ่บานแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้าพบกันนะคะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะต้องเป็นจอคิวฮิตก่อนอยู่แล้วล่ะเพราะว่าวันนี้ให้เบอร์มาโทรศัพท์มาแต่ไม่รับสายช่วยด้วยแฟนรายการแกงหนูแล้วหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะขอหนึ่งสายหน้าไมค์เอาเป็นว่าใครโทรเป็นสายแรกสายนั้นได้เลยทันทีโอเคไหมสายไหนเป็นสายแรกนะคะสายนั้นได้เลยขอมาเลยเร็วๆ022481366นะจ๊ะตอนนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตกับผลงานเพลงรัตติการแห่งความเหงานะคะก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะจ๊ะอ่ะโทรมานะคะใครที่บอกว่าโทรมาไม่เคยจะได้ไม่เคยจะติดเนี่ยแหละต้องมาแล้วนะรัตติการแห่งความเหงาจากป่านชีวาในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ

0: หิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วหนึ่งใส่หน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรจังหวัดอะไรส่งเข้าประกวดคะ
3: เอาที่เล่นยืดจริงอะครับ
2: เอาชื่อที่พระราชทานมา
3: สวัสดีครับผมเด็กชายสุภัทรจากจังหวัดตรังเข้าประกวดครับ
2: ครับผมครับแล้วสรุปชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะ
3: ลุงจุกครับ
2: ลุงจุก
3: ใช
2: ่เสียง ทำไมหนูนึกถึงเพลงนี้อ่ะนกกงหัวจุก ขอโทษดูขอโทษดูขอโทษจิตใจจิตใจ
3: ไม่ดีว่
2: าไม่คือเราอ่ะเวลาเราอยู่ในวงการเพลงใช่ไหมเราได้ยินอะไรเราจะนึกถึงเราก็นึกเป็นเพลงเป็นสเต็ปได้เออก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมสมมติว่ามีคนบอกเฮ้ยสะใจจังเลยอ่ะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสะใจเธอแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมาเองอ่ะ
3: ช่วงนี้ดีเจรุ่นใหม่ไม่รู้จักกับลุงจุกเลยกับคุณตาดุพัฒน์
2: นี่ไงลุงจุกต้องโทรมาบ่อยๆหนูจะได้รู้จักไง ใช่ไหม
3: ผมแต่ทั้งเพจจุกเจงพวกน้องแหม่มอะไรว่าดูรู้จักผมทั้งหมดเลยไอ้ป๊อปตายไปแล้ว
2: ค่ะ
3: เออกัมพูรัชนีย
2: ังอยู่สองคนนี้ยังอยู่
3: จนที่ภาคใต้ ผมอยากไปทุกที่เลย
2: จริงหรอหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าไปที่ใต้อุ้ยหนูจะไปจังหวัดตรัง
3: เออมาเลยมาวัดของ
2: เดี๋ยว
3: เดี๋ยวขอดูนะ
2: หนูไปหนูไม่น่าได้ไปเที่ยวค่ะได้ลงไปทำงาน
3: เหรอ
2: ใช่ใช่มีลงไปแน่ๆแหละจังหวัดตรังวันที่26
3: เหรอไม่ลงมาวันที่23เลยเหรอที่
2: เขา
3: วัดไตโตของมีพิธีไหว้ครู
2: เขากำหนดมา
3: ที่วัดเลย
2: เขากำหนดมาแล้วอ่ะที่สถานที่คือศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
3: อ๋อ
2: ใช่หนูไปตอน11โมงอยู่ไหมล่ะ
3: เออได้โอเคเดี๋ยวโทรมาเบอร์นี้นะ
2: ฮะ
3: เบอร์นี
2: ้โอ้ยจะเจอไหมเน
3: า
2: ะ
3: วิทยาเขต
2: ตรัง
3: วิทยาลัยอันนี
2: ้วิทยาลัยสงขลานครินทร
3: ์
2: ที่หอประชุม
3: มาเวลา
2: 11โมง
3: โอเค
2: เออนะแต่ว่าหนูก็จะไปในชุดเต็มยศหน่อยนะ
3: เออได้
2: ใส่ชุดกู้ภัยไปจริงจริงจริงอันนี้จริงเพราะว่าไปกับมูลนิธิปติ๊กตึง
3: เออใช่จ้ะ
2: ก็เผื่อได้เจอ
3: ปติ๊กตึงเพื่อนของผมก็มีไง
2: ก็นี่ไงเผื่อมาเจอนี่ไงหนูจะได้รู้จักลุงจุกไง
3: เดี๋ยวจ้ะ
2: ถือโอกาสมากๆเลยอุ้ยบังเอิญมากเลยนะเนี่ยนะวันนี้ลุงจุกอยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
3: ขอเพลงเก่าๆของสายันขออยู่ด้วยคนหน่อย
2: ขออยู่ด้วยคน
3: ครับ
2: ก็ได้ค่ะ
3: ได
2: ้อ้าวยังไงอ่ะเอาขอเพลงอ๋อชื่อเพลงอ๋อไม่ได้ขอเฉยใช่ปะ
3: เออใช่ๆอ๋อเ
2: รียกว่าขออยู่ด้วยคนอ๋อได้มาที่มาพระรามเก้าดูอะไรอย่างงี
3: ้เออจ้ะ
2: แต่มาใช่ไหมวันที่26อ่ะ
3: โอเค
2: ได้หนูจะได้เตรียมของเอาไปแจกด้วย ได้เลยขออยู่ด้วยคนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ขอมอบไว้ทุกเสียงทุกสายที่ควังอยู่ทั่วโลกเลย
2: ครับทั่วโลกเลยนะครับแล้วถ้าน้องเมย์พูดว่ามองแซมองแซแซมองตามด้วย
3: แต่ลุมตุ้มมอง
2: เออเดี๋ยวถ้าเจอหน้ากันนี่เดินมาพูดอย่างนี้เลยนะโอเคป่ะ
3: อาจารย
2: ์หนูไปกับอีกคนนึงด้วยเป็นดารานางเอกเหมือนกัน
3: อาจารย
2: ์เผื่อจะได้เจอนะจ๊ะวันที่เท่าไหร่จำได้เปล่า
3: วันที่6วันอังคาร
2: เออที่ไหนนะ
3: ที่ประชุม อะไรแล้ว
2: หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
3: จ้ะ
2: อยู่อำเภอเมืองจังหวัดตรังจะเจอไหมเนี่ย
3: โอเค
2: โอเคลุงจุขอบคุณที่โทรมานะคะเกือบไม่ได้คุยกันแล้วนะเมื่อกี้
3: เหรอ
2: ใช่เพราะว่าทีมงานโทรไปแล้วลุงจุก็ดันไม่รับสาย
3: ใช่เมื่อก่อนไม่ได้ยินสายก่อน
2: ไปไหนมานะ
3: มันเสียงมันไม่ขึ้นที่โทรศัพท์ไม่ยิน
2: เสียงมันไม่ได้เย็นแสดงว่าดึกแล้วไปตั้งโหมดอะไรไว้เปล่าโหมดนอนหลับอะไรอย่างงี้เปล่า
3: น่าจะ
2: โอเคอ่ะผลงานเพลงนี้ขอบคุณสปอนเซอร์น้องมีหน่อยจ้า
3: เอาไอ้ว่าจำผมยังจำไม่ได
2: ้ลุงตู่พูดเป็นภาษาใต้ได้ไหม
3: ได้
2: โอเคน้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: ร้อยจังงู
2: ใครใครก็ชอบ
3: ทุกคนชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไม่ได
3: ้และสบู่ไม่ได
2: ้เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสวย
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: โอเคน่ารักจังเลยอ่ะดูเป็นภาษาที่น่ารักน่ารัก
3: รู้กว้างไหมอ่ะภาษาไทย
2: ฟังออกบ้างฟังออกบ้างแต่อย่าให้พูดนะมันแปลกไปหมดเลยถ้าหนูพูด
3: ก๋วยซ้อนภาษาไทยวันละคำ
2: นายแต่ถ้าเจอกันเนี่ยเดี๋ยวอัดคลิปเลยแล้วสอนหนูมาเลยโอเคป่ะได้เลย
3: มาเต้นเนยก็ตั้งว่ามาเต้นเนย
2: มาเต้นเนย
3: บ้านอยู่เนย
2: บ้านอยู่เนย
3: บ้านอยู่เนยก็ตั้งว่าบ้านอยู่จังหวัดไหน
2: อ
3: ๋
2: อไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ไหนเหรอถ้าหนูตอบวิภาได้ป่ะอยู่สะทรอย่างเงี้ยได้ไหมไม่น่าโอเคเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะขออยู่ด้วยคนนะคะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะเอ็นดูถ้าใครอยู่จังหวัดตรังนะคะหนูก็เพิ่งนึกออกเหมือนกันว่าหนูจะต้องไปจังหวัดตรังเออลืมเลยอ่ะแล้วหนูลงบันทึกไว้หรือยังก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อลงไว้แล้วถ้าใครอยู่จังหวัดตรังก็มาเจอกันได้นะคะที่หอประชุมนะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังไม่ได้ไปสงขลานะไปตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังเผื่อจะมาเจอกันนะจ๊ะอ่ะผลงานเพลงวันนี้นะคะแนะนำกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะจ๊ะขออยู่ด้วยคนมีเพลงเก่าๆจังหวะประมาณนี้ก็จัดมานะจ๊ะ

นุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

ติดอ่ะนะคะผลงานเพลงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11นะจ๊ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: เลยเปิดให้ฟังต่อเนื่องยาวๆแปดเพลงรัวๆนะจ๊ะอ่ะในช่วงเพลงฮิตมหานครช้านะคะสองผลงานเพลงแก้บนจากพี่กั้นตองทุ่งเงินคนต้นทางเบิ้ลปทุมราชและแมนพิ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะวันนี้โอ้โหคุณผู้ฟังของน้องเมเข้ามาเยอะจังเลยนะคะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะเข้ามาตอนท้ายเลยโอ้ยเลยไม่ได้คุยกันเลยนะอ่ะตอนนี้อัปเดตราคายางกันก่อนดีกว่านะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบอำเภอหาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทคลองแยะ75บาทจังหวัดตรัง76บาทภูเก็ต81บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี84บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย68บาทน้ำยาง86บาทเออชอบ68กับ86พอดีเลยอ่านะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานใครที่อกหักนี่ฟังเพลงนี้น้ำตาล่วงแน่นอนนะคะกับตัวจริงของเธอ W นะคะผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บทราบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้อย่าลืมนะกอดตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโลกของเรามันมีอะไรผิดเพี้ยนแปลกๆค่อนข้างเยอะที่มันจะมากระทบจิตใจคุณผู้ฟังของน้องเมย์นะน้องเมย์อยากให้ทุกๆคนนะคะมีสุขภาพกายที่ดีแล้วก็อย่าลืมมีสุขภาพใจที่ดีด้วยนะนะคะดูข่าวสารแต่พอดีดูอะไรก็ช่วยวิเคราะห์นะคะแล้วก็ทำจิตใจตัวเองให้สบายอย่าไปคิดมากกับมันเนาะเพราะว่าตอนนี้สภาพจิตใจหลายๆคนอาจจะแบบว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจด้วยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคนไทยเครียดขึ้นนะคะเครียดมากขึ้นเยอะนะแต่ก็เชื่อว่าคนไทยเราเนี่ยแหละที่ถึงแม้จะเครียดแต่ทุกสถานการณ์ของเรามีความสามารถเฉพาะตัว

0: ของคนในประเทศเราอยู่แล้วว่าเรามันแบบว่าสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้แล้วก็สามารถมองหาความสุขได้จากสิ่งที่รู้สึกว่าเออเศร้าหมองอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็กอดแน่นๆนะคะคุณผู้ฟังขาวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบเสกความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดีนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิม 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมานะครับทาง SMS ที่468-9400นะครับสวัสดีครับไปถึงไอ้กว้างโยโกฮาม่าสวัสดีครับบอกว่าขอเพลงคือเธอใช่ไหมจากพี่ต่ายอรทัยฟีเจอริ่งเกตซูโนวานะครับนี่ขอบคุณมากๆครับพี่สารทองสิทธิ์ใจขอเพลง The Final Countdown วงยุโรปเลยนะฮะโอ้โหอันนี้น่าจะไปไกลเลยนะครับอันนี้โอ้ยถามว่ารู้จักไหมรู้จักนะครับชอบด้วยแหละนะครับเสียดายมากๆนะครับนะคือเราเปิดไม่ได้จริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ Final Countdown นะครับเสียได้เนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุนิสาพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่แมวภูวการนะครับพี่นงนุชณนครสวัสดีครับและก็สวัสดีไปถึงพี่เสงี่ยมชูสังใช่ไหมครับพี่เจ้าชายสหรัฐครับพี่คมขายครับพี่ลัดดาวันครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับ3เพลงขอแนะนำกันหน่อยนะฮะก็เป็นบทเพลงนักร้องมานอกของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็ถนนคนฝันจากพี่ตะกั่วแตนชลดาแล้วก็เขียนฝันไว้ข้างฝานะครับพี่รัชนกศรีโลพันธ์นั่นเองนะครับทั้ง3เพลงจัดให้เต็มๆนะครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์

0: หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366นะครับน้องกวางน้อยๆรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยนะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราอย่างเป็นทางการนะครับนี่เลยฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันหน้าใหม่กับน้องกวางนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ไปบุลองกันยังมาคอยตังที่นางรอไม่ต้องไปคอยน้องคอยได้ยินดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยเร็วนิสัยเดียวกันเลย

อนมันหอนนะพี่น้องเด้อ20บาทขาดตัวตัวใครมาให้ก็ไม่รู้หรือว่าเมียก็ไม่รู้

0: ับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: ครับผมนะฮะกลับมาในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อดีกว่า1สายรอเราอยู่ครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเต
1: ้โอ้ยสวัสดีค่ะพ่อมนะครับพี่ฝนพี่ฝน
2: จับผม
1: พี่ฝนโทรศัพท์มาจากจังหวัดตรัง
2: ค่ะจากจังหวัดตรังค่ะน้อง
1: จังหวัดตรังครับผมทำไรอยู่ครับทำไรอยู
2: ่เหมือนเดิมน้องตัดยาง
1: ตัดยางเหมือนเดิมนะ
2: จ้า
1: ฝนตกไหม
2: ต้องชอบวันแล้วน้องไม่ตก
1: ครับผมนะครับวันนี้ก็สบายๆเนาะ
2: จ้า
1: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้
2: อยากฟังเพลงวอดลมฟากรักของเนนซี่ค่ะ
1: อ้าวเพลงแบบมันๆสนุกๆนะ
2: ค่ะปีจบแล้วน้อง
1: ครับผมแล้วอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: หมอไปถูกก้นเล็กเดี๋ยวปีเทศในคนข้างๆนี่แหละ
1: นี่คนข้างๆด้วยนะ
2: จ้าน้องแต่ตัวป้อนวันเกิดได้คนข้างๆปีดักอีกน้อง
1: เอ้าตรงกับวันเกิดเลยเน
2: า
1: ะ
2: ปรุงนี่แหละวันตะวันเก้าตะวันเกิดเก้า
1: ครบรอบ23มา23ปีเน
2: า
1: ะ
2: เลื่อนแล้วน้อง
1: ฮาปปี้เบิร์ดเดย์นะครับขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ถูกหวยรางวัลที่1นะ
2: จ้าขอบคุณน้อง
1: ขอบคุณครับผมมาพี่ฝนเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ค่ะจ้า
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับพี่ฝนนะครับจากจังหวัดตรังจัดไปนะครับวอลลุ่มฝากรักวอลลุ่มฝากรักนะฮะน้องแนนซี่ครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดไปเสร็จใน LINE I love ยำยำครับจัดไป

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตติดหัวใจนะครับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับแม่สายจากวงคาราบาวนะครับจะว่าไปนะผมก็ไม่ได้ไปแม่สายมานานนานนานมากๆเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงญาติผมนะครับทางฝั่งของทางป้าๆนะครับจะอยู่ฝั่งแม่สายเชียงรายเชียงใหม่นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพบ้างไปอยู่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับไปอยู่กันแบบเนี่ยประมาณนี้นะครับไม่ได้ไปนานมากๆนะครับคิดถึงบรรยากาศเหมือนกันเนาะแล้วก็3เพลงที่จัดไปนะครับมีคลื่นแต่น้องแพรชนานะครับขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์นะครับแล้วก็อย่าปล่อยมือ

จากวงไม้เมืองนะครับทักทายครับไปถึงทาง Facebook Live ครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับสวัสดีไปถึงน้องปาเม่นะฮะน้องปาเม่โอ้โหรู้เวลาพี่อีกแล้วนะฮะมาดูตลอดเลยอ่ะแล้วก็สวัสดีพี่สว่างนะครับแล้วก็สวัสดีคุณชัยเบอร์คนเดิมน้องมังกรนะฮะสวัสดีครับน้องแบมด้วยนะฮะน้องแบมก็มาทุกวันเลยนะครับน่ารักมากๆเลยขอบคุณค่ะพี่สุวรรณีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุฮอเกนบูมครับพี่วันวิสาคุณแม่บุญเรือนพี่ศิลปชัยใช่ไหมครับขอเพลงวงชามาค่ะนี่แล้วก็สวัสดีพี่เกรียงศักดิ์ครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีครับพี่ STS สิริพงศ์สินนะครับสวัสดีครับผมพี่สว่างเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากช่วงนี้อากาศร้อนไม่ร้อนก็ฝนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าใครที่ร้อนเนี่ยผมมีพัดลมมาแนะนำกันนะครับนั่นก็คือ Cool Plus เป็นพัดลม Cool Plus นะครับเอาอยู่เปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็น Cool Plus รุ่น AV514 นะครับตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นลดเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งครับปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบใส่ซ้ายขวาอัตโนมัติครับเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกครับจะห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลคุณนะฮะให้ดูแลคุณนะครับเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะครับคุ้มสุดเพียงแค่ 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับเบอร์เดิม02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมานี่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับช่วงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางน้องกวางน้อยๆน้อยๆ นะฮะเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับช่วงนี้ไปฟังเพลงนี้กันต่อครับไทเทอร์ขึ้นมาแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของพี่เอจิรากรครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงครับกราบสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับมาทักทายกันได้แล้วก็กราบสวัสดีครับไปทาง SMS ครับ468 9400นะครับทักทายนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าน้องเพชร
2: สวัสดีครับผมพี่กุ้งนะครับ
3: จ้า
2: พี่กุ้งโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
3: จากนาเดิมสุราษฎร์จ้าน
2: าเดิมสุราษฎร์นะครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
3: ตัดยางค่ะแต่ตอนนี้ฝนมันตกฝนราดน้ำจะพังหมดแล้ว
2: เข้าใจเข้าใจโอ้ยสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่กุ้ง
3: จ้า
2: ครับผมแล้ววันนี้

0: พี่กุ้งอยากฟังเพลงอะไร
1: ครูหมอโนราค่ะ
0: ครูหมอโนราจากน้องเจนี่นะ
1: จ้า
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้ทุกคนเลยที่ฟังคลื่น95จ้า
0: ทุกเสียงทุกสายนะ
1: จ้า
0: ก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่กุ้งครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: น้องเพชรเลยจ
0: ้
1: า
0: ได้ค่ะเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
1: จ้า
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจอ
1: ร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับจัดจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้คนที่อยู่เพชรบูรณ์พิเศษ
0: พิเศษเลยนะ
1: จ้ะ
0: มีชื่อไหมครับ
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ช
0: ื่อ
1: ไหม
0: มีแหละแต่ก็มีเนาะมีเน
1: า
0: ะได้เลยนะครับแล้วพี่กุ้งว่าตอนนี้เขาฟังอยู่เปล่า
1: เขาน่าจะนอนหลับ
0: น่าจะนอนหลับนะไม่เป็นไรให้เดี๋ยวยังไงให้เขามาฟังย้อนหลังก็ได้นะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่กุ้ง
1: จ้าดูแลตัวเองด้วยค่ะน้องเพชร
0: เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ
1: จ้า
0: ครับผมนะครับพี่กุ้งจากสุราษฎร์ธานีครูหมอโนรานะฮะบทเพลงจากน้องเจนนี่นะครับอ่ะไปฟังกันนะครับทั้ง4เพลงเลยครับจัดไป

0: ี่ห้า
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดครับมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับ4เพลงจบไปครับครูหมอโนราจากน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับคาถามหานิยมครับลุงแอลยอดรักสลักใจคาถาขุนแผนนะครับจากน้องการทัศนะคาถาขอใจครับจากพี่หลิวอัจฉริยานั่นเองครับทั้ง4เพลงสวัสดีทักทาย

0: ครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ Facebook ก็ยังรวนเหมือนเดิมนะฮะ refresh อะไรมันก็ขึ้นแบบนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้ขึ้นให้เห็นหมดนะฮะว่าข้อความใครของใครบ้างนะครับแต่ว่าผมจะพยายามทักทายให้ได้ครบทุกท่านพี่สุคนกับเชิงครับพี่บุญกรน้องมังกรนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่สุมัฒนานะครับจากออสซี่นะฮะสวัสดีครับจากออสเตรเลียนะครับเป็นประเทศที่ผมรักนะครับเป็นประเทศที่เป็นบ้านหลังที่2ของผมเหมือนกันนะครับพี่มาริวันนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่กบจากจังหวัดตากใช่ไหมครับนะฮะสวัสดีครับพี่สีน้อยนนท์นะฮะสวัสดีครับผมทุกท่านเลยครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาครับพี่นิติรันครับพี่สุคนกับเชิงครับสวัสดีครับทุกท่านเลยนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเจาะคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับลดขายกว่า300ล้านซองนะครับไหนขอดูซิวันนี้เพลงอะไรนะครับเพลงนี้ชื่อว่าจะไปนะครับจากคุณเก๋วรรณการสังกัดโซวอนมิวสิกแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์พรามมณีกุลอาจารย์กฤษดาศรีคำบงครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ประธานินสิทธิเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนลองไปฟังกันดูครับในช่วงของจอคิวิตครับ
1: จอคิวิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จะไปไปไปนะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenนะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมานะครับมีใครบ้างขอดูสินะครับทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95พี่แมวผู้ว่าการนะครับสวัสดีครับพี่มาริวานพี่ชัชชนะนะครับน้องมังกรพี่สาวครับพี่มงคลคุณยายพอเพียงพี่สุคนกับเชิงพี่คมคายนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะจัดไป2เพลงไม่ว่าจะเป็นเซิงโนบิตะจากน้องไรอันกับบัณฑิตนะครับแล้วก็เต้ยก่อสร้างนะครับจากพี่จ่อยรวมมิตรนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวนๆกันครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you.

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: กลับมานะครับนี่ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะจัดไปก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะเครื่องหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับป่ะเราไปฟังเพลงกันต่อครับสวัสดีไปถึงพี่จินจินนะครับมีใครอีกเนาะขอดูซิสวัสดีไปถึงพี่เจษดานะครับสวัสดีครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่น้อยทักทายนะครับสวัสดีไปถึงพี่บันเทาออกกำลังกายจ้านะครับใช่ไหมคนเราต้องออกกำลังกายนะครับอันนี้ถูกต้องแล้วครับคุณยายพอเพียงครับพี่เอกสินสวัสดีพี่เจรันนะครับสวัสดีพี่จินจินสวัสดีน้องมังกรสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลตไม่ใช่พาเลตสิออนไลน์ฮิตนะครับออลไลฮิตฮิตสตอรี่เพลงช่างฝึก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับกราบสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS นะครับที่4689400นะครับสวัสดีครับผมทาง Facebook มีใครบ้างขออนุญาตทักทายกันหน่อยนะฮะนี่เลยพี่จรูนพี่แมมผู้วายพี่แมมบังขันพี่รัตยาครับพี่มังกรพี่ไผ่ตะกัวปาพี่นวลจันทร์พี่อมราพี่สุชาดาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับบอกว่าทักทายชั่วโมงสุดท้ายครับเพิ่งตื่นฝนตกเลยนอนหลับนอนแบบสบายๆนะครับจริงๆฮะที่กทม.ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้สักประมาณกี่โมงนะเที่ยงคืนนั่นแหละพอเที่ยงคืนพอฝนตกหนักเลยนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ศรีวิไลครับพี่สาวขามครับพี่จุ๊บแจงครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับก้าวเข้ามาสู่ในชั่วโมงที่3เวลา 4:13 นาทีแล้วอรุณสวัสดิ์ Good morning นะครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่พี่สมศรีครับพี่คำเตยนะครับสวัสดีครับผมพี่ไผ่ตะกัวปาสวัสดีฮะพี่อมราครับพี่จรูนสวัสดีทักทายนะครับ

0: สองเพลงจบไปมีจบแบบงงๆนะฮะจากน้องกวางจิรพันธ์คนสวยแล้วก็เป็นอย่างคือบ่ลืมนะครับน้องแบมไพลินคนน่ารักเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองเพลงเลยนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปช่วงในเพลงฮิตสตอรี่กันต่อนะครับไหนขอดูสิขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับอีก2เพลงฮะจัดไปครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะครับผมนี่จบไปอีก2เพลงพี่สาวเอ้ยอะไรนะพี่บ่าวสาวนุ้ยนะครับในอัลบั้มอะไรนะนับ1ไปด้วยกันนะครับนั่นเองนะฮะแล้วก็นิรันดรนะครับจากพี่ต่ายอรทัยจากโจโจ้นะครับเพลงหวานๆถึงซึ้งสวัสดีครับไปถึงพี่ศิริลักษณ์นะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สังสุราษฎร์นะครับพี่ตู่แซมใช่ไหมครับขอเพลงโลกของพึ่งครับนี่ทักทายนะครับสวัสดีไปถึงใครอีกขอดูซิทักทายไปถึงคุณยายพอเพียงนะครับน้องแบมนะฮะน้องปามี่นะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่กฤษณาทักทายนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันต่อดีกว่านะครับจะมีเพลงอะไรบ้างลองไปฟังกันไหมนะฮะอ่ะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ดีกว่านะครับ

0: family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ครับขอขอบคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับวายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรครับ02-201-4364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลมจัดไปทั้ง4เพลงช้าๆสบายๆนะครับมีชิมินะฮะจากพี่ๆน้องๆบลูเบอร์รี่นะครับแล้วก็โอกินาวาลัมซิงนะครับจากน้องเจแจสเปอร์นะครับงายง่องนะฮะจากพี่ตะกะแตนชลดาครับแล้วก็หญิงละลาพี่หญิงดีสีจุมพลนะครับพี่สาวคนสวยของผมตอนนี้ครับทักทายกันทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีไปถึงน้องมังกรครับคุณยายพอเพียงครับคุณพี่บุญเลียนทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีคุณยายออส3ย่านพิสุมาลานะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามารับชมกันอยู่แต่ว่าไม่ได้ทักทายนะครับไม่เป็นไรนะฮะสวัสดีไปถึงน้องสุตารัตน้องสุตารัตมาแล้วนะครับโอ้ยไม่ได้เจอกันนานมากๆบอกว่าอะไรนะพี่เพชรร้องว้าวว้าวว้าวอะไรนะว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมตามสปอนเซอร์ใช่ไหมฮะทำไมอ่ะมันยังไง มันเป็นยังไงฮะสุตารัตครับแล้วก็สวัสดีคุณยายพอเพียงครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
0: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: างสุกี้ชาบูตราผันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นไทยเชฟเข้มข้น

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้ม

0: หนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
2: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: โดยเพชรพุ่มพวงมหาน
1: ครสุปนิกลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับก็วันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับสวัสดีพี่พินโยครับน้องมังกรพี่สุมาลาพี่หยอนสวรรค์นะครับคุณยายพอเพียงน้องสุตารัตน์นะครับจะกรุ๊แล้วก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับปะไปฟังเพลงมหานครซุปเปอร์ฮิตกันแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญจันทร์รัก FM ก็จะมาลุทุ่มมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: 22:00 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: มาแล้วม่วนตั้งแต่เช้าเลยนะคะ 4:51 นาทีอรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัส
0: ดียามเช้าวันศุกร์วันนี้15เดือนพฤษภาคมอุ๊ย15เดือน5นะคะวันนี้กลับมาเจอกับเรา2คนนะคะพี่กล้วยกันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สวัสดีนะคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะน้องสีสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วโอ้เมื่อคืนหลังคาบ้านเกิดพังอ่ะมันโอ้โหมันรวนเปรี้ยงปังเปรี้ยงปังเลยตีหนึ่งกว่าๆนะฟ้าแบบร้องดังมาก
0: เปรี้ยงเลยใช่ไหม
1: เปรี้ยงแบบว่าเหมือนฟ้าจะถล่มหลังคาบ้านจะถล่มอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะเออก็วันนี้15เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการค่ะพี่กล้วย
1: อืมใช่เขาประกาศแล้วว่าวันนี้จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเพราะว่าองค์ประกอบครบแล้
0: วฝนมาจริงๆ
1: ฝนมาเลย
0: มาหนักจริงๆ
1: มาหนักเลยใช
0: ่ถล่มเลยใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อสักครู่ท่านผู้ฟังอยู่ที่เชียงรายบอกว่าตอนนี้เชียงรายฝนตกหนักมากค่ะพี่ป่วยคะ
1: โอ้นั่นนะสิก็ตกของที่กรุงเทพบ้านพี่นี่ก็ประมาณตีหนึ่งกว่าก็ตกมาแล้วก็ฟ้าเนี่ยดังมากถล่มดังมากเลยแล้วก็มันก็ค่อยๆมันมีปล่อยๆแต่ตอนขับรถมาเนี่ยก็ยังมีนิดๆหน่อย
0: ก็แสดงว่าวันนี้ฝนตกทั่วไทยอย่างที่กรมอุตุได้มีการประกาศเตือนก่อนหน้านี้นะคะเตรียมรับมือนะคะในหลายจังหวัดเนาะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่นะคะบางจังหวัดนี่ 60-70% ของพื้นที่เลยนะคะสำหรับในวันศุกร์ที่15ที่บอกว่าจะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ไงฝนถล่มภาคเหนือภาคใต้ที่13จังหวัดนี่หนักเลยค่ะ
1: อ
0: ือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะก็เตรียมรับมือพกร่มนะคะสำหรับในวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำนะก็จะเป็นจุดเดิมๆนะคะในแต่ละปีที่ต้องมีการเฝ้าระวังสำหรับน้ำท่วมนะคะเพราะว่าถ้ามันตกหนักเนี่ยมันก็จะอุ้มน้ำเอาไว้ไม่ไหวนะคะแล้วโอ้ยผลไม้ภาคตะวันออกกำลังจะออก
1: แต่สีเชื่อไหมว่าตั้งแต่มีการไลฟ์ขายทุเรียนเนี่ยตอนแรกๆเลยที่ยังไม่ไลฟ์นะออกมา99 บาทโลนึง

0: เวลาไลฟ์ไปเนี่ยหมอนทองก็ไม่มีแล้วก็ขึ้นราคาแบบร้อยกว่า130กว่าเออมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเหมือนที่คุณสุภจีพูดเลยเนาะว่าเป็นการแบบเหมือนที่แพรอะไรนะแพรลิพายเหรอพิมลิพายเออที่บอกว่าเป็นการแบบว่าทำให้มีคนมาสนใจกินมากขึ้นแล้วก็อะไรมากขึ้นอุปสงค์อุปทานมันก็เลยทำให้ราคาเนี่ยแพงขึ้น
1: หมายถึงว่าแล้วชาวสวนก็ขายดีขึ้นใช่ไหม
0: ก็น่าจะขายดีขึ้นแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยหมอนทองไม่มีนะตามท้องตลาดเนี่ยกลายเป็นชะนีออกหรืออะไรออกเนี่ย
1: เออใช่ใช่
0: นะใช่ไหม
1: ที่ก็ไปซื้อแถวบ้านนี่ก็แกะแล้วอ่ะมันก็เละๆแล้วแต่ก็อยากกิน
0: เป็นชะนีนะช่วงนี้เป็นชะนีทำไมเป็นชะนีก็ไม่รู้หมอนทองหายไปเลยอ่ะหายจ้อยไปเลยอ่ะพี่ไปหาตับตลาดเอ๊ะทำไมหมอนทอง
1: นี่เขาจะส่งออกหมดหรือยังไงไม่ทราบ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: เออก็กินเรียกกินกันอยากไปก่อนช่วงนี้นะคะทุเรียนแพงเออก็พอดีเมื่อตอนตื่นเมื่อกี้นะคะตอนตีสี่กว่าก็ตื่นปุ๊บก็มีเนี่ยเพจของแพรลี่มันโผล่ขึ้นมาพอดีเนาะแล้วปรากฏว่าแกขายทุเรียนออนไลน์ใช่ไหมคุณแพรลี่อ
0: ่ะค่ะเอ๊ะที่เห็นบอกว่าเห็นบอกว่าตอนนี้จะไม่ขายนะไม่ใช่เหรอเพราะว่าเขาเสียค่าอะไรของเขาเยอะแยะมากมายเวลาเขาไลฟ์เขาบอกค่าธรรมเนียม
1: ของทิกตอกเจ็ดแสนกว่า
0: ขายสองล้านต้องเสียต้องเจ็ดแสนแล้วมันจะได้กำไรได้ไงอ่ะ
1: ก็แกไม่ขายทางนั้นแล้วมาขายทางเพจไม่เสียอะไร
0: อ๋อไม่ขายทางทิกตอกแล้ว
1: เออไม่ขายทิกตอกมาขายมาไลฟ์สดเฟซบุ๊กปรากฏว่าก็ยังมีปัญหาเมื่อกี้เดี๋ยวนะมีลูกค้าซื้อไปแล้วไปถึงปุ๊บก็คือน่าจะแบบมีคงอยากกินเนาะปอกเลยมันเป็นทุเรียนอ่อนมันยังไม่สุก
0: ต้องไว้ก่อนเงี้ยเหรอ
1: เออจริงๆมันต้องตามคู่มือของเขาอะนะถ้าฟังจากที่เขาอธิบายเนาะแต่ว่าลูกค้าคนนี้เขาก็แชทมาด่าบอกว่าโอ้โหเละตุ้มเป๊ะเลยนะคะคุณแพรลี่ไพวันก็เลยบอกว่าโอ้โหเสียใจมากเลยลูกค้ามาด่าแบบนี
0: ้
1: ก็ด่าว่าเลวมากขายของแบบนี้เออตำรวจบอกว่าเนี่ยโอ้มาด่าแบบนี้ค่อนข้างจะเสียความเสียใจมากเลยบอกเสียใจจุดๆฉันรับไม่ได้มาด่าว่าเลวมากคือทุเรียนไม่สุกรีบลูกค้ารีบปอกเลยค่ะแล้วปรากฏว่าแล้วดูเขาแชทมาด่าเขาบอกว่าอย่างนี้นะลูกค้าไม่ใช่ชาวสวนนะไม่รู้หรอกว่าสุกหรือไม่สุกแล้วก็เขาบอกว่าเอาสรุปคุณแพรลี่จะไม่รับผิดชอบใช่ไหมแย่มากๆเลยเสียความรู้สึกเออเอาอย่างนี้ด้วยกันฉันโง่เองขอให้ขายดีๆมาหลอกกันแบบนี้เสียดายตังค์เดี๋ยวเอาไปป้าหัวหมาค่ะ
0: หั
1: วหมาผิดอะไรเออหัวเดี๋ยวป้าหัวหมาค่ะเร็วมากค่ะนี่โอ้เขาด่าแรงมากแพรลี่ก็เลย
0: ตอนเขาขายเขาไม่ได้บอกหรอว่าไปถึงแล้วยังเพิ่งกินนะนู่นนี่นั่นบอกไหมอ่ะ
1: เขาบอกว่ามีคู่มือเขาส่งคู่มือว่าม
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: เช็คเนื้อเออข้างกล่องจะเขียนเลยว่าเปิดแค่นิดเดียวนะผ่าเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆใช่ไหมแล้วก็เช็คเนื้อก่อนอะไรอย่างนี
0: ้
1: ถ้ามันไม่สุกจิ้มดูมันไม่สุกก็ปิดฝาเอาไว้ปิดเปลือกเอาไว้แล้วก็เอาไม้จิ้มฟันน่ะเสียบเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกวันนึงค่อยมาเช็คเนื้อเช็คอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าปอกทั้งลูกเลยเพราะว่าอย่างนั้นมันมีคำแนะนำอยู่ในการทานทุเรียนนะคะ
0: ค
1: ือถ้าใครที่สั่งแบบสดๆไปแบบนี้เข้าใจว่าแม่ค้าที่เขาไลฟ์สดน่ะเขาคงตัดเผื่อก็คือว่าไม่ตัดแบบสุกเลยใช่ไหมพี่หวยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเขาเวลาเขาขายเขาก็ต้องไล่ไปไง
1: ต้องไล่ไป
0: แล้วก็ไล่ไป
1: สี่วันห้าวันแล้วค่อยเช็คอะไรประมาณนี้หรือว่าเช็คทุกวันก็ได้แต่ว่าไม่ควรปอกเลยทั้งลูกมันก็กินไม่ได้อะสิ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยดมก็ไม่ได้กินหรอก
0: ทุเรียนนะคะแต่ว่าผลไม้ตอนนี้ก็เราดมออกมากันเยอะนะมังคุดก็ออกแล้วก็เริ่มมีมาแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็มะม่วงมะเมอเนี่ยก็จะหมดแล้วมันก็เยอะไปหมดปีนี
1: ้
0: เมื่อวานนี้ปรากฏว่านี่มีคนได้ยินเสียงนะไม่รู้ว่าใช่ M79 หรือเปล่านะคะแต่ว่าเมื่อวานอีกแล้วอ่ะที่ฐานปฏิบัติการตามาเรียที่ศรีสะเกษอ่ะที่ศรีสะเกษนะคะแต่ว่าทางกองทัพภาคที่2ก็ออกมาพูดแล้วแหละว่ายอมรับว่าได้ยินแต่เสียงดังแต่ก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นการยิง M79 นะคะก็เนี่ยแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่2บอกว่ากระแสข่าวที่ว่าทหารกัมพูชาเนี่ยยิง M79 จำนวน2นัดในพื้นที่ห้วยตะมารีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรี

0: เกตทางกองทัพภาคที่2แหล่งข่าวบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยได้ยินเสียงจริงแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนและกองทัพภาคที่2ก็มีมาตรการป้องกันฐานในเวลากลางคืนโดยจำกัดการนำกำลังพลออกลาดตระเวนตรวจสอบนอกฐานเพื่อรักษาความปลอดภัยนะคะนอกจากนี้เนี่ยภายหลังเกิดเหตุก็รับรายงานจากกำลังพลทุกฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าทุกนายเนี่ยปลอดภัยดีแล้วก็ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางกองทัพภาคที่2ก็บอกว่าได้ยินเสียงคล้ายระเบิดขนาดเล็กจากบริเวณป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างออกไปประมาณ200เมตรโดยยังไม่สามารถระบุทิศทางหรือสาเหตุที่ชัดเจนได้ในทันทีเนื่องจากเหตุเกิดในช่วงค่ำแล้วก็มีข้อจำกัดอย่างที่ว่านะคะภายหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้บัญชาของทั้งสองฝ่ายก็ได้ประสานงานร่วมกันนะเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงเบื้องต้นก็ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะหรือการยิงตอบโต้เกิดขึ้นในพื้นที่ห้วยตามาเรียกันทรลักษ์นะคะไม่มีการยิงปะทะนะขณะที่กำลังพลทุกนายก็ปลอดภัยทุกหน่วยตอนนี้ก็ยังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็มีเพจนะคะเฟซบุ๊กของคุณไตรสุรีไตรสนกุลซึ่งก็เป็นส.ส.ที่เป็นคนพื้นที่ศรีสะเกษอ่ะนะแล้วก็ตอนนี้เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่ายืนยันว่านะคะโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าพี่น้องกันทะลักบ้านเราอย่าแตกตื่นนะคะไม่มีการลบกันใดๆไม่ต้องเก็บของอพยพค่ะถ้ามีเหตุอะไรเนี่ยหน่วยงานของรัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านจะรีบแจ้งท่านก่อนทันทีอยากให้ฟังข่าวแชร์ข่าวจากหน่วยงานของรัฐค่ะ
1: ไม่ใช่เหตุปะทะไอ้เสียงนั้นใช่ไหม
0: ไม่ใช่เหตุปะทะแต่ว่ายังไม่ยืนยันว่าเป็นเหตุอะไรแต่คนที่ก็ฟังก็ได้ยินบอกเอ้ยมันคล้ายกับเสียงของ M79 แต่ก็ไม่มียังไม่มีใครยืนยันนะว่ามันเป็นเสียงของอะไรแต่มันคล้ายกับเสียงของระเบิดที่เกิดขึ้นกลางป่า
1: ชาวบ้านอ่ะคือได้ยินปุ้งปังเนี่ยนะจะระเบิดจะปืนก็ไม่รู้แหละตกใจไว้ก่อน
0: ตกใจไว้ก่อน
1: นะตกใจไว้ก่อนโดยเฉพาะคนที่อยู่ชายแดนเนาะเพราะว่าเสียงที่มันหลอนนะพี่ป่วยนะ
0: ค่ะ
1: นะปีที่แล้วอ่ะต้องกี่เดือนมันก็นั่นแหละก็ทำให้ชาวบ้านตกใจแต่ก็ดีนะไตสุรีก็ออกมาโพสต์มาชี้แจงจริงๆก็ขอกระจายข่าวเนาะในพื้นที
0: ่
1: นะคะก็ประกาศบ่อยๆแล้วกันนะว่าไม่มีอะไรฟังจากเสียงผู้ใหญ่บ้านเสียงหอกระจายข่าวน่าจะทำให้แบบใจมันชื้นคือไม่อยากอพยพอ่ะเนาะนะคะตอนนี้สายว่างนะคะน้องกวางรออยู่ค่ะใครจะบอกข่าวเล่าความก็022481366นะคะโทรมาได้ค่ะ1สายมีเพลงเพราะๆรออยู่ด้วย1เพลงนะคะ
0: หมายถึงคนที่โทรมาก็จะอยากฟังเพลงอะไรก็เล่าให้สิทธิ์1เพลง
1: เลือกเพลงได
0: ้รู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาแล้วไหม
1: ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเรื่องของกรณีเอามาแล้วเหรอคะก็ไปรับเลยเนาะถ้าอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: มาเลย
0: คุณจินดาอยู่ประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณพี่จินดาคะสวัสดีค่ะ
3: คุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: บ้านน้องตี
0: ค่ะ
3: เออ
0: คุณจินดาจะพูดถึงเรื่องของอะไรคะวันนี้มีเรื่องอะไร
3: อยากทราบเรื่องบัตรประชารัฐนะคะเพราะว่าแถวบ้านกับพวกคนแก่ก็คุยกันว่าบางทีเขาก็บอกว่าเข้าได้เลยบางครั้งเขาว่าให้ไปทำเรื่องใหม่อะไรเงี้ยก็ยังงงๆกันอยู่พวกลูกหลานก็ไม่ค่อยจะมีเวลาคุยกับเราก็ทำงานกัน
1: ห
0: มายถึงคน
1: บัตรประชารัฐรอบใหม่เหรอคะ
0: เขายังไม่เปิดนะ
3: ให้คุณตีอธิบายฟังหน่อย
1: ค่ะแล้วตอนนี้ไม่ได้ถือบัตรประชารัฐอยู่ใช่ไหมคุณป้า
3: ถือค่ะถืออยู่ค่ะ
1: อ๋อถืออยู่ก็เขาก็ต้องเดี๋ยวก็ให้ลงทะเบียนรอบใหม
3: ่ค่ะ
1: ค่ะถ้าคุณป้าคุณสมบัติเดิมอยู่ก็ได้จะได้แต่ถ้าคุณสมบัติเปลี่ยนหมายถึงว่ามีฐานะขึ้นอะไรขึ้นเงี้ย
0: เดี๋ยวเฟสต่อไป
1: ฐานะ
3: ไม่ดีอะไรหรอกก็คือว่าก็อายุเติมก็74แล้วก็แบบว่าเช้าๆก็ขายข้าวแกงอย่างละ3-4อย่างวันนึงก็
1: ขายข้าวแกง
3: เลยค่ะเติมเลี้ยงข้าวเลี้ยงเกิดแล้วก็พอข

0: ายได้อะค่ะวันหนึ่ง4อย่าง5อย่างเนี่ยหักนู่นหักนี่แล้วผมแพงนะคะขายถุงละ20บาท
1: โอ้ยอุ้ยขายถูกจังเลยพ่อแกงถุงละ20บาทเอง
0: จากเพราะว่าคนแถวบ้านมันคนทำงานกันเยอะแล้วก็ชาวไร่ก็มะม่วงเมืองมันก็ปลูกจะกินของแพงเขาก็ไม่ค่อยกินหรอกก็กิน20บาทเหลือสักกำไรสัก100 200 200 300บาทบางทีก็ไม่ถึง
1: แต่ละวันจะเหลือแล้วรายได้ถึง 100,000 มั้ยคะต่อปี
0: คงไม่ถึงหรอกมั้งคะเพราะว่าวันนึงเราก็ได้200กว่าบาทอะไรเงี้ยอ๋อ
1: ค่ะนั่นแหละก็เกณฑ์รายได้ก็ประมาณนี้ค่ะรายได้ส่วนตัวก็ไม่เกิน 100,000 ต่อปีครอบครัวก็เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 ต่อคนต่อปีแล้วก
2: ็
1: ต้องไม่มีที่ดินนะที่ดินเกินกำหนดตรงนี้นะคะ
0: แต่ไม่มีค่ะมีลูกชาย
1: ไล
0: ่ลูกชายมีที่ปลูกบ้านแค่70ตารางวาเท่านั้นเอง
1: อ๋อก็คุณสมบัติก็ยังได้อยู่นะพี่ป่วยถ้าอย่างนี้เนาะ
3: ได้อยู่ในเฟสแรกในเฟสแรกเนี่ย2เดือนแรกเนี่ยเขาก็ยังให้คนเก่าที่ถือบัตรอยู่ได้เงินอยู่แต่ว่าหลังจากเฟสแรกไปเฟสที่2เนี่ยเขาจะเริ่มมีการกรองแหละ
0: นี่เราทางก็เขาจะเปิดรับทำนั่นเมื่อไหร
3: ่ใช่เขาก็จะเปิดรับในช่วงนั้นด้วยคือคนที่อาจจะยังไม่ได้มีเนี่ยก็ถือโอกาสในคราวนั้นด้วยทำใหม่ด้วยแล้วก็จะกรองดูคนเก่าด้วยว่าคนเก่าเนี่ยบางทีคุณสมบัติอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะแบบเอ๊ะครั้งที่แล้วเนี่ยได้ไปแต่ว่าคุณสมบัติครั้งที่2เฟสที่2เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้บางคนก็ได้แล้วก็คนใหม่เนี่ยก็จะเข้ามา
0: ก็แบบวันที่25เหมือนกับพวกคนละครึ่งใช่มั้ยคะ
3: ค่ะแต่พร้อมกันก็เงินของผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยที่เดิมได้300บาทก็จะเข้าไป700บาทก็เป็น 1,000 เท่ากัน
0: จ
3: ้ะใช่25ก็ลงทะเบียนแต่ส่วนบัตรไม่ต้องเลยนะเขาก็จะเข้าโดยอัตโนมัติเลยนะคุณพี่จินดา
0: ก็เราเขาก็มีกำหนดไปกี่หลายวันไม่รู้ก็จะไม่ค่อยจะรู้เรื่องจำไม่ได้เหมือนกันดูข่าวก็
1: อ๋อเดี๋ยวถ้าฟังลูกทุ่งมาราธอนตอน 17:00 นะคะทุกวันรับรองเลยไม่พลาดข่าวเดี๋ยวจะแจ้งให้บ่อยๆค่ะคุณป้า
0: ไม่พลาดเลยเพราะว่าฉันตื่นที่หลับทำเต้นถ่ายทุกวัน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะแจ้งให้บ่อยๆเลยส่งเดินเช้าเลยทุกวัน
1: นะคะได้เลยแจ้งให้บ่อย
0: ๆจ้ะขอให้คุณสี่กับคุณอะไรนะลืมชื่อและคุณป่วยก็ให้มีความสุขนะคะจะเริ่มที่กันอย่าไปค
1: ิ
0: ด
1: ใก
0: ล้ๆแล้ว
1: กันป้าก็สุขภาพแข็งแรงขายของดีๆนะคะ
0: แล้วหลังผ่านมาปานก็มาแวะนะหลังที่การศึกษาตรงนี่อยู่
1: อ๋ออยู่ปานบุรี
0: ได้เลยจ้า
1: สุขภาพแข็งแรงค่ะคุณป้า
0: ขอเพียงยอดรักก็เพียงนะ
1: ยอดรักนะคะทำนั้นยอดรักพี่พจน์นะคะได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ

0: ข่าวเช้า
1: ค่ะที่ข่าว
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นนะแล้วมีข่าวอุบัติเหตุทุกวันเลยอ่ะล่าสุดเนี่ยเห็นแล้วแบบสลดจริงๆเลยอ่
0: ะ
1: คนผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งอ่ะเขาเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อขี่ขึ้นไปเที่ยวบนดอยอินทนนท์แต่ขากลับเนี่ยเจอฝนเนี่ยถนนเห็นเลยถนนเปียกเลยอ่ะแล้วก็เลยลื่นแหกโค้งไปชนรถกระบะโอ้ยเนี่ยตำรวจเขาได้รับแจ้งอุบัติเหตุเนี่ยเกิดรถจักรยานยนต์ชนเข้ากับรถยนต์กระบะนะคะที่ช่วงทางโค้งลงดอยอินทนนท์หลักกิโลเมตรที่22-23มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัสก็เลยมาดูนะคะเอากู้ภัยมาช่วยกันไปที่เกิดเหตุก็พบว่าร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงตายแล้วแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัสเป็นผู้ชายนะคะข้างๆก็มีรถจักรยานยนต์ Honda สีแดงล้มคว่ำอยู่แล้วก็ชิ้นส่วนในรถแตกกระจายหมดเลยส่วนคู่กรณีเป็นรถกระบะสภาพด้านหน้าพังเสียหายเจ้าที่ก็นำร่างผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่ว่าอาการสาหัสมากเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบสวนแล้วทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้งคู่เนี่ยเช่ารถจักรยานยนต์ขี่พากันขึ้นไปเที่ยวบนดอยอินทนนท์ขากลับก็ขับขี่ลงดอยพอถึงที่เกิดเหตุเป็นทางลาดชันฝนตกอ่ะฝนเพิ่งตกลงมาทำให้ถนนลื่นรถก็เสียหลักแหกโค้งพุ่งชนรถกระบะอย่างแรงเลยอ่ะโอ้ยเสียชีวิตทั้งคู่เลยอ่ะช่วงนี้หน้าฝนต้องบอกย้ำๆเลยว่าขับขี่รถเนี่ยระวังถนนลื่นโดยเพราะไปเที่ยวอย่างเงี้ยอาจจะไม่ชินทางนะน้องสีเนาะ
0: ก็คือเสียชีวิตทั้งคู่เหรอ
1: ทั้งคู่ตอนแรกผู้หญิงเสียชีวิตทันทีแล้วก็ผู้ชายบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
0: ก็เราขึ้นดอยอินทนนท์หลายรอบก็น่าหวาดเสียวอยู่นะ
1: ทางลงอะ
0: บางช่วงใช่ค่ะทางลง
1: ใช่
0: มันชันแล้วก็มันลื่นนั่นแหละถ้าฝนตกนะคะต้องระวังกันนะคะจากคดีสะเทือนขวัญ นะคะที่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายวินัยลงมือทำร้ายร่างกายเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้เป็นกิ๊กนะไม่ได้เป็นเมียน้อยก็เป็นเมียนั่นแหละก็อยู่กินกันปกติเพราะว่าเขาเลิกจากภรรยา อดีตภรรยาแล้ว
1: ที่พูดกิ๊กนี่หมายถึงว่าเมียเขาที่คนนี้แหละที่เขาฆ่าตายไปมีกิ๊กไง
0: ใช่
1: ไปมี

0: มันมีกับอะไรกับผู้ชาย
1: ไปมีผู้ชายคนใหม่
0: ใช่
1: ก็เลยทำร้ายร่างกายเขาจนเสียชีวิตแล้วก็โทรปรึกษา
0: ภรรยาเก่า
1: ภรรยาเมียเก่าว่าจะต้องทำยังไงดีแล้วก็เอาร่างของผู้ตายขึ้นรถตะเวนไปต้องไม่รู้กี่ที่แล้วนะคะก่อนจะไปถึงโรงพักอ่ะความคืบหน้าเมื่อวานนี้นะคะทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะคะบอกว่าหลังจากที่สอบปากคำนายวินัยแล้วก็รับสารภาพตำรวจบอกว่าเรื่องนี้จริงๆก็ไม่ใช่สลับซับซ้อนอะไรนะเพราะว่าเขาก็เดินทางมามอบตัวด้วยตัวเองเรื่องต้นก็บอกว่าเนี่ยคบหากันอยู่ประมาณ1ปีแล้วนะคะทีนี้ก็จับได้ว่าแฟนเขาเนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นซึ่งเป็นรุ่นน้องที่เขารู้จักด้วยนะคะเพราะว่าเคยไปตามเจอแล้วที่โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งนะคะทีนี้พอนายวินัยก็จับได้ว่าน้องจอยเนี่ยแฟนเนี่ยไปก็ได้มานั่งกินข้าวครั้งแรกก็คิดว่าเดี๋ยวก็จะให้อภัยนะก็คงไม่เอาเรื่องเอาราวแต่ว่าพอดื่มเข้าไปพี่ป่วยด้วยความมึนเมาเนี่ยเดินทางกลับไปที่ห้องพักก็คุยกันถึงเรื่องนี้อีกรอบนึงสุดท้ายก็เกิดปะทะคารมกันอันนี้เนี่ยน้องจอยก็พูดแซวในทำนองที่ว่าเขาเห็นพี่ยังไม่ตัดขาดจากอดีตเมียเลยก็เลยทำให้นายวินัยเกิดอารมณ์ทำร้ายร่างกายตั้งแต่คืนวันอังคารที่12หลังจากทำร้ายร่างกายแล้วก็พักผ่อนกันตามปกติจากนั้นตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็ออกไปขับรถรับจ้างตามปกติหลังจากนั้นเที่ยงกลับเข้ามาที่ห้องพักปรากฏว่าน้องจอยเสียชีวิตไปแล้วคือประมาณว่าไม่ได้ปลุกทั้งทุบทั้งตีทั้งคือกล้าจะหลายอย่างเนาะจากนั้นก็อุ้มน้องจอยขึ้นรถเก๋งคันที่ขับไปมอบตัวที่โรงพักบางบัวทองนั่นแหละค่ะแล้วก็ขับวนไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าอยู่ในอาการตกใจนะคะจนเช้าวันที่14นะคะหลังจากได้สตินายวินัยก็โทรศัพท์ไปหาอดีตภรรยานั่นแหละค่ะแล้วก็พร้อมสารภาพว่าได้ฆาตกรรมน้องจอยเสียชีวิตแล้วก็เลยแนะนำว่าถ้างั้นก็ไปโรงพักก็ขับไปที่โรงพักนั่นเองก็สารภาพว่าใช้ฝ่ามือตบเข้าไปที่ใบหน้า 3-4 ครั้งใช้เท้าถีบยืนยันว่าไม่มีอาวุธอื่นเนื่องจากว่าตัวผู้ก่อเหตุเองมีรูปร่างค่อนข้างใหญ่ความรุนแรงจึงเกิดขึ้นนะคะที่ตำรวจบอกผู้สื่อข่าวถามว่าเอาแล้วการที่มามอบตัวแบบนี้เนี่ยเอาศพมาด้วยเนี่ยเป็นเหตุบรรเทาโทษหรือเปล่าตำรวจบอกว่าต้องดูในเรื่องของพยานแวดล้อมและข้อที่จริงหลังจากนี้จะเรียกพยานเข้ามาสอบปากคำทั้งอดีตภรรยาญาติแล้วก็เพื่อนนะของผู้ก่อเหตุที่บอกว่ามีความสัมพันธ์กับน้องจอยน่ะจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าดูทางฝั่งของญาติน้องจอยนะคะบอกโอ้โหทำกันแบบนี้ได้ยังไงญาติแบบไม่พอใจเลยอ่ะทำไมถึงต้องฆ่ากันขนาดนี้คือถ้าแบบไม่เหมือนกับว่าไม่รักแล้วหรือว่าอะไรแล้วก็ตามเนี่ยนะก็ต้องเลิกลาถูกไหม
0: เขาแค้นเพราะว่าเห็นไปเข้าโรงแรมม่านรูดกับผู้ชายอย่างงี้ไง
1: แค้นอย่างนั้นต้องฆ่าหรือก็เลิกไป
0: แค้นแบบว่าตามไปตีในตรงที่เขาไปกินที่ร้านอาหารแล้วก็โอ้โหแล้วรู้ไหมว่าคนนี้ผู้ชายคนนี้เคยติดคุกมาก่อนเพิ่งจะออกจากคุกมานะ
1: นั่นไง
0: นั่นไง
1: อารมณ์นะความแรงเหมือนกับไปติดตัวนั่นนะ
0: มันอยู่ในคุกออกมาแล้วเนี่ยคนเนี่ยคนก็ถึงบอกไงออกมาแล้วมันก็ต้องดีอ่ะต้องแล้วเวลาไปดูประวัติคนที่ทำความรุนแรงเนี่ยนะ
1: ต้องมีประวัติอะไรที่เป็นแบบนี้เนาะ
0: ใช่
1: ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะนางสาวจอยเมื่อวานนี้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้าก็เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเวลาที่อยู่หน้าครอบครัวนะนายวินัยคนนี้ไม่เคยแสดงพฤติกรรมรุนแรงและไม่เคยทราบมาก่อนว่าลูกเนี่ยถูกทำร้ายมาตลอดเนื่องจากนายวินัยมักจะคอยช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยกันรับส่งไปขายของที่ตลาดเป็นประจำทุกวัน
0: ค่ะ
1: นะคะก็คือเขาดูเหมือนเป็นคนดีคนนึงเลยแหละแล้วก็จริงๆอ่ะอันนี้น้าของผู้ตายบอกว่าจริงๆนายวินัยเนี่ยยังไม่ได้เลิกลาเด็ดขาดกับภรรยาเดิมเนื่องจากว่าฝ่ายภรรยายังโทรมาต่อว่าน้องจอยอยู่เลยเพื่อขอให้เลิกยุ่งกับสามีภรรยาที่เป็นคนแนะนำให้ไปโรงพักเขาบอกจริงๆยังไม่น่าจะเลิกกันเด็ดขาดนะคะแล้วช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมานี่นะคะน้องจอยพยายามตีตัวออกห่างแล้วนะขอเลิกนะแต่วินัยไม่ยอมเลิกต
0: ั
1: วกระทั่งยอมรับว่าไปคบหากับชายอื่นแล้วคราวนี้แหละวินัยโอ้โห

0: แค้นเลย
1: หึงหวงแค้นมากนะคะก็จากนั้นก็ไปทำร้ายจริงๆก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วก็ทำร้าย 3-4 ครั้งแล้วนะคะทีนี้ที่รับไม่ได้ที่สุดครอบครัวบอกว่าตอนที่ไปร้านอาหารกันแห่งหนึ่งเมื่อวันที่12เนี่ยค่ะนายวินัยเดินทางมาตามน้องจอยด้วยอาการโกรธมากตอนนั้นน้าสาวก็บอกว่าพยายามจะบอกว่าให้กลับไปสงบสติอารมณ์กันก่อนอย่าทะเลาะกันก่อนที่นายวินัยจะกลับเข้าไปอยู่ในรถแล้วระหว่างที่น้าเนี่ยบอกว่าไปห้องน้ำเนาะนายวินัยกลับเข้ามาที่ร้านอาหารแล้วก็มาตบหน้าน้องจอย2ครั้งต่อหน้าแล้วก็ออกมาเนี่ยดูพบว่านางสาวน้องจอยเนี่ยมีรอยแดงมีดวงตาฟกช้ำพอเห็นหน้าโอ้โหโมโหมากตอนนั้นถึงขั้นอยากจะตอบโต้นะคะเพื่อปกป้องหลานแต่วินัยเดินทางออกจากร้านไปก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นวินัยก็โทรศัพท์มาหาจอยพร้อมบังคับว่าให้ไปหาที่ห้องถ้าไม่ไปเดี๋ยวจะมาถล่มร้านสุดท้ายจอยเนี่ยกลัวก็เดินทางออกจากร้านอาหารไปตอนประมาณสัก4ทุ่มกว่าๆหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้จนมาเกิดเหตุสลดเนี่ยค่ะพี่กวย
0: เรื่องราวของ
1: จนตาย
0: การทำร้ายเนี่ยก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะเนี่ย
1: เยอะจริงเนาะ
0: เ
1: ออเนี่ยค่ะ
0: อย่างตอนนี้มันมีอยู่คนคุณพ่อคนหนึ่งนะเขาทำงานอยู่ที่เกาหลีแต่เขาก็แบบว่าเขาไปทำงานอยู่ที่เกาหลีนะแต่ว่าลูกชายหรือกับลูกเขาเนี่ยกับภรรยาอยู่ที่จังหวัดอุดรเขาบอกเขาก็ได้คุยผ่านวิดีโอคอลกับลูกตลอดเลยตอนนี้เขารีบบินกลับจากเกาหลีใต้เนี่ยกลับมาที่เมืองไทยเลยเมื่อวานเนี่ยกลับมาเขาบอกว่าลูกชายอายุ3ขวบ8เดือนมีรอยฟกช้ำที่แขนคล้ายกับถูกหยิกทำร้ายร่างกายลูกชายไปโรงเรียนกับชนชื่อดังได้เพียง2วันจนลูกไม่อยากไปโรงเรียนพ่อก็บินกลับเลยนะพอไปถามครูบอกว่าไม่ได้หยิกแค่อุ้มเพราะว่าเด็กเนี่ยดื้อชื่อนายคุณพ่อชื่อนายนับเนี่ยอายุ37ปีที่บินมาจากเกาหลีใต้นะบอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานอยู่เกาหลีใต้ได้ปีกว่าแต่ว่าคุยกับลูกชายทุกวันเพราะว่าภรรยาเป็นคนดูแลลูกนะครับแต่เมื่อวันที่12ที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายบอกว่าโดนตีไม่อยากไปโรงเรียนแล้วขณะพาไปถามครูเด็กก็มีอาการบ่ายกลัวทันทีเมื่อเห็นหน้าครูแต่สอบถามในไลน์กลุ่มโรงเรียนก็ไม่รับคำตอบจากครูประจำชั้นว่าเกิดอะไรขึ้นจึงให้ภรรยาเนี่ยไปแจ้งความยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะคะเพราะว่าลูกมีอาการผวาไม่กล้าไปโรงเรียนอีกแล้วก็มีรอยฟกช้ำที่แขนเหมือนกับโดนหยิกนะคะคุณพ่อคนเนี้ยก็บอกว่าตัวเองก็เป็นห่วงลูกชายมากเลยต้องลางานมานะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลางานมาจากเกาหลีใต้เลยอ่ะบินกลับมาเลยอ่ะจะถูกให้ออกจากงานไหมหากถูกนายจ้างให้ออกจากงานก็ยินดีเนื่องจากเป็นห่วงลูกชายบินด่วนมาจากเกาหลีใต้เลยต่อมาเนี่ยทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีที่ดูแลโรงเรียนเอกชนเนี่ยนะคะก็แล้วก็เจ้าที่ของพมจ.ด้วยพัฒนาสังคมจังหวัดเนี่ยก็พาผู้ปกครองไปที่โรงเรียนนี้เลยเพื่อไปขอทราบข้อเท็จจริงนะคะทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกว่าไม่ได้นองใจนะก็เชิญครูทั้งสองคนมาสอบถามแล้วครูก็ยืนยันว่าไม่ได้หยิกแต่เป็นการอุ้มเด็กในห้องเรียนเพราะว่าเด็กดื้อโดยครูบอกว่าหยิกไม่ได้เพราะหนูไม่มีเล็บนะคะแต่เพื่อความชัดเจนเนี่ยโรงเรียนก็เลยเปิดวงจรปิดในห้องให้ผู้ปกครองดูซึ่งในวงจรปิดเนี่ยดูยังไงครูก็ไม่ได้หยิกหรือทำร้ายเด็กแต่อย่างใดโดยทุกฝ่ายก็เลยลงความเห็นบอกว่าครูอาจจะยกปีกเด็กผิดวิธีเนี่ยทำให้เกิดเป็นรอยขึ้นมานะคะ
1: ยกปีกขึ้นอย่าง
0: น
1: ี้หรอ
0: หมายถึงว่าเด็กเนี่ยดื้อก็ไปคานเนี่ยในกล้องวงจรปิดจะเห็นเด็กคานไม่นั่งเด็กคนอื่นเขานั่งเรียงลำดับอย่างนี้ใช่ไหมครูเขาบอกครูอาจจะไปยกเด็กขึ้นมาเนี่ยยกแล้วก็จับปีกเด็กผิดวิธีทำให้เกิดเป็นรอยก็ได้นะฮะก็เลยบอกว่าในที่ประชุมก็เลยบอกจะรอผลการชันสูตรของแพทย์เป็นคำตอบสุดท้ายค่ะโรงเรียนเองก็ได้มีการอบรมครูทุกคนในโรงเรียนต่อการปฏิบัติต่อเด็กให้ระมัดระวังมากขึ้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกนะคะแต่ว่าคุณพ่อของเด็กก็เลยเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากดูกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยจากการพูดคุยเบื้องต้นทางผู้บริหารแล้วก็ครูก็ชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยชัดเจนในมุมของโรงเรียนโดยครูก็ระบุว่ารอยที่ปรากฏบนตัวเด็กเนี่ยอาจจะเกิดจากการอุ้มจากที่ดูวงจรปิดด้วยกันเนี่ยแต่คุณพ่อก็ยอมรับว่าก็ยังมีความเคลือบแคลงใจเนื่องจากรอยบาดแผลที่พบเนี่ยกับการชี้แจงดูขัดแย้งกันนะคะในความรู้สึกเนี่ยของคนเป็นพ่อเลยก็บอกว่า

ยังไม่เชื่อแต่ก็เลยทุกคนก็เลยบอกจะรอผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการจากแพทย์เพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะซึ่งคุณพ่อบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ชี้ชัดว่าใครผิดแต่รอยบนตัวลูกเนี่ยกับคำอธิบายเรื่องการอุ้มเนี่ยมันดูขัดแย้งกันในความ

0: ภาพเนี่ยมันเป็นรอยแบบว่าถ้าเกิดอุ้มมันน่าจะเป็นรอยขนาดนี้นะ
1: โอ้
0: เอาจริงอ่ะแต่นี่เราไม่รู้ว่ามันเกิดจากตรงตอนที่ในวงจรในวงจรปิดหรือว่าตอนไหนกันแน่
1: แต่ว่าเด็กกี่ขวบแล้วสามเหรอคะพี่
0: สามขวบสามขวบกว่าสามสามขวบแปดเดือนเอง
1: ตัวเล็กอ
0: ่
1: ะ
0: ก็อนุบาล
1: เด็กสามขวบอนุบาลเอง
0: อนุบาล
1: นะคะ
0: อ
1: ีกคนนึงที่เชียงใหม่ไม่ใช่ที่เชียงใหม่ที่ไหนที่ยึดมือถือเด็กแล้วไม่คืนอ่ะก็เป็นการส่งข่าวนี้ต่อกันหลายคนก็บอกว่าได้ด้วยเหรอมันอย่างเงี้ยก็เมื่อวานนี้ก็ดราม่ากันอยู่นะคะในเพจ Facebook ของเจ๊มอยวีพัสนะคะโพสต์เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งถูกคุณครูยึดมือถือหลังจากที่คุณครูเนี่ยจับได้ว่ามีการแอบใช้ในโรงเรียนใช่ไหมทีนี้ปรากฏว่าคุณครูไม่ยอมมาคืนแม้ว่านักเรียนคนนี้จะลาออกไปแล้วก็ตามอย่างนี้ช่วงก็ลาออกอยู่ในช่วงปิดเทอมนี้นะคะทีนี้คุณครูเขาก็บอกว่ายังไงก็ไม่คืนต้องเอาเงินมาจ่ายมาไถ่คืน10,000เนี่ยพี่ป่วยแลกกับโทรศัพท์
0: ค่ะ
1: พอทีนี้พ่อแม่ก็บอกว่าเฮ้ยได้เหรอคือเด็กคนนี้เป็นพื้นเพอยู่ที่นราธิวาสขึ้นไปเรียนที่กรุงเทพมาเรียนที่กรุงเทพนะคะซึ่งก็โรงเรียนก็มีกฎแหละว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือต่อมากำลังเรียนอยู่ตอนที่ก่อนปิดเทอมเนาะเด็กก็มีโทรศัพท์เข้าก็เผลอรับโทรศัพท์คุณครูก็เห็นสิคะคุณครูก็เลยทราบว่าอ้าวบอยมีมือถือเหรออะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยคุณครูก็เลยยึดเอาไว้นะคะคุณครูก็ยึดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะทีนี้เห็นบอกว่าบอยก็พยายามอธิบายคุณครูว่าเดี๋ยวจะไม่ใช้แล้วจะส่งมือถือเนี่ยกลับบ้านเพราะว่าได้ให้แม่ส่งที่อยู่มาเรียบร้อยคุณครูก็บอกว่าให้คุณแม่มาคุยเองเพื่ออธิบายเรื่องนี้เห็นบอกว่าบอยก็ยืมโทรศัพท์ใครก็ไม่รู้นะแจ้งไปยังคุณแม่ว่าเนี่ยโทรศัพท์โดนยึดไปแล้วยังไม่ทันได้ส่งกลับไปให้แม่ด้วยความกังวลกระวายใจก็เลยนั่งรถไปบ้านของน้าชายแถวรามคำแหงนะคะเพื่อให้น้าชายเนี่ยมาช่วยเคลียร์กับทางโรงเรียนเรื่องโทรศัพท์ที่คุณครูยึดนะคะเมื่อน้าไปถึงโรงเรียนก็คุยกับคุณครูปรากฏว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวเพราะว่าคุณครูเนี่ยพูดคำเดียวเลยว่าจะจ่ายเท่าไหร่น้าชายก็บอกไม่รู้จะต้องทำยังไงซึ่งก็บอกไปว่างั้นขอจ่าย 1,500 แล้วกันคุณครูก็หันไปถามเด็กบอกว่ายังไงสรุปก็ยังไม่ลงตัวก็เลยไม่มีการจ่ายจนวันที่30เมษายนคุณแม่ก็ตัดสินใจให้บอยกลับบ้านลาออกจากโรงเรียนนี้ทันทีคุณแม่ก็เลยแชทหาคุณครูนะคะว่าพ่อของน้องเนี่ยไม่ประสงค์ให้ลูกเรียนที่กรุงเทพแล้วรบกวนส่งโทรศัพท์คืนมาตามที่อยู่นี้ด้วย อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งคุณครูบอกว่าตามกฎแล้วเด็กที่เล่นโทรศัพท์ในโรงเรียนถ้าถูกยึดแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้คืนหรือถ้าทางบ้านต้องการคืนต้องซื้อคืนทีแม่ก็งงแม่ก็เลยบอกว่าอ้าวฉะนั้นขอให้คุณยายอีกคนหนึ่งมาช่วยเจรจาคุณครูก็เลยยื่นข้อเสนอว่าถ้างั้นก็เตรียมเงิน10,000นะไถ่โทรศัพท์แล้วเดี๋ยวจะส่งคืนไปคุณแม่และคุณยายรู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบอะเพราะว่าโทรศัพท์ก็ยังผ่อนอยู่เป็นไอโฟนนะคะที่ป่วยไอโฟน15ต้องซื้อไม่นานไหนต้องจ่ายค่าไถ่ไหนต้องผ่อนแล้วก็แบบนี้คือเหมือนกับคุณครูจะลักทรัพย์หรือเปล่าคุณแม่และคุณยายเลยตัดสินใจแจ้งความเลยค่ะคราวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตนะคะเขาบอกว่ายืนยันว่ามีการเจรจาเกิดขึ้นทั้งหมดตั้ง8ครั้งแล้วนะคะ มาเจรจาเองกับคุณครู2ขณะที่คุยอยู่นะคะกับร้อยเวรก็บอกว่าจะขายแล้วเดี๋ยวเอาเงินมาคืนเป็นเงินละกันร้อยเบนบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องคืนเพราะเป็นโทรศัพท์เท่านั้นนี่ทำไมคุณครูก็ดื้ออะไรขนาดนี้สุดท้ายก็เป็นเรื่องเป็นราวบอกว่าน่าจะโดนเหมือนกับลักทรัพย์แล้วมั้งเนี่ย
0: ไม่แต่เอาจริงแล้วเกิดแบบยึดในโรงเรียนเนี่ยมันพ้นเวลาไปก็ต้องคืนเด็กนะจะ
1: ถ้าแม่มารับก็ต้องคืนได้แล้วเนาะ
0: ใช่จะเอาไว้ได้เลยเป็นทรัพย์สินของเด็กนะมันไม่ใช่ว่าเป็นมันกดอะไรก็ตามอ่ะมันจะไปยึดอย่างนั้นเอาเป็นของตัวเองไม่ได้หรอกไม่คืนไม่ได้
1: อันนี้ทุกคนก็เลยงงว่าเอ๊ะแล้วคุณครูทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอทำไมถึงไม่ปรึกษาผู้บริหารโรงเรียนปรึกษาใครก็ได้นะว่ากรณีแบบนี้เขาทำกันแบบไหนยังไงไม่ใช่ว่ามาคิดเองเองทำเองเนี่ยตัวเผื่อที่คุณครูนี่มีปัญหานะเนี่ยเนาะ
0: นั่นสิ
1: อ๋อ ครูกับนักเรียนนี่เดี๋ยวใกล้เปิดเทอมแล้วด้วยเนาะ

0: เมื่อวานจำได้ไหมที่เราบอกว่ามีนักตกปลาที่เขาไปตกปลาที่ชายหาดพัทยาแล้วไปเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากเลยอ่ะน่าจะต้อง15-20 กิโลนะน้องสิปรากฏว่าวันนี้นักข่าวก็ตามไปก็ชื่อเนี่ยคนนี้เขาชื่อตาร์ชาแนลเนี่ยนะครับก็ไปดูนะคนเนี้ยคนชื่อสตาร์ทอุ่นกาเย็นเนี่ยที่ไปทอดแหที่ชายหาดพัทยาได้ปลาหมอคางดำมา15 กิโลกรัมกว่าเนี่ยเอาไปปรุงเป็นอาหารมื้อเย็นได้2 เมนูอ่ะสีน้องสีคุณฟัง
1: ทำอะไรอ่ะ
0: เอาปลาหมอคางดำมานึ่งจิ้มแจ่วมะเขือเทศแล้วก็ไปทำปลาหมอคางดำทอดกรอบเฮ้ยพี่ดูจากภาพนี่ก็ใช้ได้เลยนะ
1: น
0: ่
1: ากินอยู่ใช่ไหม
0: น่ากินแล้วก็เล่าให้ฟังหมดระหว่างที่ทำอาหารอยู่เนี่ยกลิ่นหอมของทั้ง2 เมนูเนี่ยก็โอ้ยโชยอบอวลไปทั่วบริเวณเลยภายหลังปรุงเสร็จเนี่ยนายสตาร์ก็กินต่อหน้ากินโชว์ผู้สื่อข่าวเลยนะบอกว่ารสชาติของเนื้อปลาเนี่ยก็ไม่ต่างจากปลานิลนะมีความหวานแล้วก็กินได้ตามปกติเลยนะคะเขาบอกว่าก่อนได้มาเนี่ย10-15 กิโลกรัมก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านนะแล้วก็เก็บไว้ประกอบอาหารหลายเมนูทั้งทอดนึ่งต้มแล้วก็ย่างด้วยแล้วก็บอกว่าเขาไม่เคยกินปลาหมอคางดำมาก่อนเลยแต่หลังจากทดลองชิมแล้วก็พบว่าเฮ้ยรสชาติก็ใกล้เคียงกับปลานิลนี่ก็กินแล้วก็ไม่พบอาการผิดปกติหรือผลข้างเคียงใดๆแล้วก็บอกได้ว่าไข่ปลาเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าปลาในเล็กน้อยแล้วก็มีรสมันด้วยนะบอกคืนนี้จะนัดเพื่อนๆไปสังเกตการแต่ก็ไปดูข่าวต่างจังหวัดแล้วก็ไม่เห็นว่ามีข่าวเข้ามานะว่าไปทอดแหที่ชายหาดพัทยาอีกหรือเปล่า
1: ก็แต่มันแปลกตรงที่ว่ามันสามารถอยู่ในทะเลน้ำเค็มได้หรอ
0: ได้เมื่อวานนี้อาจารย์ธรเขาพูดแล้วว่าปลาหมอคางดำเนี่ยอยู่ได้3น้ำเลยนะน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มแต่อาจารย์ธรทำลงนามาสวัสดิ์เนี่ยสันนิษฐานว่าเมื่อวานเนี่ยอาจจะฝนตกแล้วก็อาจจะทะลักมาจากคลองคือดิ้นมาจากคลองแล้วก็ลงทะเลอะไรเงี้ยแต่เมื่ออยู่ทะเลแล้วเขาก็อยู่ได้ไงแต่ว่าจะอยู่ได้ดีที่สุดคือน้ำกร่อยตามปากคลองอะไรต่างๆเนี่ย
1: ตะลึงมากเลยปลาหมอคางดำไปอยู่ในทะเลแล้วนะคะ
0: แต่ประมงจังหวัดเขาเมื่อวานเขาไปดูแล้วก็ไม่มีนะเขาบอกอาจจะอยู่ในน้ำลึกหรือเปล่า
1: อาจจะอยู่แค่นั้นใช่ไหม
0: อาจจะอยู่แค่นั้นที่ว่า
1: อาจจะไปแค่นั้น
0: มันมาจากคลองไงอาจจะล้นมาจากคลองแล้วก็เลยมาที่มาที่ทะเล
1: แต่เป็นปลาชนิดที่แบบทนทานมากเขาบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็เป็นศัตรู
0: นี่เขาบอกว่าเป็น
1: ของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
0: สปีชีส์เอเลี่ยนอ่ะเพราะไปกินปลาเล็กปลาน้อยไงมันทำให้ระบบนิเวศมันเสียไปอ่ะสี
1: อ
0: ันตรายถ้าเกิดมันอยู่ในที่ที่มันเยอะๆเขาก็ต้องกำจัดนะแต่ว่าทำไมดีรสชาติดีงี้ต้องคิดเมนูทำอะไรแล้วเนาะเนี่ย
1: ใช่ไหมไอ้ที่เอาไปทำเป็นปลากระป๋องเนี่ยข่าวก็เงียบไปแล้วเนาะ
0: เงียบไปแล้วแต่เขาปิดเนี่ยเขาปิดโรงงานชั่วคราว
1: ก็ไม่ถ้าคุณถ้าโรงงานปลากระป๋องจะทำปลากระป๋องจากปลาหมอคางดำก็ต้องเขียนให้ตรงปก
0: เขียนข้างๆไม่แต่ละอย่างสีถ้าเราไปซื้อ
1: ปลาทะเลอะไรเงี้ย
0: เราไปซื้อเราจะดูค่ากระป๋องไหมเราไปซื้อ
1: แล้วก็ต้องดูนิดนึงว่าเป็นปลาเม็ดทะเลหรือปลาอะไรนะที่เขาเขียนเอาไว้ยังไงแต่ว่าถ้าขับข้างในมันคนละปลากันอย่างเงี้ยมันก็ผิดนั่นแหละ
0: ก็มีคนพูดเหมือนกันว่าเออจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดเอาปลาหมอคางดำไปทำเนี่ยก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าคุณไปเขียนข้างกระป๋องเป็นปลาแมคเคอเรลเป็นปลาซาดีนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่
1: ค่ะแต่ว่าล่าสุดเขาบอกว่ากรมประมงยืนยันชัดเจนนะคะว่าไอ้ที่เป็นข่าวนะปลาในกระป๋องที่เป็นข่าวคือปลานิลนะคะไม่ใช่ปลาหมอคางดำเจ้าของโรงงานปลากระป๋องยี่ห้อนั้นก็ยอมรับแล้วว่าเป็นปลานิลแต่ก็อย่าเขียนข้างนอกว่าเป็นปลาชนิดอื่นก็ให้เขียนว่าปลานิลไปเนา
0: ะ
1: นี่ค่ะพี่ SP Fishing บอกว่าฝากบอกปลาหมอคางดำด้วยพี่กล้วยให้มาทางภาคอีสานด้วยขนาดหอยเชอรี่ตั๊กแตนยังดับเลยอยากลองปลาหมอคางดำบ้าง
0: โอ้เขาถ้าไปทางโน้นเขาจับทำปลาร้าแน่เลยสิ
1: ใช่นะถ้าเนื้อกินได้เนี่ยรับรองเลย
0: ทำไมไม่ไปขึ้นที่เหมือนที่คุณพูดจริงๆนะมันทำไมไปอีสานบ้างล่ะ
1: ใช่ไหมนะคะปลาหมอฟังดำปลาฟังดำได้ฟังอยู่ก็รีบไปนะคะ
0: อุ้ยแต่หนุ่มคนนี้ที่ชลบุรีอีกแล้วไปตกปลาได้ปลาบู่เอากลับบ้านโอ้ปลาบู่นี่สวยนะสีทองเลยน
1: ี่เห็นว่าเป็นปลาบู่สีทองใช่ไหมมีคนจะมาซื้อเป็นหมื่น
0: เป็นปลาบู่สีทองเลยปลาบู่ทองเนี่ยสีทองอร่ามเลยบอกว่า ปลาบูทองเรียกทรัพย์ใกล้หวยออกละเออเขาก็บอกว่าเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปดูเออคนเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงปลาบูทองตัวนี้อยู่ในตู้กระจกเลยนะอย่างเขาบอกว่าเขาไปตกปลาตัวนี้ได้จากบ่อตกปลาบูทองนี้ได้จากบ่อแล้วก็เลยซื้อออกมาคือไปตกปลาในตามที่เขามีเปิดให้ตกปลาเนอะตามบ่อตามอะไรเงี้ยเขาก็เอ๊ะตกปลาแล้วทำไมได้ปลาบูทองเขาก็เลยซื้อออกมาปกติเวลาคนที่เขาไปตกปลาเขาจะไม่ให้เอานำไม่เอาปลาออกมาหรอพี่ก็ไม่เคยไปนะเออเขาก็ซื้อออกมา
1: เออไม่เอาไปไหนอะตกได้แล้วอะ
0: ก็คือเหมือนกับตกด้วยความไอ้นี่เปล่าลื่นลมอะไรเงี้ยเออแล้วก็ปล่อยมา
1: ก็คือว่าเป็นกีฬาไปอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เป็นกีฬาตกปลาไปอย่างเงี้ยเขาก็เลยซื้อออกมา
1: แต่ปลามันบาดเจ็บแล
0: ้
1: วนะ
0: เออแต่เขาบอกว่าพอถึงบ้านเนี่ยแช่น้ำในกะละมังปรากฏว่าปลาได้เปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามแตกต่างจากตัวอื่นที่ได้มาคู่กันที่มีสีน้ำตาลดำก็เลยแยกเอามาใส่ตู้กระจกเอาไว้แล้วก็โพสต์ลงใน Facebook เนี่ยมีคนติดต่อมานะ10ใบเทาเลยตัวเองก็ไม่ขายเพราะว่าเชื่อว่าปลาบูทองสีอลามเนี่ยน่าจะมาให้โชคนะเพราะว่าแหมก็เพิ่งจะได้มาแล้วก็ใกล้หวยออกแล้วอ่ะเขาให้เลขที่บ้านด้วยนะสี40/33เมื่อวานพูดถึง40นี่เมื่อวานน้องบอยเมื่อวานจัดรายการกับน้องบอยตอนช่วงนั้นน้องบอยก็40/40เหมือนกันนะเออไม่รู้นะ
1: เลขก็ต้องคิดถึง
0: น้องบอยสมศักดิ์เนี่ยเขาจะคิดอะไรเป็นตัวเลขหมดเลยตั้งแต่ไปเรียนหมอดูหมออะไรมาเนี่ยนะเขาจะจับยามจับตัวเลขนะแต่อย่าว่าไปนะน้องสีเขาถูกบ่อยนะ
1: เออ
0: เ
1: ออสาธุ
0: ไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ่ะ
1: แล้วเดี๋ยวนะไอ้เลปลาบูทองตัวเมื่อวานนี่คือยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมสรุป
0: ไหน
1: ปลาบูทองตัวละหมื่นยังอยู่ใช่ไหม
0: ยังอยู่ไม่ขายเขาก็โชว์ไว้ในตู้กระจกหน้าบ้านเนี่ยสีเฮ้ยมันเป็นไม่ได้ก็ตอนมาก็เนี่ยแต่มันสีทองจริงนะ
1: นั่นแหละนั่นคือน้องเอื้อยนะปลาบูตัวนั้นน่ะ
0: ปลาบูทองเออปลาบูเขากินกัน
1: ไหมพี่ใหญ่แม่เลี้ยงใจร้ายอ่ะ
0: สมัยเด็กๆนะเราดูละครเรื่องปลาบูทองนะโอ้โหติดมาก
1: ปลาบูทอง
0: แม่ปลาบูทองอะไรเนี่ยเพลง
1: ใช่ไหมละนิทานพื้นบ้านอ่ะอู้เราติดงมเงียมเลย
0: แล้วสมัยนี้ละครแล้วพวกนี้ไม่มีพวกนี้แล้วเนาะ
1: ก็เข้าใจว่าไม่รู้ละเด็กไม่ดูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
0: เออ
1: นะคะก็เป็นข่าวน่ารักดีนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะพี่ป่วยคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพ
6: ีย
5: แคม
7: ยาเพีย
6: แคม
8: ยาเพ
9: ีย
8: แคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: ับมาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTMFM 95กับเช้าวันศุกร์ที่15นะคะพี่กล้วยจันแรมมาอยู่กับเรานะคะน้องด้งไปเที่ยวภูเก็ตนั้นลาอยู่ค่ะคุณผู้ฟังถามว่าคุณจามอนไปไหน
1: ค่ะลันลาลันลา
0: ลันลาเนาะภูเก็ตแต่วันนี้เขาเตือนเขาเตือนขึ้นลมแรงนะ 2-3 เมตรนะคะทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะคะพี่กล้วย
1: ค่ะ
0: อ๋อ
1: ก็คงลงเล่นน้ำไม่ได้คงเล่นน้ำสระมั้งเล่นน้ำสระในโรงแรม
0: หรือว่าอาจจะลงแบบชายหาดที่แบบว่าไม่ลึกมากอะไรเนาะไอ้ที่แบบเขากั้นไว้อะมันจะมีทุ่นอยู่เนาะเขากั้นว่าตรงนี้อย่าลึกไปกว่านี้นะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เที่ยวทะเลหน้าฝนนี่มันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เนาะพี่ว่า
0: ค่ะ
1: เที่ยวทะเลหน้าฝนบางทีมันก็ฝนตกมันก็ลงไม่ได้อะไรเงี้ย
0: วันนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้ว
1: อยากเป็นทางการองค์ประกอบครบเพราะว่าก็ตกทั่วทุกที่แล้วเขาบอกแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าถึงแม้จะเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยปีนี้ก็มีเอลนิโญนะภาวะแล้งก็ยังมีอยู่นะยังใช้น้ำกันระมัดระวังเรื่องของการโดยเฉพาะคนที่ทำการเกษตรที่อยู่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขตชนรับประทานต้องกักเก็บน้ำอย่างให้ดี
0: ค่ะต้องหาแหล่งน้ำใหม่ๆเนาะจริงนะคือถ้าเราสึกว่าเรารู้แล้วล่ะว่าน้ำมันไม่พอแน่ๆนี่นะคะก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกนะที่กล้วยก็ต้องหาพืชที่มันแบบว่า
1: ทนแรง
0: สมเหมาะสมกับฤดูกาลหน่อยนะคะถามสำนักงานการเกษตรอำเภอก็ได้นะว่าเนี่ยเราจะเปลี่ยนการปลูกพืชได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าจะปลูกแบบเดิมๆมันก็จะมีปัญหาเหมือนเดิมนะเปลี่ยนที่จะขาดทุนค่ะฝากด้วย
1: ก็ยังไม่จบ
0: ฮะ
1: ค่ะขยี้ข่าวบันเทิงยังไม่จบ
0: ยังไม่จบ
1: ทรายพายเนี่ยยังไม่จบ
0: มีทุกวันเลยนะคะ
1: แล้วทีนี้หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่เกาะติดก็คือเดลนิวไงก็เกาะติดเลยเรื่องน
0: ี้
1: ใช่แต่ก็
0: ติดตลอด
1: ก็เมื่อวานก็ลงเป็นทีกันนะวันนี้ก็เลยลงอีกใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ลงโดยมีคำให้สัมภาษณ์ก็ไม่ใช่คำให้สัมภาษณ์หรอกเป็นการโพสต์เฟซบุ๊กของคุณน้าของทรายสกอตชื่อหนุ่ยจุไรรัตน์ที่ดงพักดีน้าหนุ่ยน้าหนุ่ยเนี่ยเขาแชร์โพสต์จากสาวไมลพัฒลันนะคะซึ่งเป็นภรรยาของคุณพายสุนิทเนี่ยผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ส่วนตัวระบุข้อความสั้นๆว่าขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวและขอให้เรื่องราวจบลงด้วยดีเนี่ยก็คงตอนนี้มันก็สถานการณ์ก็ยังคนก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันหมดเลยนะขณะที่สายสกอตก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้ซึ่งทรายก็ได้ระบุข้อความว่าขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้ทรายรู้สึกถึงความรักและศักดิ์ศรีกับเรื่องนี้ครับทรายขอโทษที่ยังไม่ได้ตอบทุกๆคนหรือคุยสื่อมากทรายรู้สึกเศร้ากับทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เกิดนะแต่ก็ดีใจที่เด็กผู้ชายคนนั้นหมายถึงตัวเองในวัยเด็กเนาะแต่ดีใจที่เด็กผู้ชายคนนั้นได้รู้แล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเม็ดทรายคนเดียวแล้วก็ยังมีอีกแล้วในที่บอกว่าหลังจากที่มีการนำบัตรเชิญแต่งงานตอนนั้นก็ตอนที่พี่ชายเขาแต่งงานนะเขาบอกเอ๊ะทำไมถึงน้องชายแท้ๆถึงไม่ได้เชิญแต่ปรากฏว่าใช่แต่ปรากฏว่าเขาก็เอาบัตรเชิญมาให้ดูนะว่าเขาเชิญนะเขาเชิญนะไม่ใช่ไม่เชิญทีนี้เนี่ยทรายสกอตก็เลยเปิดเผยผ่านรายการห้องข่าวบันเทิงของ Workpoint นะถึงเหตุผลที่ตัดสินใจไม่ไปร่วมงานแต่งของพายพี่ชายแท้ๆเนี่ยโดยยืนยันชัดเจนว่าไม่สามารถไปร่วมแสดงความยินดีกับคนที่เคยทำร้ายตัวเองในวัยเด็กได้
0: เขาฝังใจ
1: เขาบอกไปจะไปได้ยังไงไปร่วมแสดงความยินดีกับคนที่เคยทำร้ายตัวเองในวัยเด็กได้เนี่ยทรายก็พูดอย่างตรงไปตรงมาบอกการได้รับการเชิญเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ตนต้องการไม่ใช่การปรับความเข้าใจนะแต่คือการได้รับความยุติธรรมทรายจะไปงานคนที่ข่มขืนทรายทำไมการเชิญไม่ใช่การแก้ปัญหาโอ้ยตรงนี้แรงนะเนี่ยการเข้าคุกคือการแก้ปัญหา
0: เข้าคุกเลย
1: พูดถึงว่าการเข้าคุกคือการแก้ปัญหา
0: ก็คือให้ลงโทษอย่างนี้ใช่ไหม
1: ให้มีการลงโทษเลยอ่ะ เขาบอกเป็นเรื่องที่แบบว่าจะไปให้ตัวเองไปยืนร่วมฉลองหรือร่วมตัดเค้กในวันสำคัญของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้จะให้ผมไปปาร์ตี้ไปยืนตัดเค้กกับคนที่ทำร้ายผมทำไมครับเป็นสิ่งที่เพี้ยนมากสำหรับตัวเองและสำหรับทรายเนี่ยว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินหรือที่ดินแต่คือการที่ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเคยทำร้ายตัวเนี่ยตนเองเนี่ยยังไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายมันมีเรื่องที่ใหญ่กว่าที่ดินคือคนที่เคยข่มขืนน้องแล้วยังไม่เข้าคุกคิดไปคิดมาให้เขาเข้าคุกก็ดีโอ้หืมประเด็นนี้นะที่หลายๆคนเนี่ยที่ดาราเขาออกมาไลฟ์ไปเขาก็ออกมาขอโทษกันหมดนั้นเมื่อวานเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: เออเนาะออกมาพูดกันหมดว่า
0: ขอโทษ
1: เพราะว่ายืน
0: ยันรู้สึกว่าไม่ควรเข้าไป
1: ในครอบครัวใช่ใช่
0: ในเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องพี่น้องอะไรอย่างนี้นะคะอย่างครอบครัวของศิลาที่วัดก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคุณป๊อกกับคุณมากกี้อะค่ะพี่ป่วยก็ไปแสดงความคิดเห็นไปเม้นในโพสต์ของไมค์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จนสุดท้ายคุณป๊อกสามีคุณมากกี้บอกว่าผมขอโทษและขอชี้แจงกับเรื่องที่เกิดขึ้นขอใช้พื้นที่นี้ขอโทษและชี้แจงต้องขอโทษจริงอย่างจริงใจที่ทำให้ทุกคนผิดหวังยืนยันว่าผมไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบไม่ว่ากับใครก็ตามขอยอมรับความผิดพลาดนี้ไว้เป็นบทเรียนและจะระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องละเอียดอ่อนภายในครอบครัวต้องขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบขอโทษจากใจจริงๆหลังจากโพสต์นี้ออกไปชาวเน็ตจำนวนมากก็ยังคงแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่มีการเอ่ยขอโทษตายโดยตรง
1: ก็ทัวร์ลงเอก
0: ก็ทัวร์ไปลงต่ออีกนะคะว่า มาขอโทษชาวเน็ตทำไมคุณควรขอโทษคุณทรายหรือบางคนบอกว่า อันนี้ถ้าไม่มีคลิปเสียงจะออกมาขอโทษไหมรวมถึงคอมเมนต์ที่แซวว่าอุ้ยแชท GPT ทำงานหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นใน IG ของคุณป๊อก Mindset นะคะ
1: ดร.สาวมิลลิดนุภาก็มาโพสต์ขอโทษเหมือนกันหนูขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษทุกคนอีกครั้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเกิดขึ้นจากความไม่ระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียของหนูหนูทราบว่าทำให้หลายๆคนผิดหวังทำให้เกิดความไม่สบายใจหนูยอมรับผิดว่าขาดความรอบคอบและใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งที่หนูควรระมัดระวังให้มากกว่านี้ไม่มีเจตนาสนับสนุนโดยเห็นด้วยกับความรุนแรงหรือพันนะคะพัน for if อ่ะต้นสังกัด XOXO เนี่ยนะก็ออกแถลงการขอโทษขออภัยเช่นกันโดยพันชี้แจงบอกว่าจากเหตุการณ์ที่มีการกดถูกใจในโพสต์ที่มีประเด็นผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของพันขอชี้แจงว่าเกิดขึ้นจากความไม่รอบคอบในขณะที่กำลังใช้งานสื่อออนไลน์และเมื่อพันทราบเรื่องก็ได้รีบดำเนินการลบออกทันทีค่ะพันขออภัยอย่างสูงที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความไม่สบายใจพันขอยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็นความตั้งใจในการแสดงถึงเจตนาหรือการสนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบแต่อย่างใดและจะระมัดระวังการใช้งานโซเชียลมีเดียให้มากขึ้นโอ้คนบันเทิงอีกหลายคนเลยนะก็พาเลทออกมาพูดแต่บางคนก็บอกว่าแต่ที่นั่นไปเนี่ยเพราะว่าต้องการให้กำลังใจกับมายน้องมายรพัฒน์นะรพัฒน์ลันที่เขาท้องอยู่ตอนนี้เขาท้องอยู
0: ่ค่ะก็เอามีสักท่านหนึ่งเน
1: า
0: ะนี่เป็นคุณหมอนะคะที่เราติดตามประจำหมอแทนด็อกเตอร์ธนียวันนะคะหมอแทนนี่อยู่ต่างประเทศเนาะหมอแทนก็ออกมาแสดงมุมมองในเชิงจิตวิทยานะคะพี่ก๋วยวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีล่วงละเมิดนะคะซึ่งแน่นอนหมอบอกว่าหลายคนถามหมอว่าหมอเข้าข้างใครตอนคลิปแรกออกมามีคนบอกว่าเอาเข้าข้างคุณสายพอคลิปที่สองเอาเข้าข้างคุณพายตอนนี้พอมีคลิปเสียงออกมาอีกก็เริ่มมีคนบอกว่าเอาหมอกำลังชี้นำสังคมอะไรนะซึ่งหมอก็บอกว่าก็เดี๋ยวเลือกวิเคราะห์ตามตรรกะแล้วกันเนาะตามตรรกะหลักฐานแล้วก็หลักจิตวิทยาแต่ว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งออกมาพูดว่าตัวเองเคยถูกทำร้ายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหมอบอกว่าผมพร้อมจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาเสมอเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สังคมชอบทำผิดพลาดมากที่สุดคือเวลามีคนออกมาเล่าเรื่องความรุนแรงเนี่ยเราก็จะรีบตัดสินทันทีว่าจริงหรือเปล่าโกหกไหมมีประโยชน์อะไรไหมกับสังคม ทั้งที่สิ่งแรกที่ควรทำคือรับฟังก่อนหลังจากที่คลิปเสียงถูกปล่อยออกมาสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ตัวคลิปนะแต่คือปฏิกิริยาของผู้คนหลายคนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยรีบออกมาปกป้องอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เริ่มลบคอมเมนต์กันลบการกดไลค์ออกมาพูดว่าตัวเองไม่สนับสนุนความรุนแรงตรงนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างที่สำคัญนะหมอบอกว่าต่อให้คุณคิดว่าคุณรู้จักใครดีแค่ไหนคุณก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าหลังประตูบ้านของเขามีอะไรเกิดขึ้นบ้างคนที่ดูดีในสายตาสังคมอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันกับคนที่อยู่ในบ้านก็ได้ในเชิงจิตวิทยาสิ่งที่หมอสนใจคือรูปแบบการตอบสนองเพราะว่าเวลาคนเราถูกกล่าวหาโดยเฉพาะเรื่องร้ายแรงนะคะการตอบสนองเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นบางอย่างคือถ้าไม่ได้ทำจริงคนส่วนใหญ่ก็จะปฏิเสธตรงๆว่าอุ๊ยไม่จริงฉันไม่ได้ทำพูดกี่ครั้งแล้วว่าไม่ได้ทำอันนี้คือการปฏิเสธตรงไปตรงมาเนาะแต่หลายกรณีสิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ใช่แบบนั้นพบว่าสิ่งนั้นเรียกว่าคือการหลีกเลี่ยงบทสนทนาอย่างเช่นเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วนะหรือว่าคือการลดทอนความรุนแรงก็แค่เรื่องตอนเด็กต้องเล่นกันอะไรประมาณนี้นั่นคือการหาเหตุผลให้กับพฤติกรรมตัวเองอย่างเช่นตอนนั้นยังเด็กอยู่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ประสีภาษาในทางจิตวิทยาถือว่าเป็นการตอบสนองเชิงป้องกันตัวเองซึ่งมักจะพบได้ก็ต่อเมื่อคนคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองมีบางอย่างต้องปกป้องแล้วก็อีกคำหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรู้จักคือคำว่าบราโวค่ะคุณหมอบอกว่าในคลิปเสียงไม่เกิดขึ้นนะบราโวตัวดีมาจากปฏิเสธตัว A คือ attack โจมตีคนที่ออกมาเล่านะคะตัว R V O นี่คือสลับตัวเองจากผู้กระทำกลายเป็นเหยื่อแทนอย่างเช่นจากคนที่ถูกกล่าวหากลายเป็นพูดว่าเอาเธอนั่นแหละมาทำร้ายฉันเธอกำลังทำลายชีวิตฉันจนสุดท้ายแล้วเหยื่อตัวจริงกลายเป็นคนรู้สึกผิดแทนแต่ต้องย้ำอีกครั้งว่าการวิเคราะห์ครั้งนี้ของคุณหมอเนี่ยนะคะเป็นการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมนะไม่ใช่มาเป็นคำตัดสินทางกฎหมายนะซึ่งหมอบอกว่าไม่ได้บอกว่าใครผิด 100% หรือว่าใครถูก 100% นะหน้าที่ก็คืออธิบายสิ่งที่เห็นผ่านหลักจิตวิทยาตรรกะและพฤติกรรมมนุษย์นั่นเองนะคะก็เป็นการวิเคราะห์อาจจะไม่ได้ออกมาในแบบอย่างที่บางคนอยากเป็นนะเพราะว่าหมอบอกว่าไม่ได้มีหน้าที่ช่วยใครสร้างภาพหรือช่วยใครลบภาพหน้าที่คือดูว่าหลักฐานบอกอะไรพฤติกรรมบอกอะไรและตรรกะพาไปตรงไหนถ้าตรรกะพาไปทางไหนก็พูดไปทางนั้นสุดท้ายนี้ฝากไว้แบบนี้ว่าเวลามีใครสักคนนึงกล้าออกมาเล่าเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตสิ่งแรกที่เขาต้องการเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตัดสินนะพี่กวยแต่เขาแค่ว่ามีใครสักคนหนึ่งที่ไม่รีบบอกว่าเฮ้ยเธอโกหกเธอคิดไปเองเธอต้องมีอะไรแอบแฝงเพราะคนที่ถูกทำร้ายจำนวนมากเนี่ยไม่ได้เงียบเขาไม่มีอะไรจะพูดแต่เขาเงียบเพราะกลัวว่าไม่มีคนเชื่อเขาค่ะพี่กวย
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคุณหมอบอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องใครแพ้ใครชนะนะแต่คือการเรียนรู้จะอ่อนโยนต่อกันมากขึ้นมนุษย์ทุกคนมีบาดแผลในแบบที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นถ้าจะมีอะไรที่อยากให้สังคมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้จริงก็คือว่าอย่าไปตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะ
1: ก็จริงๆแล้วเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวัยเด็กนี่มันฝังหรือบางทีมันเอาไม่ออกเหมือนกันนะสีเน
0: าะจริงบางคนบอกเฮ้ยมันก็เรื่องแค่นี้แต่สำหรับบางคนมันไม่ใช่แค่นี้เนาะม
1: ัน
0: เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขามากมาก
1: นี่แล้วมีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเอามาออกอีกคนหนึ่งเนี่ยพี่จะบอกเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอปาดต้อมอ่ะเนี่ยประเด็นในตอนนี้โดนดูละเมิดในวัยเด็กเนี่ยกำลังเป็นที่พูดกันเป็นประเด็นร้อนเลย
0: เขาบอกปาดต้อมเลยนะ
1: ใช่ปาดต้อมปริญญาควรตระกูลเนี่ยเคยเล่าเรื่องสุดเจ็บปวดเอาไว้เมื่อ2ปีที่แล้วในรายการหนึ่งคุยแซ่บโชว์เนี่ยบอกว่าเคยโดนคนขับรถของที่บ้านเนี่ยล่วงละเมิดเพศทางเพศจนตั้งครรภ์เลยจนท้องเลยอ่ะตอนนั้นอายุป่าต๊อป11ขวบใช
0: ่
1: ก็เรื่องบอกผู้หญิงควรที่จะมีเสียงในเรื่องนี้เราไม่ควรจะต้องปิดหมากับผู้ชายมันเป็นแผลที่เกิดขึ้นในวัยเด็กเลยเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวผลักดันที่ทำให้ตื่นรู้แล้วก็เกิดมาให้พี่เรื่องนี้มันหนักมากเกิดตอนอายุ11โดนข่มขืนโดนคนขับรถแอบพาไปเที่ยวไปโรงเรียนพ่อแม่ก็มัวแต่ทำงานหาเงินกลัวว่าเราจะไม่มีกินเพราะว่าแกจนไงก็ทำงานหาเงินตลอดเวลาก็ให้คนขับรถไปส่งไม่เคยได้ดูเลยขากลับมันก็แวะพี่ไม่รู้นะว่านานแค่ไหนพี่จำไม่ได้ป้าต้อมบอกนะพี่ไม่มีความจำช่วงนั้นแค่มีความรู้สึกเฉยๆว่ามันแปลกๆมันรู้สึกไม่สบายตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบอกใครตอนนั้นเดาว่าอายุพี่ใน11ปีน่าจะมีประจำเดือนแล้วเพราะว่าพี่ท้องแล้วพี่ก็ทำแท้งด้วย พื่อนเพื่อนที่โรงเรียนบอกว่าหลังจากป.หกเนี่ยอยู่ดีเนี่ยผ่าต้อบอกว่าพี่อยู่ดีพี่ก็หายจากโรงเรียนไปโรงเรียนไปเลยเขาก็งงว่าพี่หายไปไหนเพราะแม่ส่งไปที่อังกฤษในตอนนั้นนะชีวิตก็ไม่ make sense ร่างกายที่พี่มาตกอยู่ในสภาวะกลัวไปแล้วอะตกอยู่ในสภาวะกลัวเลยเออทำไมแล้วเขาก็ถามว่าทำไมพี่ถึงไม่บอกพ่อกับแม่ทั้งที่พี่ก็รู้ว่าเขาทำทุกอย่างเพื่ออะไรเงี้ยทำเพื่อพี่เขารู้นะป้าต้อมบอกเขารู้นะเพราะหน้าสาวพี่ก็เห็นว่ารูปร่างพี่เปลี่ยนไปน่าจะเห็นว่ามีท้องเขาก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลานสาวสักอย่างอันนี้คือฟังจากผู้ใหญ่เล่าอีกทีตอน11ขวบป้าต้อมจำไม่ค่อยได้มั้งประมาณพี่จำไม่ค่อยได้แต่พอเขา
2: เฮ้
1: ย11ขวบป .5 ป .6 แล้วนะป .5 ป .6
2: ป .5 ป .6 ก็เริ่มจะเป็นสาวนั่นแหละ
1: แล้วพอเขารู้ว่าพี่ท้องปุ๊บก็พาไปทำแท้งเลยหลังจากนั้นเขาก็ส่งพี่ไปเมืองนอกเลยแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจัดการกับเรื่องนี้ต่อยังไงแต่ตอนไปอยู่ที่อังกฤษนะบอกชีวิตพี่ดีมากพี่เป็นเด็กป๊อปปูล่าของโรงเรียนเพื่อนชอบเพราะเป็นคนอารมณ์ดีให้เล่นอะไรก็เล่นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักคำแต่ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้เป็นชุดโอ้แต่ก็ดีนะไปถึงว่าถูกส่งไปที่อังกฤษก็เลยดีเลยนะบอกคุณแล้วเขาก็ถามว่าคุณพ่อคุณแม่มาทราบตอนไหนอ่ะว่าโดนคนขับรถกระทำแบบนี้บอกก็ตั้งแต่เด็กนั่นแหละแต่คุณพ่อคุณแม่ก็มีระบบป้องกันตัวเองเหมือนอย่างที่ตัวพี่มีนั่นแหละพี่ดีลิทความจำทิ้งระบบป้องกันของทั้งสองท่านคือไม่พูดเรื่องนี้อีกเลยถ้าพูดก็เจ็บพูดก็รู้สึกว่าทำไมฉันเป็นพ่อแม่ที่ใช้ไม่ได้ไม่ช่วยลูกส่วนคนขับรถจัดการยังไงเขาบอกไม่ทราบคงไม่ได้จัดการอะไรกับเขาหรอกแบบไปทำร้ายเขาหรืออะไรคงไม่ใช่แต่คงเป็นอโหสิกรรมหรือเปล่าตอนไปอยู่ที่อังกฤษก็ไม่มีการพูดถึงกันแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยป้าต๊อบก็เลยเนี่ยก็เลยก็นั่นได้ก็แบบ
2: โอ้นี่เป็นความทรงจำที่แบบเจ็บปวดมากเนาะ
1: แต่เหมือนก็ยังจำได้อยู่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรไปอยู่ที่อังกฤษแล้วก็เลยใช้วิกฤตเป็นโอกาสมันก็เลยแบบนะเป็นป๊อปปูล่าไปเลย
2: โอ้ค่ะมาดูคดีของคุณฟิล์มรัตภูมินิดนึงนะคะเมื่อวานนี้คุณฟิล์มรัตภูมิได
1: ้ชนะใช่ไหม
2: เผยหลักฐานการชนะคดีหมิ่นประมาทกับพี่ป่วยหลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าฟิล์มรัตภูมิไปหลอกลวงการลงทุนจนชื่อเสียงนี่พังยับเยินพินาศเลยนะคะล่าสุดศาลพิพากษาแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริงนะคุณฟิล์มก็เลยไปโพสต์ใน IG ว่าจากกรณีที่มีการกล่าวหาว่าผมหลอกลวงการลงทุนจนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงธุรกิจและความน่าเชื่อถือที่ผ่านมาวันนี้ศาลได้มีคำพิพากษาแล้วโดยข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ได้เป็นความจริงและคู่กรณีได้ขอโทษรวมถึงตกลงชดใช้ค่าเสียหายตามกระบวนการของศาลผมเลือกใช้กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงมาตลอดวันนี้ศาลได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ผมถูกกล่าวหาถูกโจมตีที่ผ่านมาไม่เป็นความจริงตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่แปลกตรงที่ทุกคดีพอทุกคนไหว้ขอโทษผม

0: เสร็จก็จะบอกว่ามีคนสั่งให้ทำมีคนอยากให้พูดให้เราเสียหาย มีตัวการมีตัวแต่งเรื่องเก็บข้อมูลในชั้นศาลส่งตำรวจกันต่อครับเพราะคุกรออยู่ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผมขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากไก่นี่ก็เดี๋ยวคุณฟิล์มแกก็ไม่จบนะแกก็จะฟ้องต่อค่ะก็แกบอกว่ามันแปลกตรงที่ว่าคนที่แกฟ้องเนี่ยนะคะพอจบคดีแล้วมาขอโทษผมแล้วจะบอกว่ามีคนสั่งให้ทำเหมือนให้มาแกล้งเหรออย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะ
1: ใน
0: คำพิพากษาของศาลเมื่อวานนี้บอกว่าเนี่ยจำเลยกล่าวคำขอโทษโจทก์ว่าแม่ยอมรับว่าหมิ่นประมาทโจทก์ไม่เคยหลอกลวงแม่ขอโทษที่ทำให้ฟิล์มเดือดร้อนเสียหาย ยังรักและเอ็นดูฟิล์มเหมือนเดิมและจะปฏิบัติตามข้อตกลงในวันนี
1: ้
0: แปด
1: แม่นี่ใครอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ใคร
1: ใช้สรรพนามว่าแม่ก็ต้องคง
0: สนิทฟิล์มเขาเปิดเผยคำพิพากษาเป็นบางส่วนเนี่ยเขานี่เอาไว
1: ้แต
0: ่ก็มีชื่อนะมีชื่ออยู่นะมีชื่อจำเลยที่หนึ่งกับพวกรวมสองคนค่ะใครที่อ่านไปไอจีฟิล์มก็จะรู้ชื่อนามสกุลเลยค่ะพี่กฤษ
1: ไปดูเองแล้วกันเรา
0: เนี่ยคุณฟิล์มก็ตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยคนที่มาหมิ่นประมาทเขาอย่างเงี้ยกล่าวหาเขาอย่างเงี้ยแต่ว่ามีคนบอกว่าเนี่ยมีคนสั่งให้ทำสั่งให้แกล้งสั่งให้อะไรอย่างเงี้ยคุณฟิล์มก็เลยบอกว่าโอเคส่งตำรวจต่อครับเพราะคุกรอมันอยู่
1: ค่ะ
0: ไปดูติดคุก
1: อาการป่วยของคุณสังดอกสะเดาไหมคุณสังดอกสะเดาที่ก่อนหน้านี้เป็นไปผ่าตัดก้อนเนื้อที่ลำคอแล้วก็ปอดใช่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วล่าสุดนั้นที่ลูกชายออกมาบอกว่าเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่พ่อจะเสียชีวิตได้เนี่ยนะถึงจะสำเร็จพ่อจะทรมานผมเลยตัดสินใจยกเลิกการรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็ปั๊มหัวใจเพื่อให้พ่อได้อยู่กับทุกๆคนยันลมหายใจสุดท้ายนะคะพ่อจะได้ไม่ทรมานพ่อจะได้ไม่เหนื่อยพ่อจะแค่นอนหลับฝันสุดท้ายพ่อจะค่อยๆถอยลงไปเองขอโทษทุกคนนะครับที่ผมบอกมาอธิบายแบบนี้บีบหัวใจสุดๆเหมือนกันครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะแต่ตัดสินใจของผมคนคิดว่าเอ๊ะคุณสังดอกสะเดาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่ายังนะคะล่าสุดเนี่ยลูกชายออกมาแก้ข่าวอีกครั้งบอกว่าขออธิบายให้เข้าใจนะครับคุณพ่อยังไม่เสียนะครับเมื่อวานได้คุยปรึกษากับคุณหมอแล้วผลออกมาว่าพ่อเป็นมะเร็งในการรักษาทีแรกเนี่ยคุณหมอจะให้เจาะคอเพื่อความสะดวกในการช่วยหายใจแต่เมื่อประเมินอาการของโรคแล้วเนี่ยร่างกายคุณพ่ออาจจะรับไม่ไหวนะคะอาจจะรับไม่ไหวเพราะระหว่างการผ่าตัดเนี่ยมีความเสี่ยงที่พ่อจะเสียชีวิตได้และเมื่อถึงผ่าตัดเจาะคอสำเร็จพ่อก็จะทรมานมากๆผมและครอบครัวเลยตัดสินใจยกเลิกการรักษาแบบผ่าตัดและยื้อชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจอย่างที่พ่อเคยพูดแล้วก็ขอแล้วก็สั่งเสียไว้เพื่อให้ตอนนี้พ่อได้อยู่กับทุกๆคนจนลมหายใจสุดท้ายก็คือไม่พ่อ
0: ไม่ผ่าแล้ว
1: ตอนแรกก็หลายคนก็คิดว่า
0: ประคับประคองไปใช่ไหมวิธีการ
1: ใช่ก็คือแบบว่าไม่ประคับประคองไปอยู่ข้างในก็คือเหมือนแล้วถ้ามีปฏิหารก็คงมีปฏิหารอ่ะอย่างคุณตัวแรกก็ยังบอกแล้วว่าไงก็คงได้ยินค่ะก็ตกใจมากเลยก็ขอให้มีปฏิหารนะอยากจะบอกว่าคือพวกเรียนไม่รู้ว่าเกรนคีย์บอร์ดเข้าไปพิมพ์ว่าอะไรเนี่ยเขาบอกฝากไปถึงเกรนคีย์บอร์ดที่ชอบเข้ามาคอมเมนต์ลบๆเข้ามาแชะเข้ามาแช่งสั่งเนี่ยมีคนพิมพ์อย่างนี้ด้วยเหรอคุณโถแรมบอก อยากบอกก่อนว่าก่อนจะพิมพ์อะไรต้องมีสติเพราะคอนเทนต์ต่างๆที่สั่งถ่ายลงเนี่ยมันคือการทำมาเก็งของเขาส่งกำลังใจให้นะส่งกำลังใจคุณสังดอกสะเดา
0: ค่ะก็ขอให้แข็งแรงแล้วกันเนาะไม่รู้จะว่ายังไงเนาะถ้าเป็นแบบนั้นค่ะจบเนาะปิดค่ะ

0: จากบันเทิงก็มีการเมืองสักหน่อยนึงไหมอ๋อราคาน้ำมันสักหน่อยนึงวันนี
1: ้ขึ้น
0: ขึ้นอีกแล้วนะพี่ป่วยเออค่ะ
1: มันจะขึ้นไปถึงไหนพี่เมื่อวานพี่ไปเติมก็เกือบ44นะของพี่เนี่ย91 91น่ะ91
0: เติม91เหรอโตฮอ91ใช่ไหม
1: ก็เกือบ41เกือบ44แล้ว43

0: สาม
1: ค
0: สิ
1: ่
0: บ
1: ะ
0: โลเลยหนุน50 กว่าเนี่ยก็เห
1: ก
0: มือน40
1: วันนี้นะคะสถานีบริการน้ำมันเป็นยังไงปุ๊กปั๊มนะคะอัปเดตล่าสุดก็โซฮอล์91 43.68นะคะโซฮอล์95 44.05ต่อลิตรอันนี้ราคากรุงเทพนะแล้วก็เบนซินพรีเมียมนะคะ95 53.64ถ้าโซฮอล์95พรีเมียม 51.54 ส่วนดีเซลนะคะ 41.45 ดีเซล B20 34.45 นี่ที่รถบรรทุกใช้กันเยอะแล้วก็ถ้าเป็นดีเซลพรีเมียมเนี่ยใครจะเติมบ้าง 61.25 ต่อลิตรค่ะ
0: พวกรถหรูไงใช่ไหมรถหรูเขาเติมป่ะ
1: รถหรูดีเซลหรูเหร
0: อไม่รู้เหมือนกันว่าใครเติม60กว่าเนี่ยใครเติม
1: 60กว่า
0: ประเภทรถประเภทไหนเติม
1: อ๋อประเภทรถหรูรถนั่นแหละก็เหมือนกับเขาบอกว่ากินของแพงๆหน่อยอย่างนี้เหรอ กินของแพงหน่อยอะไรอย่างนี้นะค่ะมาดูเรื่องของพรก.กู้เงินสักหน่อยหนึ่งนะคะเมื่อวานนี
0: ้
1: ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรประภาสนะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านไปยื่นคำร้องต่อประธานสภานะคะให้วินิจฉัยคือให้ประธานเนี่ยส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการร่างกฎหมายนะตราพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตน้ำมันเนี่ยนะคะแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน400,000 ล้านเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะคะเป็นซึ่งมันเป็นรัฐธรรมนูญเนาะรัฐธรรมนูญมาตรา172เนี่ยค่
0: ะ
1: ซึ่งทางรัฐมนตรีคลังบอกว่ายืนยันว่าการตราพระราชกำหนดครั้งนี้เป็นความจำเป็นนะคะเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้ชัดเจนแล้วว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั้งโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยและเป็นวิกฤตที่เกิดจากของสงครามที่ยังไม่จบและมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อีกจนลุกลามมาสู่วิกฤตพลังงานที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงแล้วก็ขณะนี้กำลังลามสู่วิกฤตต้นทุนซึ่งไม่ได้เริ่มมาจากเศรษฐกิจติดลบแต่มาจากเงินเฟ้อในไตรมาสแรกขณะนี้ขึ้นมาเป็น 2.9% แล้วต่อไปจะกระทบกับค่าของชีพและปากท้องของประชาชนซึ่งต่างจากที่มีการยกประเด็นไปเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตซึ่งขอย้ำว่าเป็นวิกฤตในอดีตนะคะที่ผ่านมานั้นทุกวิกฤตอย่างเช่นปี40ก็มีต้มยำกุ้งเกิดจากค่าเงินที่ทุนสำรองของประเทศไทยหมดต้องลอยตัวค่าเงินแล้วก็วิกฤตธนาคารที่ธนาคารล้มมองว่าเป็นวิกฤตของคนรวยล้มบนฟูกถัดมาปี52เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์จากสหรัฐการส่งออกติดลบทำให้เศรษฐกิจไทยติดลบไปด้วยแล้วก็พ.ร.ก.ที่ออกมาเนี่ยก็เพื่อดูแลปากท้องประชาชนส่วนที่ทักท้วงว่ามีการนำเงินมาเยียวยาแล้วทำไมต้องทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยก็ขอบอกว่าอย่าไปมองวงเงินแยกเป็น200,000 ล้านกับ200,000 ล้านเพราะว่าเงินทั้งหมดนั้นจะเยียวยาทั้งคู่และต้องทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานไปพร้อมกันเป็นการยิงนัดเดียวได้นก2 ตัววันนี้พอต้นทุนสูงขึ้นถ้าปล่อยต่อไปธุรกิจอาจจะกระทบกำไรลดลงหรือขาดทุนคนอาจจะตกงานเพราะฉะนั้นพรก.ฉบับนี้จึงเหมือนยาที่ออกมาช่วยบรรเทาให้คนแข็งแรงขึ้นจะบอกให้รออีก5 เดือนแล้วค่อยกินยาตรงนั้นก็คงไม่ใช่การให้ยาวันนี้กว่าจะออกฤทธิ์ได้ผลอาจต้องใช้เวลา4-7 เดือนจึงต้องกินยาวันนี้เลยตัวอย่างกรณีวิกฤตรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบให้ค่าไฟสูงขึ้นก็ควรจะเปลี่ยนผ่านให้เป็นพลังงานสะอาดตั้งแต่ตอนนั้นเวลานี้ช่วยด้วยการให้ติดโซล่าเซลล์ให้รถขนส่งใช้ไบโอดีเซลเป็นการลดค่าของชีพลดค่าไฟและยังแก้ปัญหาระยะยาวเพราะฉะนั้นจึงรอเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ได้ย้ำว่าควรทำตั้งแต่3 ปีที่แล้วด้วยซ้ำค่ะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าวิกฤตจะจบลงเมื่อไหร่และมีโอกาสเกิดขึ้นใหม่ได้อีกแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งกินยาเม็ดที่2ให้รอเวลาอีก5 เดือนคงไม่ได
0: ้
1: ก็เลยต้องช่วยตั้งแต่วันนี้เพื่อลดการพึ่งพานำเข้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติหันมาใช้พลังงานสะอาดไบโอดีเซลซึ่งทำให้ผู้ผลิตปาล์มน้ำมันสำปะหลังและก็อ้อยจะได้ประโยชน์ไปด้วยก็เลยมั่นใจว่าการออกแบบของพรก.มาครบถ้วนแล้วพร้อมรับวิกฤตและมีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะว่าคนป่วยวันนี้ต้องให้ยาวันนี้ไม่ใช่รอ 4-5 เดือนเพื่อรองบปี70ก็จะไม่ทันค่ะนี่คืออธิบายค่ะพี่ก๋วย
0: แล้วเมื่อวานนี้คณะกรรมการกลั่นกรองในการใช้เงินจาก 4,000 ล้านบาทจากการกู้เงินพรก.กู้เงิน 4,000 ล้านบาทเนี่ยตัวมีปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็มีการประชุมแล้วก็แผนเขาก็เดินหน้าตามไทม์ไลน์เดิมนะสีก็คือ25 นั่นแหละเปิดให้มีการ

0: ลงทะเบียนในเป๋าตังค์อ่ะแล้วก็ใช้เงิน
1: ยังทำแต่ว่าดูแผ่วๆนะคือเราก็ไม่กล้าคือคนอ่านข่าวก็ไม่กล้าอ่านว่ามันชัดหรือเปล่าวะเนี่ยหรือ
0: เขาบอกว่ามันผ่านแล้วมันผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองชุดนี้เสร็จแล้วก็จะเข้าครม.
1: เมื่อวานประชุมแล้วนะคะ
0: เมื่อวานประชุมแล้วก็จะเข้าครม.วันอังคารที่19พฤษภาคมเนี่ยทำลายยังเหมือนเดิมพี่ก็เลยเอ๊ะอาจจะแบบรีบส่งแล้วเดี๋ยวอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์จะส่งกลับมาหรือเปล่าทันเวลาที่จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ก็ทุกหลายคนไม่มีใครบอกเลยว่าชะลอนะทุกคนก็ยังเดินหน้าหมดเลยใช
1: ่
0: ทั้งที่สภาก็เบรก
1: ปากก็ไม่รู้ว่า25จริงไหมลงทะเบียนวันที่1โอนเงินกันจริง
0: เด
1: ี๋
0: ยววันชัดๆเนี่ยคือการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่19วันอังคารหน้าเนี่ย19เนี่ยน่าจะรู้แล้วแหละว่าตกลงเนี่ยยังไงกันแน่จะชะลอจะอะไรไหมจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยน่าจะชัดเจนวันที่19พฤษภาคม
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าอย่างคณะกรรมการกันกรองชุดของปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็นี่แล้วอ่ะเขาก็สรุปแล้วเมื่อวานเนี่ยว่ายังเหมือนเดิมเลยไม่เห็นพี่ก็เห็นก็ทำตามเหมือนเดิมเลยว่าตรงเนี่ยโครงการคนละครึ่งพัดเนี่ย60-40แบ่งเป็น2เฟส2,000ส่วนบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยก็เพิ่ม7ล้อเป็น 1,000 ก็เป็น4เดือนไปอย่างเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมนะ
1: ย
0: ัง
1: เหมือนเดิมนะตอนนี้เนาะ
0: ใช่ยังเหมือนเดิมแต่ว่าสภา
1: เบรกมาแล้วก็รู้สึกว่าเ
0: ม
1: ื่อ
0: วานพ
1: ี่
0: ก็ใช่เมื่อวานพี่ก็เอ๊ะยังไงวันนี้คงจะคงไม่ต้องมีการพูดให้มีใครคงออกมาพูดชัดเจนวันนี้อีกทีนึงอ่ะ
1: ฝากรัฐบาลให้ชัดหน่อย
0: ใช่
1: ไม่งั้นชาวบ้านก็รอชะเง้อชะแงอยู่นั่น
0: เขาก็อยากได้อยู่พี่จินดาอย่างทุกคนก็รอด้วยความหวังอ่ะเพราะตอนนี้มันแย่จริงนะน้องสีเศรษฐกิจเนี่ยทุกหย่อมย่าเลยหันไปทางไหนก็โอ้เงียบบ้างอะไรบ้างมันลำบากนะถ้าเกิดว่าไม่รีบทำอะไรหรือว่ามากระตุ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เดี๋ยววันนี้จะมีงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที ่พักดีบดินใช่ไหม
0: ใช่ตอนช่วง5โมงเย็นถึง2ทุ่มครึ่งเนี่ยนะคะจะรัฐบาลเขาจะจัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะคะแนวทางก็คือจะเชิญ
1: อุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่มาหมดเลย
0: ใช่สิทธิอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่เลยจะมาแล้วก็จะมาฟังว่าจะให้ถ้าเกิดว่าเป้าหมายสำคัญเพื่อจะใหร่วมกันระหว่างรัฐบาลเอกชนเนี่ยเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนี้ไปด้วยกันเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเชิญพวก CEO เนี่ยมาพูดนะคะโอ้ดูจากชื่อเนี่ยมีนี่เลยทั้งพี่ใหญ่จากในคุณธนินทร์ เจรวนนท์เครือ CP คุณสารัตน์รัตนาวดีนี่กราฟนะคะแล้วก็คุณสุประชัยด้วย
1: มาทุกกลุ่มใช่ไหม
0: มาทุกกลุ่มเลย
1: กลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มก่อสร้างกลุ่มสังหารกลุ่มโรงแร
0: มมาหมดเลยทุกกลุ่มเลย
1: ยานยนต์มาหมด
0: ใช่ใช่
1: ก็รัฐบาลฟังแล้วยังไงต่อ
0: เขาบอกว่ารัฐบาลฟังแล้วว่าดูเป็นรับฟังผู้ประกอบการมีข้อกังวลหรือต้องการได้รับการสนับสนุนอะไรจากรัฐบาลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็จะได้มาพูดคุยกัน
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้เขาไม่รู้หรอเขาก็รู้แล้วยังแต่ว่า
1: หารือกันนะ
0: จะมาพูด
1: ก็ถือว่าเป็นครั้งสำคัญในรอบหลายปีอย่างที่นายกบอกนะเพื่อว่าให้เอกชนได้มีส่วนร่วมด้วยเถอะในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจร่วมกันเนาะเพราะว่าเอกชนเนี่ยเขารู้นะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงว่าไหม
0: รู
1: ้ให้เขาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยตรงว่าเนี่ยถ้าอย่างนี้อย่างนี้ต้องทำแบบไหนยังไง
0: แล้วคุณจะทำไหมอ่ะตรงนี้แหละสำคัญ
1: เสนอมาแล้วจะรับไหมจะยังไงนะคะรัฐบาลก็ต้องฟังเยอะๆเพราะอันนี้ถือว่าเป็นการระดมสมองนั่นแหละในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศนะคะ
0: อ่ะแล้วอย่างเนี้ยไปฟังคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลซึ่งเป็นคนนี้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่นะเขาบอกว่าในการหารือวันเนี้ยก็จะเสนอแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและก็อุตสาหกรรมท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกเพื่อพลิกโฉมให้กับอุตสาหกรรมไทยด้วยยุทธศาสตร์5 I ก็คือพร้อมกับดัน Made in Thailand นะคะช่วย SME เข้าถึงทุนแล้วก็จะขอเร่งรัดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้านะคะให้ออกมาใช้โดยเร็วที่สุดเดินหน้าร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมไทยจากปัจจุบันเนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสมาชิกกว่า 16,000 รายนะครอบคลุม48กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็76สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยกว่า 90% เป็น SME ถือว่าเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทยนะคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ย 30% ของ GDP เลยจะดัน6ด้านเพื่อปลุกเศรษฐกิจแล้วก็เสนอให้ฟื้นกลอ.กลอ.คือคณะกรรมการภาครัฐเอกชนนะเนี่ยเขาเรียกว่าคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจะนำ6แนวทางสำคัญเพื่อเร่งขับเคลื่อน

0: ขัน
1: อืมค่ะ
0: ก็เดี๋ยวลองฟังดูนี่ว่าจะยังไง
1: อืมนะก็รอติดตามนะคะพูดถึง CEO ก็โอ้เห็น CEO ชั้นนำของอเมริกามาที่เขายกขโยงกันไปจีนน่ะพี่ป่วย
0: ได้อะไรไหมอ่ะ
1: ไม่รู้ได้อะไรไหมแต่รู้สึกว่าโอ้แหมไปกันเพียบ
0: โอ้ยจีนเขาไม่รับปากใครง่ายๆนะ
1: ใช่ไหมโอ้แสดงว่าก็ต้องมีความคาดหวังอะไรบางอย่างหรือเปล่าโอ้
0: เขายกไป
1: เยอะมากเลย
0: ก็ยกไปขนาดนั้นอย่างที่เมื่อวานเราบอกอะไรว่าอะไรนะเนี่ยเขาจะเอาคนที่เก่งๆไปเนี่ยทำไมคุณถึงจะไม่เอาใช่ไหมแต่ทรัมป์เขาก็อ้างนะเขาก็อ้างว่าสีจิ้นผิงให้คำมั่นว่าจะไม่ยุ่งเรื่องอันนี้พูดถึงอิหร่านเขาบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยให้คำมั่นว่าจะไม่ยุ่งในการส่งยุทโธปกรณ์ให้อิหร่านโดนัลด์ทรัมป์ออกมาอ้างว่าสีจิ้นผิงเนี่ยให้คำมั่นระหว่างการหารือที่กรุงปักกิ่งว่าจะไม่จัดส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่ประเทศอิหร่านท่ามกลางความตึงเครียดนะคะเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่มอบยุทโธปกรณ์ทางทหารให้พวกเขาคืออิหร่านนะฮะนั่นคือท่อแถลงที่สำคัญเขาพูดเรื่องนี้ในวันนี้นะทรัมป์บอกมานะบอกกับพิธีกรในช่อง Fox News ในคลิปสัมภาษณ์นะบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างหนักแน่นเลยนะคะแล้วก็บอกย้ำถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของจีนกับอิหร่านโดยเฉพาะการซื้อขายน้ำมันทรัมป์บอกว่าจีนซื้อน้ำมันจากอิหร่านเป็นจำนวนมากและสีจิ้นผิงก็บอกกับเขาว่าทางจีนก็ต้องการที่จะทำอย่างนี้ต่อไปคือไปซื้อจากอิหร่านนะเนาะแต่ทรัมป์ก็ย้ำว่าสีจิ้นผิงเนี่ยแสดงความปรารถนาที่จะเห็นช่องแค่พอมุดกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งเขาพูดติดตลกว่าคุณก็รู้พวกเขาคืออิหร่านนะพวกเขาสั่งปิดมันจากนั้นคุณก็สั่งหยุดพวกเขาผู้นำจีนยังแสดงความไม่พอใจต่อรายงานที่ว่าอิหร่านมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางสำหรับการสัญจรผ่านช่องแค่พอมุดด้วย
1: เนี่ยค่ะเมื่อวานเนี่ยสื่อโลกเลยแหละนะคะเปิดเผยให้เห็นเลยว่าใครที่ไปขบวนเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์บ้างนะคะสำหรับซีโอไม่แต่ทั้งทีมคุกยังไปเลยอะคิดดู
0: แต่เขาบอกว่าอะไรอีลอนมัสก์ไม่ได้ไปเขาแยก
1: ไปไม่ใช่หรอ
0: เขาบอกไม่มีอีลอนมัสก์นะ
1: ไม่มีหรอ
0: ไม่
1: ได้ขึ้นไปด้วยใช่ไหม
0: เขาไม่ถูกกันแล้วไม่ใช่หรอเขาแยกทางกันเดิน
1: แล้วแต่ในข่าวเขาบอกว่าไปนะคะ
0: ไปหรอไม่
1: ได
0: ้ไป
1: ค่ะใช่ไปด้วยนะคะอาจจะแบบไปหน่อยไปสักหน่อยอะไรประมาณเนี้ยแล้วภารกิจหลักจริงๆหลายคนก็แซวว่าโอ้จริงๆก็น่าจะไปตอดแนมหรือเปล่า นะคะ
0: จริงๆแล้วก็อยากจะไปแต่เรื่องอิหร่านแหละพี่ว่าเนาะ
1: อันนี้ก็แบบไปอะไรเงี้ยนะแล้วคนแล้ว CEO ที่ไปด้วยก็แหมระดับนะ Air Force One พาไปก็ไปซะหน่อยอะไรอย่างงี้นะแต่บรรยากาศก็ชื่นมื่นแหละดูนะคะทางจีนก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเน
0: า
1: ะ
0: ทางการทูตอ่ะพี่ว่าทางการทูตเนี่ยเขาจะไม
1: ่
0: เขาต้องรับหน้าดีกันอยู่แล้วไม่น่าจะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะทำอะไรเขาไม่ทำกันต่อหน้าต่อตาอย่างนี้หรอ
1: โอ้ทำไมเหมือนกันหมดเลยในโลกนี
0: ้ที่เขาถึงพูดนะคนที่เรียนด้านการทูตเนี่ยต้องรู้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาไม่ก็ไม่ทำกันอย่างจริงจังแล้วจะแล้วเวลาพูดกันบอกว่าจะเจรจาทางการทูตพี่เห็นทางการทูตก็ไม่เห็นเจรจาด้วยความจริงใจต่อกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: จริงก็แสดงว่าในโลกนี้เหมือนกันหมดนะมนุษย์
0: เหมือนกันหมด
1: เป็นชนชาติไหนก็ตามว่าไหมเหมือนกันจริง
0: ๆ
1: ค่ะไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงดีกว่านะคะพี่ป่วยเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ
2: มาสนุกกันต่อเลยดีกว่าขอเสียงด้านหน้าเวทีหน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้

0: ดตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ต่อมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับวันศุกร์นี้ค่ะพี่กวย
3: วันศุกร์แล้วว
2: ันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์ก็หยุด
3: เออเสาร์อาทิตย์ก็หยุดแต่ท่าทางดูแล้วฝน
2: พี่กวยก็จะกลับเมืองเพชร
3: ไม่ได้กลับเลยก็เพิ่งเดือนเมษ
2: ายน
3: เ
2: พิ่
3: งจะกลับมาโอ้พรุ่งนี้ก็ต้องเข้าเวรบอกก่อนนะเธ
2: อ
3: มีแต่งานชีวิตเนี่ยมีเวรเออถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านอ่ะฝนจะตกนะมีข่าวนี้น้องสีเมื่อวานเนี่ยคนจีนดูทำลายเครื่องที่เวลาเราจะออกจากตม.เวลาเขาเดินทางกลับประเทศเขาต้องผ่านประตูมันจะทำเป็นเดี๋ยวนี้นะในสนามบินเนี่ยเขาจะใช้เป็นอัตโนมัตินะอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยคนจีนคนนี้อายุ30ปีชื่อลีเว่ยนะคะอายุ30ปีกำลังเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะเพื่อจะกลับไปที่จีนเนี่ยไปที่ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะคะไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามที่เครื่องแนะนำโดยนายหลี่เหวยได้วางบอร์ดิ้งพาสลงบนช่องอ่านหนังสือเดินทางเครื่องจึงไม่ทำงานประตูบานแรกไม่เปิดนายหลี่เหวยก็ไม่พอใจโกรธใช้เท้าเนี่ยถีบประตู
2: เป็นคลิปรู้สึกว่าอะไรของเข้าเหรอ
3: ใช่ใช้เท้าถีบประตูกระจกใสจนเครื่องเนี่ยเสียหายเล
2: ย
3: ใช่แล้วก็เดินกลับมาอีกครั้งวางหนังสือเดินทางแต่ก็วางไม่ถูกอีกเครื่องก็ไม่ทำงานอีกคราวนี้ใช้เท้าถีบประตูอีกครั้งเลยแล้วก็เดินทางฝ่าขึ้นออกไปคือเหมือนเครื่องมันไม่เปิดใช่ไหมใช้เท้าถีบไปเลยอ่ะ
2: ถีบ
3: พังไปเลยเออโดยไม่ผ่านการตรวจไงมันยังไม่ผ่านการตรวจมันยังไม่
2: เขาสแกนไม่ผ่านหรือยังไงไม่ทราบนะ
3: มันวางไม่ถูกเขาบอกว่าวางไม่ถูก
2: เอาพาสปอร์ต
3: เออวางแล้วก็เลยไม่นั่นนะพูดถึงเวลาเราไปพรุ่งนี้เวลาไม่นั่นเราก็จะเรียกเจ้าหน้าที่นะขอให้เขามาดู
2: เจ้าหน้าที่เขาให้ความช่วยเหลือเพียบ
3: ใช่
2: ไม่ต้องอะไรเองขนาดนั้น
3: กูทำไมต้องอารมณ์ขนาดนั้นโดนเลยเนี่ยตม.จัดการเลย
2: น่าจะหลายแสนอยู่นะไอ้เครื่องนั้นเนาะ
3: มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000แต่ว่าเครื่องนี้มัน450,000
2: เงินแหละสม
3: ไปเลยใช่ไหมสมไปเลยเออแล้วเนี่ยก็เลยโดนด้วยโดนเพิ่มเลยว่าจะโดนเพิกถอนวีซ่าเลย
2: เออ
3: แล้วก็สั่งเป็นบุคคลต้องห้ามแล้วเนี่ยให้เป็นแบ็คลิสต์ไปเลย
2: เออไม่ต้องมาช่วยชีวิตนะ
3: เออ
2: คือนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยไม่
3: เราไม่ต้อนรับมือมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตเลยนะอันนี้เป็น
2: ต้องแล้ว
3: เนี่ยพลตำรวจโทพานุมาตรบุญจรักษ์ผู้บัญชาการสตม.บอกเลยแบนเลยแบนตลอดชีวิตเลยแล้วก็ให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดเลย
2: แต่ว่าต้องขังก่อนแล้วก็ต้องจ่ายตังค์ให้ครบก่อนนะ
3: ใช่เนี่ยสมบัติต้องดำเนินคดีในประเทศก่อนสิแล้วสิ้นสุดคดีแล้วให้เราค่อยผลักดันกลับประเทศต่อไปก็คงจะต้องโดนจำคุกเนี่ยโดนปรับโดนจำคุกอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหแทนที่จะได้กลับประเทศดีๆดูสิ
2: แล้วอยู่ๆแบบคือเขาบอกว่าเหมือนเป็นคนบ้าคลั่งเลยเนาะด่าสะบัดอะไรก็ไม่รู้
3: พูดอะไรก็ไม่รู้ด่าทอเป็นภาษาจีนแหละ
2: เออแล้วมาเที่ยวทำไมอ่ะงงอย่างเงี้ยสภาพเนี้ยอยู่บ้าน
3: โอ้แล้วเขาทำไมเข้าใจร้อนหรืออะไรอ่ะวางมาแล้วมันไม่เปิดก็ถีบวายทีไม่เปิดอีกคนเดียวพังเข้าไปเลย
2: เชื่อไหมว่าคนแบบนี้ถ้าที่บ้านตัวเขาเองก็ไม่กล้าทำนะเพราะว่ากฎหมายเขารุนแรงกว่าไหม
3: อ๋อใช่
2: เนาะเราคิดว่าถ้า
3: แล้วมันมาทำบ้านเราได้อ่ะ
2: เออมาทำบ้านเราแล้วเขาคงคิดว่าแล้วฉันก็ออกไปแล้วจะกลับแล้วอะไรเงี้ยโอ้โห
3: นั่นแหละโดนแบนตลอดชีวิตแล้วเพิกถอนวีซ่าด้วยเดี๋ยวติดคุกโดนเสียค่าปรงค่าปรับเรียบร้อยแล้วก็ค่อยส่งกลับประเทศแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาอีกแล้วประเภทนี้ไม่เอา
2: พ่อรวย
3: เ
2: นาะ
3: ดูจาก
2: พี่เล็กบอกว่าใช่ค่ะเอาจริงๆเลยกับพวกจีนไร้มารยาทแบบเนี้ย
3: โดนซะบ้า
2: จริงนะคะอย่าให้กลับเข้ามาอีกเลยเนาะมาบ้านเราแล้วรู้สึกว่าทำโอ้โหใหญ่โตมโหฬารแน่นะคะอย่างเงี้ย